0: อุบลราชธานีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระยองมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกฤติกาครับ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. The cabinet is setting new rules for using its oil fuel fund during energy crises with clearer conditions. The changes aim to strengthen the fund's financial sustainability and reduce reliance on imported crude oil.พรชัยจิรกุลไพศาล Director of the Policy and Planning Bureau at the Oil Fuel Fund Office says the cabinet has approved the 2026 to 2029 fuel crisis response plan and oil fuel fund strategic plan. The new plan allows the oil fuel fund to support fuel prices in three situations: when prices rise sharply, when global oil prices fluctuate significantly, and when fuel supplies face shortages that affect the economy and people's lives. For oil, support can be considered when diesel or gasoline prices exceed 30 baht per liter. For LPG, the retail price threshold is more than 423 baht per 15 kilogram cylinder. The plan also promotes the use of biofuels made from local agricultural products to reduce Thailand's reliance on imported crude oil.It will keep separate accounts for oil and LPG to make sure funds are not used across the two groups. During prolonged crises, the fund will prioritize support for diesel and LPG while collecting money when global oil prices fall to maintain liquidity for future emergencies.In other news, the Thais Help Thais Plus 60-40 scheme is being extended for another 2 months, offering continued support for consumers while giving small businesses more opportunities to boost sales. The current Thais Help Thais Plus 60-40 scheme remains available until September 30th, with the government covering 60% of eligible purchases up to 200 baht per person per day and 1,000 baht per month.While participants paid the remaining 40%. Yesterday, the cabinet approved to extend the scheme for another 2 months from October through November to ease the cost of living, support vulnerable groups, maintain consumer spending, and help small businesses continue operating. Under the extension, eligible participants will receive an additional 1,000 baht in spending support for the 2 month period.Holders of state welfare cards will also receive an extra 700 baht per person for October, increasing their monthly allowance from 300 to 1,000 baht.
3: รัฐมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000 ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้หนึ่งคือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่กัมพูชาครับที่ได้โชว์ผลงานการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งยังเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้กับสื่อมวลชนได้ชมด้วยนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่ามีความยิ่งใหญ่อย่างมากแต่ที่ผ่านมาทางการกัมพูชากลับมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้ครับทางการกัมพูชาได้พาสื่อเข้าชมศูนย์สแกมเมอร์ร้างที่อยู่ใกล้กับบริเวณชายแดนเวียดนามนะครับโดยภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของศูนย์แต่ละแห่งนะครับซึ่งได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากว่าเหตุใดที่ผ่านมาทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้โดยมีรายงานว่าในตึกเหล่านี้เคยเป็นที่ทำงานของแก๊งหลอกลวงจำนวนกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวเมื่อสื่อได้เข้ามาชมภายในก็ทำให้พบว่าแก๊งสแกมเมอร์มีการจัดระบบและแบบแผนการดำเนินงานที่แยบยลมีเทคโนโลยีชั้นดีใช้งานและมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนในการสร้างฉากประกอบการสนทนาทางวิดีโอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่เหยื่อโดยฉากหนึ่งที่สร้างขึ้นอย่างแนบเนียนก็คือฉากสถานีตำรวจสิงคโปร์การเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้สื่อได้ชมนะครับก็มีขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านแก๊งสแกมเมอร์โดยมีผู้แทนจาก20ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งสหรัฐและจีนโดยมีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาทางการกัมพูชาอ้างว่าได้ปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์แล้ว663แห่งพร้อมอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเป็นมูลค่าสูงถึง300ล้านดอลลาร์และแม้จะอ้างว่าเวลานี้ไม่มีศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่หลงเหลืออยู่แล้วในกัมพูชาแต่ก็ได้ยอมรับว่าอาจจะยังมีเครือข่ายย่อยๆที่ลักลอบดำเนินการอยู่ตามสถานที่ขนาดเล็กซึ่งติดตามจับกุมได้ยากทางด้านของนายเจคอบซิมส์นักวิเคราะห์อาชญากรรมข้ามชาติได้ระบุว่าแม้กัมพูชาจะดำเนินการปราบปรามแต่เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและภาคธุรกิจยังเอื้อให้แก๊งเหล่านี้สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกนอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับการที่ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์อยู่ด้วย
3: สหรัฐเพิ่มการคว่ำบาตรต่ออิหร่านมากขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมจำนนสงครามล่าสุดนายสกอตต์แบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐได้ดำเนินการคว่ำบาตรการบินของอิหร่านซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้โดยตามมาตรการนี้สายการบินอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการซึ่งหมายความว่าเมื่อเครื่องบินของสายการบินอิหร่านลงจอดที่สนามบินในประเทศใดก็ตามประเทศนั้นๆจะไม่มีสิทธิ์เติมน้ำมันให้เครื่องบินอิหร่านและเที่ยวบินอิหร่านดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการให้บริการภาคพื้นดินอีกทั้งสำนักงานสายการบินอิหร่านที่อยู่ในประเทศใดๆก็จะไม่สามารถขายตั๋วให้แก่ผู้โดยสารได้โดยประเทศที่ฝ่าฝืนจะถูกตัดออกจากระบบเงินดอลลาร์สหรัฐถ้อยแถลงของแบสเซนถือเป็นคำเตือนไปยังประเทศสนามบินและบริษัทต่างๆที่ยังให้บริการแก่สายการบินอิหร่านหากสายการบินอิหร่านต้องเผชิญการคว่ำบาตรเช่นนี้ก็จะยิ่งทำให้อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบหนักยิ่งขึ้นจากการที่ผ่านมาที่สายการบินต่างๆได้เผชิญอยู่ได้ทำให้ไม่สามารถจัดหาอะไรมาบำรุงรักษาเครื่องบินอีกทั้งไม่สามารถจะซื้อเครื่องบินลำใหม่ได้ส่วนประเทศไทยมีสายการบินอิหร่านที่บินตรงถึงไทยก็คือมหันแอร์โดยมีเส้นทางแวะจอดที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและภูเก็ต
2: ทางการเมืองเวนิสในอิตาลีนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางน้ำชื่อดังของอิตาลีได้เตรียมที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเข้าเมืองจากปัจจุบันที่อัตรา 5-10 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ 190-380 บาทขยับขึ้นมาเป็น30ยูโรหรือว่าประมาณ 1,140 บาทโดยระบุว่าค่าธรรมเนียมที่ต่ำเกินไปไม่สามารถแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองได้โดยทางการเมืองเวนิสตั้งใจจะประกาศใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ปีหน้าแต่ทางการท้องถิ่นยังต้องหารือกับรัฐบาลอิตาลีก่อนสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเวนิสปีนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่3เมษายนถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นได้สร้างรายได้เข้าเมืองกว่า 5,200,000 ยูโรหรือว่าคิดเป็นราวๆ 198 ล้านบาทจากยอดจำหน่ายบัตรเข้าเมืองเกือบ 680,000 ใบการผุดมาตรการเก็บค่าเข้าเมืองเบนิสเป็นเพราะชาวท้องถิ่นเบื่อหน่ายกับจำนวนนักท่องเที่ยวล้นเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมและสภาพแวดล้อมของเมืองที่เสื่อมโทรมลงอีกทั้งการเป็นเมืองท่องเที่ยวยังได้ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยจนคนท้องถิ่นรับมือไม่ไหว
3: ยังมีข่าวต่างๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มที่สภาพอากาศที่ญี่ปุ่นที่เผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนจนเกิดฝนตกหนักก่อความเสียหายเป็นวงกว้างติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
4: พายุไต้ฝุ่นตู้เจียนก่อให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและดินถล่มในจังหวัดต่างๆรวมทั้งในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักอีกทั้งมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ22คนและยังสูญหายอีก6คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนที่เกิดไฟฟ้าดับอีก 45,000 หลังและมีอีก460หลังที่ถูกน้ำท่วมดินถล่มทับจนพังเสียหายล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งญี่ปุ่นแล้วเกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองทูกุตรูจังหวัดมาลิซาทางตะวันตกของตุรกีจากฝีมือของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ว่าเขาได้ใช้ปืนยาวในการก่อเหตุโดยได้เปิดฉากยิงจนมีผู้บาดเจ็บ11คนซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นได้พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ถูกตำรวจรวบตัวไว้กลุ่มฮูตีในเยเมนเผยวิดีโอคลิปที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียได้โจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดฟโดยเป็นความพยายามของซาอุดีอาระเบียที่หวังยึดพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยเป็นความเคลื่อนไหวภายหลัง2สัปดาห์ที่รัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงไปกว่านี้สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศได้ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็มีราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามอิหร่านมีรายงานว่ามีปั๊มน้ำมันราว 17% ทั่วฝรั่งเศสที่ขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของโททาลส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงถึง90บาทต่อลิตรและมีปั๊มหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐตัดริบบิ้นเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารเพื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่รุ่น VH-92A Patriot ที่มีน้ำหนักมากและปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงจึงไม่สามารถลงจอดลานเดิมที่เป็นสนามหญ้าได้ส่วนลานจอดใหม่จะปูพื้นด้วยหินกรานิตที่มีความทนทานสูงนายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมิร์ชผู้นำเยอรมนีหัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU สายอนุรักษ์นิยมแถลงยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งระดับรัฐล่าสุดโดยได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐแมคเคเลนบูร์กเวสเทิร์นโพโมเรเนียนอกจากนี้ CDU ยังพ่ายแพ้ในพื้นที่กรุงเบอร์ลินให้แก่พรรคซ้ายจัดด้วยจากความพ่ายแพ้ต่อเนื่องทำให้เมิร์ชถึงกับกล่าวว่าเวลานี้ CDU ไม่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ในเยอรมนีได้อีกต่อไปแล้ว ชาวฟิลิปปินส์รวมตัวกันในหลายเมืองรวมทั้งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสได้ประกาศกฎอัยการศึกในประเทศเมื่อปี2515หรือเมื่อ54ปีก่อนจนทำให้ประเทศก้าวไปสู่ระบอบเผด็จการทหารนานถึง14ปีอย่างไรก็ตามชาวฟิลิปปินส์ใช้โอกาสนี้ยกระดับวันคล้ายวันครบรอบเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
2: ในงาน CA Expo 2026ที่กำลังจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนนี้ที่นครหนานหนิงของจีนนะครับก็มีผู้ประกอบการไทยกว่า60ประเทศขออภัยนะครับมีผู้ประกอบการร่วมงานกว่า60ประเทศส่วนสินค้าไทยเองก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักครับคาดการว่าปีนี้จะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า230ล้านบาทไปติดตามได้จากรายงานของคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับ

0: 是咪咪卡，来自泰国，สวัสดีค่ะ。
1: นะคะถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนค่ะเพราะว่าถือเป็นการครบรอบ5ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ผู้ส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่มีการผลักดันเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนหรือว่าคัฟต้า 3.0 ค่ะไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปนะคะรวมไปถึงในงาน China ASEAN Business Investment ครั้งที่23ในปีนี้ค่ะที่นอกจากจะเป็นเวทีการหารือทั้งด้านการแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนแล้วนะคะก็แสวงหาในเรื่องของความร่วมมือในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการลงลึกถึงความร่วมมือระหว่างโลจิสติกมีการเชื่อมระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนอีกด้วยค่ะ
2: วันนี้โซนเอ็กซ์โปประชาชนนะคะให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรอบการหลายคนเลยเพื่อมาหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยนะคะก็อันนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์นะคะที่เขาใช้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะการบริการเป็นทัวร์ไกด์ก็ได้นะคะหรือแม้แต่ทั้งอินสเปกเตอร์นะคะการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะ
3: นี่แม่จะมา
4: ฮัลโหล
3: เขาชื่ออะไรเขาชื่อแม่ยาตงสมุนไพรไทยไทยเซียน
2: แต่ว่าเดี๋ยวมีเพื่อนๆจากเอเชียใต้ด้วยนะคะ

0: Russian ball, we call sinking ball.
1: Do you like fun game?
2: ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับบูธใหญ่ที่สุดไม่อยากจะคุยว่าทุกบูธเลยนะที่เกี่ยวกับอาหารการกินของไทยเนี่ยนะคนจีนเขาชื่นชอบอยู่แล้ว
3: เอ๊ะ等一下你觉得这个泰国榴莲怎么样好吃吗
4: 嗯好吃我觉得像入口像冰淇淋一样的口感一开始
5: 一包
6: 冬阴功可以尝一下
7: นี่นะคะก็จะมาดูอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าอะไรอะค่ะ
8: ไปถ่ายบูธไหนแล้วประทับใจมากที่สุด
7: ก็ต้องเป็นไทยแลนด์ค่ะนะคะเพราะว่าประเทศไทยนะอาหารอร่อยนะคะผู้คนน่ารักค่ะนะคะเวลคัมทูไทยแลนด์ผู้หญิงในไต้หวันค่ะคนไทยน่ารักมากค่ะ
8: จงมาสั่งมาชัวร์จงมา
7: ชัวร์ไทยโคเลนข่าวเคอไ
9: อเข้าสู่ประเทศจีนครับหนานหลิงเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญเลยทางใต้ของจีนในเมืองกวางซีจ้วงนะครับซึ่งก็มีความคุ้นเคยกับสินค้าวัฒนธรรมไทยเราต้องการพาร์ทเนอร์ชิพกับอินพอร์เตอร์จีนดิสทริบิวเตอร์จีนหรือธุรกิจจีนที่เขาก็ต้องการที่จะร่วมลงทุนกับร่วมความการไทยครองถึงลูกนะครับซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งระยะเวลาในการส่งจะลดลง10วันเหลือ100นะครับ
10: คนไทยน่ารัก
11: คนไทยน่ารักมากให้หัวหรือเพื่อนหรือสวย
12: ขอบคุณค่ะ
13: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
13: ผลการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อวานเป็นไงบ้างคะ
14: ก็เราได้มาอีก1เหรียญทองนะครับจากกีฬา MMA
15: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาต่อสู้ชนิดใหม่นะคะที่เพิ่งจะบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วเราก็ประเดิมเหรียญทองแรกมาได้สําเร็จสําหรับกีฬาชนิดนี้นะคะ
13: หลายศาสตร์รวมกันเลยนะคะเก่งมากๆเชิญค่ะ
14: เชิญครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
14: ข่าววีลาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เราได้เหรียญทองเพิ่มจากกีฬา MMA นะครับก็นักกีฬา MMA ของเราก็คือแอมกัญจุธาซึ่งดีกรีเป็นแชมป์ยูยิสูเป็นแชมป์โลก3สมัยเลยนะ
15: ค่ะ
14: เก่งมาก
15: แล้วก็เป็นแชมป์ MMA นี่ด้วยนะคะเป็นแชมป์โลกนะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศค่ะพบกับนักกีฬาจากบาเรนนะคะไดอาน่าโปโกเซียนของเรามุมน้ำเงินนะคะ
14: ครับก็เกมนี้กัญจุธาแม้จะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างแต่ก็ชิงจังหวะเข้ารวบจับล็อกไดอาน่าได้หลายครั้งนะครับยกที่2ในกัญจุธาจับล็อกได้ถึง2ครั้งด้วยกัน
15: ค่ะนะคะก็ถือว่าทำได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้นะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยโค้ชก็จะคอยตะโกนตลอดเลยนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วสุดท้ายเธอก็ทำได้ตามเป้านะคะก็เอาชนะไป3-0เสียงเลย
14: ใช่คือส่วนใหญ่นักกีฬา MMA เนี่ยถ้าเก่งเรื่องของยูจิสู
15: จะได้เปรียบ
14: จะผลงานดี
15: ค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาที่ผสมผสานทั้งมวยทั้งการต่อสู้ต่างๆมีจับทุ่มจับล็อก
14: จับล็อกเนี่ยสำคัญเลย
15: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะแฟนๆในสนามเนี่ยก็ไปเชียร์กันเยอะนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยไปให้กําลังใจด้วยนะคะและนี่ก็คืออีก1เหรียญทองที่เราคว้ามาได้ตอนนี้มี4เหรียญทอง
14: แล้ว
15: นะคะก็4เหรียญทองเนี่ยเราได้จากกีฬาที่บรรจุใหม่หมดเลยนะคะเทคบอลเราได้มา3และล่าสุดก็ได้จาก MMA จากแอมกัญจุธานี้
14: MMA ครั้งนี้นี่เอเชียนเกมชิงกัน6เหรียญทองนะครับชาย4หญิง2น
15: ะ
14: เราได้มา1เหรียญทองสุดยอด
15: นี่เขามีฉายาด้วยนะคะแอมเดอะร็อกเก็ต
14: โอ้โหนะจังหวะจับเทคดงเทคดาวเนี่ยโอ้โหคล่องแคล่วมากส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับเอเชียนเกมนี้ก็ติดเหรียญน
15: ะ
14: เอเชียนเกมครั้งนี้นะครับได้เหรียญทองแดงมาเกมชิงอันดับ3เอาชนะเกาหลีใต้ไปได
15: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะ
14: ก็เจอกันตอนชิงแชมป์เอเชีย
15: ค่ะ
14: เราก็ชนะไปได้ชิงแชมป์เอเชียเจอกันรอบ8ทีม
15: ค่ะแล้วเราก็ไปชนะญี่ปุ่นแล้วก็จนกระทั่งมาปราบจีนแล้วก็คว้าแชมป์คว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้สำเร็จแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยในรอบรองเราแพ้จีนมา3-2 2-3นะคะแล้วก็มาเจอกับเกาหลีใต้นี่คือนัดชิงเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเราก็ส่ง6ผู้เล่นตัวจริงนะคะชุดที่เจอกับจีนเลยลงสนามนะ
14: ครับก็ผลการแข่งขันก็เป็นทีมสาวไทยของเรานะครับชนะไป3เซตรวด25-2025-19แล้วก็25-23
15: ค่ะเกมนี้พิมพิชยากกรัมทำแต้มสูงที่สุดให้กับทีมสาวไทยนะคะทำไป15คะแนนก็ช่วยให้ไทยเรานะคะสุดท้ายจบเป็นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้และเป็นเหรียญทองแดง2สมัยติดต่อกันครั้งที่แล้วที่หางโจวเราก็ได้เหรียญทองแดงนะคะและนี่คือการคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกม4สมัยติดต่อกันนะคะเราได้เหรียญทองแดงมาแล้ว3ครั้งแล้วก็เหรียญเงิน1ครั้งก็คือเมื่อปี2018
5: นะคะครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางท่านรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การกีฬาประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกรวมทั้งแฟนๆทุกท่านที่ทั้งบินมาเชียร์ด้วยแล้วก็มาจากหลายที่เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับพวกเรานะครับพวกเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นโพเดียมให้ได้นะเราจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งทุกคนก็ทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วย
6: ก็ถือว่าตลอดทั้งปีที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทละกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้ว
15: ก็คืออีกหนึ่งตัวแทนของความมุ่งมั่นนะคะ
14: ครับ
15: ก็เป็นกำลังหลักจริงๆนะคะส่วนผลในรอบชิงชนะเลิศ นะคะเป็นจีนค่ะที่เอาชนะญี่ปุ่นไปได้ถึง3เซตรวดเลยนะคะและจีนก็คว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยค่ะ
14: ขณะที่การแข่งขันแบดมินตันทีมชายนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยการันตีละ
15: ค่ะ
14: เอเชียนเกมครั้งนี้มีติดเหรียญแน่นอน
15: ค่ะนี่คือถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของทีมชายเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีคิวลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะคะก็สำคัญอีก1แมตช์นะคะ
14: ครับเมื่อวานนี้แข่งรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยเจอกับไชนีสไทเปไชนีสไทเปเนี่ยเป็นทีมวางอันดับ4ของรายการนี่เป็นชายเดียวมือ1
15: ค่ะก็วิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะก็เป็นมือ1ของไทยแล้วก็มือ3ของโลกนะคะก็เจอกับโจเทียนเฉินนี่ก็มือดีของโลกเหมือนกันมืออันดับที่5ของโลกนะคะคู่นี้สู้กันสนุกดุเดือดค่ะแล้วก็เป็นวิว3เกมเหมือนเดิมนะคะแพ้ไปก่อนเกมแรก19-21แล้วก็หลังจากนั้นอีก2เกมที่เหลือวิวคืนฟอร์มนะคะก็เอาชนะไปได้21-16และ21-14นะคะก็ทีมไทยออกนำก่อนนะคะ1-0คู่จากชัยชนะของวิวค่ะ
14: ครับคู่ต่อมาประเภทชายคู่มือ1ของไทยส่งโอโบพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับแล้วก็พิรัชชัยสุขพันธ์คู่มือ36ของโลกเจอกับคู่ของหยางโปเสวียนและก็หลี่เจ๋อหุยคู่มือ15ของโลกคู่นี้ต้องเล่น3เกมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคู่ของไทยเฉินชนะไป2-1เกม16-2122-20และเกม3ชนะไป23-21นะครับตอนนี้ไทยเรานํา2-0แล้ว
15: โอ้แล้วเกมคู่ขี้สูสีบีบหัวใจเหลือเกินนะคะต่อกันที่คู่ที่3ค่ะเป็นเดี่ยวมือ2นะคะไทยเราส่งอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลมือ17ของโลกพบกับฉืออุ่ยเจินมือ23ของโลกค่ะแต่ว่าแข่งไปอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าอิคคิวพานิชพลเนี่ยตัดสินใจขอรีไทร์ระหว่างเกมที่2ที่แต้มตามอยู่5-9นะคะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้เกมแรกไปก่อนด้วยเสียดายจริงๆนะคะก็ทำให้ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไปแต่ว่าทางสมาคมบอกว่าให้ติดตามดูอาการนะคะว่าจะหายเจ็บทันกลับมาหรือว่าอาการมากน้อยแค่ไหน
14: ใช่เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวแข่งรอบรองด้วยนะ
15: ใช่
14: นะครับแล้วก็อีกคู่ในประเภทชายคู่มือ2นะครับวรพลทองสง่ากับเฉลิมพลเจริญกิจอมรก็เอาชนะไป2-1เกมนะครับ13-21 21-14แล้วก็21-14
15: นะนี่เป็นคู่ดาวรุ่งของไทยนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะก็เป็นสรุปนะคะทีมหนุ่มไทยของเราเอาชนะชัยนิดไทเปไปได้3-1คู่ตีตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญทองแดงอย่างที่บอกไปได้สำเร็จนะคะนี่คือการคว้าเหรียญรางวัลประเภททีมชายในศึกเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่เหรียญทองแดงที่เราเคยทำได้ก็คือที่กวางโจวปี2010นะคะแล้วเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศเราจะไปเจอกับทีมอินโดนีเซียนะคะเวลา13:00 น.ของวันนี้นะคะสนุก สูสีแน่นอนนะคะ
14: ลุ้นกันว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่านะครับส่วนมวยสากลเมื่อวานนี้นักชกไทยก็ขึ้นชกด้วยนะครับก็คือกลางปีโบขุนทดแล้วก็เอาชนะผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ก็เป็นรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายนะครับมวยสากลในการแข่งขันเอเชียนเกมกลางปีโบขุนทดครับที่เป็นดาวรุ่งจากจังหวัดจันทบุรีในรุ่น55กิโลกรัมชายนะครับเจอกับดานิยารอสเมตอฟจากเติร์กเปนิสถาน
15: ค่ะยกแรกนี่นักชกไทยเจ้าของเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่น19ปีมาเมื่อปี2015นะคะก็มีจังหวะเข้าทำจะแจ้งแล้วก็เรานำก่อนนะคะหลังจบยกแรกเนี่ย10ต่อ9จากกรรมการทั้ง5เสียงนะคะจากนั้นยกที่2กลางปีถอยแล้วก็หาช่องชกทำแต้มขณะที่รอสเมตอฟเนี่ยก็เดินไล่ไม่หยุดนะคะแถมกลางปีนักชกโดนเตือนด้วยเพราะว่าไปใช้ศีรษะนะคะซึ่งกรรมการเสียงแตกค่ะสำหรับยกนี้นะคะก็ชนะไป3ต่อ5เสียงนะคะ
14: ยกที่3นักชกเติร์กออกมาเดินใส่ซึ่งกลางปีเร่งเครื่องชกเข้าเป้ามากขึ้นดักต่อยเน้นๆนะครับหลายดอกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบ3ยกกรรมการชูมือให้กลางปีโบขุนทดเอาชนะไปเอกฉันท์เลย
15: ค่ะนะคะ5ต่อ0เสียงเลยนะคะก็กลางปีผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเจอกับซามันดาโอลิมอฟนะคะนักชกจากอุซเบกิสถานที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกแล้วเขาว่ากันว่าคือคนนี้แหละเป็นตัวเต็งในรุ่นนี้นะคะ
14: คือนักมวยจากอุซเบกิสถานเนี่ยบอกเลยเก่งทุกคนนะครับเก่งระดับโลกระดับโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยอุซเบกิสถานได้เหรียญทองจากมวยสากล5เหรียญทองนะ
15: ค่ะ
14: โอ้เก่งมาก
15: นะคะแต่ว่าทางด้านของกลางปีเองก็ยังเป็นดาวรุ่งนะมีความสดนะคะก็เป็นมีความเป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะแข่งวันเสาร์ที่26กันยายนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็มาเชียร์สำหรับรุ่น55กิโลกรัมชายค่ะ
14: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับคู่ของไทยในประเภทคู่ผสมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เป็นการแข่งขันคู่ผสมรอบแรกนะครับสำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสใช้ระบบ3ใน5เกมของไทยภาคภูมิสงวนศิลป์ครับแชมป์ประเทศไทย19สมัยอายุ41ปีละจับคู่กับอรวรรณพารนังเจอกับคู่ของอิหร่านอายานกัฟฟารีกับมาชิสอาชาทารี
15: ค่ะนะคะเกมแรกทั้งคู่เล่นกันสูสีนะคะเสมอกันไป13ต่อ13ค่ะแล้วก็เป็นคู่ของอายานกับมาชิดที่แซงไปก่อนในเกมแรกนะคะคือเล่นกันจนถึงช่วงดิวส์เลยนะคะเขาชนะไปก่อน15ต่อ13นะคะก็เป็นทางอิหร่านขึ้นนำก่อนนะคะ1ต่อ0เกมค่ะ
14: ครับจากนั้นคู่ของภาคภูมิกับอรวรรณนะครับตบเอาชนะไป3เกมรวดเลย12ต่อ10 11ต่อ5แล้วก็11ต่อ3แซงชนะไป3ต่อ1เกมก็ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่ของอินโดนีเซียนะครับจะแข่งกันวันนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
15: นะคะเช้าวันนี้เลยนะคะทีนี้ไปต่อกันที่บาสเกตบอล TNT ทีมชายกันบ้างค่ะนี่เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มดีนะคะก็ของเราเนี่ยนัดแรกเจอเกาหลีใต้ค่ะผู้เล่นทีมชาติไทยก็จะมีอย่างอิมานูเอลชิเนตุเอเจสุนะคะมีนิโคลัสฟรังโกสุภกรแซ่หมิงแล้วก็อภิสิทธิ์ปานเพชรเป็นตัวสำรองนะคะปรากฏว่าเราสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีใต้ไม่ได้นะคะแพ้ไป11ต่อ21คะแนนนะคะแล้วก็จากนั้นทีมบาสเกตบอลชายของเราเนี่ยก็ลงแข่งขันเกมที่2พบกับสิงคโปร์แล้วก็แพ้ไป10ต่อ21ทำให้ไทยลงสนาม2นัดแพ้รวดเลยนะคะแต่ว่ายังมีโปรแกรมแข่งวันนี้กันอีกนะคะในช่วงเย็นก็คือเดี๋ยวจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ
14: ครับส่วนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยมีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้3รายการด้วยกันก็ว่ายน้ำเมื่อวานนี้ชิงเหรียญทองกันวันแรกนะครับทีมฉลามหนุ่มเงือกสาวของไทยเข้าลุ้นเหรียญทองถึง3รายการนี่เป็นกันเชียง200เมตรหญิงมีอามิลล่าเงือกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะครับผ่านคัดเลือกเข้ามาฐานะอันดับ4ของฮีทที่2เวลา2นาที 16.69 วินาทีนะครับรอบชิงชนะเลิศมีอาทำสติดีกว่ารอบคัดเลือกก็ทำได้2นาที 16.37 วินาทีแต่ว่าจบอันดับ10
15: ค่ะส่วนเหรียญทองนะคะเป็นของเผิงซู่เว่ยจากจีนนะคะทำสถิติได้2นาที 5.77 วินาทีเป็นการทำลายสถิติของเอเชียนเกมด้วยนะคะที่เจ้าจริงรุ่นพี่จากจีนทำไว้นู่นตั้งแต่ปี2010ที่กวางโจว16ปีที่แล้วนะคะส่วนเหรียญเงินก็ยังคงเป็นของนักว่ายน้ำจากจีนค่ะสุนมิงเจียนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนักว่ายน้ำจากญี่ปุ่นริโอชิราอิค่ะ
14: ด้านฟรีสไตล์400เมตรหญิงนะครับกมลชนกขวัญเมืองนักกีฬาว่ายน้ำสาวไทยที่รอบคัดเลือกจบอันดับ5ฮีทที่2เวลา4นาที 20.31 วินาทีนะครับก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยกมลชนกเพิ่งหายเจ็บจากอาการบาดเจ็บไปผ่าตัดมาไม่นาน ทำดีที่สุดด้วยการจบอันดับที่9
15: ค่ะทำเวลาไปได้4นาที 21.95 วินาทีนะคะเหรียญทองก็ยังคงเป็นนักว่ายน้ำจากจีนนะคะหลี่ปิงเจียค่ะเหรียญเงินก็เป็นสิงคโปร์นะคะกันชิงวีนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนักว่ายน้ำญี่ปุ่นอิชิกะคาจิโมโตะค่ะ
14: ขณะที่ผลัดผสม4คูณ100

0: ชายนะครับทีมชาติไทยประกอบด้วยต้นน้ำกันตีมูลมาริดสัมฤทธิ์เวชสุรสิทธิ์ทองแดงและพงประดดไตรทานรอบคัดเลือกจบอันดับ4ฮิตที่1เวลา3นาที40.51วินาทีนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได
1: ้ค่ะแม้ว่าในรอบชิงนะคะทีมฉลามไทยเนี่ยจะว่ายแต่ขอบสระเป็นอันดับที่5ไม่มีเหรียญรางวัล นะคะแต่ว่าก็สามารถเอาชนะชาติจากอาเซียนได้ทั้งหมดมีทั้งสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะก็ทำเวลาไปได้3นาที38จุด84วินาทีและยังทำลายสถิติของประเทศไทยที่เคยทำเอาไว้ที่3นาที40.28วินาทีนะคะมาถึงวันนี้นี่ทัพว่ายน้ำจากจีนเนี่ยคือโกยสะคือเป็นเจ้าสะนะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว15 เหรียญทองนะคะ
0: ครับส่วนนักเทนนิสทีมชาติไทยนะครับกีฬาเทนนิสเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงวันที่27กันยายนนะครับวันนี้ตามโปรแกรมจะออกเดินทางเดินทางไปขวัญกำลังใจดีแน่นอนนะครับเพราะว่านายกสมาคมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอัดฉีดเพิ่มเติมอีก2เท่าของกองทุนที่จะได้จากการคว้าเหรียญในเอเชียนเกมนะครับก็คือเหรียญทองปกติเนี่ยจะได้2ล้านใช่ไหมจากกองทุนพัฒนาชาติเน
1: ี
0: ่ยแต่ว่าท่านนายกสมาคมบอกว่าอัดฉีดไป2เท่าก็คือเหรียญทองจะได้4ล้าน
1: โอ
0: ้โหก็รวมก็6ล้านเลย
1: กำลังใจมาเต็มก็คือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยได้แน่ๆแล้วถ้าได้เหรียญทอง2ล้านนายกสมาคมบอกเพิ่มให้อีก
0: 4ล้าน
1: ตัวเป็น4ล้านเลย
0: นะกีฬาไม่หลับไม่นอนแล้วครับซ้อมมันอย่างเดียวเลยโอ้โหกินเยอะมาก
1: โอเคนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการให้ขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่นักกีฬาไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ที่เห็นนะครับนักกีฬาเราทุกคนพร้อมนะฮะพร้อมที่จะไปทำชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เรามีโอกาสปีที่แล้วเราประเภทคู่เราได้เหรียญทองแดงนะฮะปีนี้เราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เหรียญทองนะฮะก็ตั้งเป้าไว้จะมีนะส่วนทุกอย่างเราพร้อมทุกอย่างฮะสำหรับนักกีฬาเราแล้วผู้ฝึกสอนโค้ชผู้จัดการทีมเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ครับผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง5แสนเราจะให้ล้านหนึ่งนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับครับฮะนักกีฬาเรามั่นใจฮะว่าเราจะมีโอกาสนะครับ
0: จากนักกีฬารู้ว่าอัดฉีดเพิ่มเติมตอนนี้ก็ตั้งใจซ้อมกันเต็มที่นะครับแทบจะเอาเต็นท์มานอนในสนามมันอยู่แล้ว
1: ไปเล่นเทนนิสทันไหมคะคือรางวัลจากการแข่งอาชีพก็เยอะอยู่แล้วอัดฉีดจากนายกสมาคมก็เยอะด้วยนะ
0: แล้วกับว่าเหรียญทองจะได้4ล้านบาทเหรียญ

0: หลังถูกหลอกมาทำงานเอนเตอร์เทนแต่ว่าถูกกักขังและก็โทรศัพท์ไปเรียกค่าไถ่จาก
1: เอาไว้ก่อนอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโออาจจะเกลี้ยงบัญชีได้ค่ะ
2: ตั้งสติเอาไว้นะครับมิจฉาชีพเนียนกว่าที่คิดช้าไปก้าวเดียวเงินอาจเกลี้ยงบัญชีได้ครับท่องเอาไว้นะครับคำว่าโนด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB ครับ
0: อาการสักครู่ช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: เศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับธนาคารออมสินก็เตรียมเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับโดยเริ่มลงทะเบียน24กันยายนนี้นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยไทยนั้นประสบปัญหาการเรื่องของการขอสินเชื่อหากไม่มีหลักประกันและไม่มีประวัติการทำธุรกรรมที่ชัดเจนส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจธนาคารออมสินเดินหน้ามาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ของกระทรวงการคลังโดยสินเชื่อหมุนเวียนออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนสามารถนำประวัติการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่ใช้ AI นกกระซิบรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสินโดยเบี้ยเริ่มที่ 0.70% ต่อเดือนวงเงินสูงสุด 500,000 บาทสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่วงเงินสูงสุด 50,000 บาทพร้อมอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการสามารถชำระคืนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้โดยตรงอย่างไรก็ตามวงเงินสินเชื่อนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและพฤติกรรมของการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับด้วยว่าทางสาขาของธนาคารระหว่าง24กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี
4: ้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเป็นการค้าขายจริงและเราสามารถส่งเสริมการเข้าถึงได้จริงก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องนะครับแล้วทำให้เกิดผลกำไรที่เยอะขึ้นเวลาเราเสียดอกเบี้ยน้อยส่วนต่างที่เหลือก็จะมากขึ้นเวลาที่เรายืมเงินแล้วเราสามารถที่จะยืมได้เร็วนะครับแล้วคืนได้เร็วเราก็จะเป็นการประหยัดดอกเบี้ยเราสามารถเติมเงินในขณะที่เราต้องการสินเชื่ออย่างรวดเร็วนกกระซิบเป็นจุดตั้งต้นที่ดีของความร่วมมือกันของหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในส่วนของภาครัฐการนำเอาข้อมูลมาพิจารณาสินเชื่อที่เป็นทางเลือกเป็นเรื่องที่สำคัญจุดที่จะต่อยอดเหล่านี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RD Score หรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของการเดินบัญชี
5: ทางด้านของกรมการข้าวนะคะประกาศรับรอง 7,000 ข้าวใหม่ประจำปี 2569 เน้นเพิ่มผลผลิตต้านทานโรคแล้วก็สภาพอากาศเพิ่มทางเลือกให้กับชาวนาหวังที่จะยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดโลกนายอนนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวมีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ประจำปี2569จำนวน7สายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เพาะปลูกแล้วก็

0: ขยายพันธุ์รวมถึงเตรียมขึ้นทะเบียนตามกฎหมายพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง7สายพันธุ์นี้ทางกรมการข้าวได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศโดยข้าวเจ้ากข121ให้ผลผลิตสูง835ถึง1050กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและทนต่อน้ำท่วมฉับพลันเหมาะกับพื้นที่นาชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางพันธุ์กข123ป่ะเป็นเจ้าข้าวเจ้าเมล็ดเรียวยาวนะคะให้ผลผลิต815ถึง971กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเหมาะกับพื้นที่นาน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางภาคตะวันตกส่วนหอมแม่โจ้91ปีเป็นข้าวเจ้าหอมให้ผลผลิต926ถึง126กิโลกรัมต่อไร่เหมาะกับพื้นที่นาชลประทานในภาคเหนือตอนบนแต่ไม่เหมาะกับการปลูกในช่วงของที่มีอากาศร้อนจัดข้าวหอมสยามนะคะเป็นข้าวเจ้าหอมทนแล้งต้านทานโรคไหม้เหมาะกับพื้นที่นาน้ำฝนที่มีปัญหาภัยแล้งหรือโรคไหม้ข้าวสุวรรณภูมิ1ค่ะเป็นข้าวเจ้าหอมให้ผลผลิตสูงและทนต่อน้ำท่วมฉับพลันเหมาะกับพื้นที่นาน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนข้าวเหนียวกข28มีจุดเด่นในเรื่องของความหอมนุ่มต้านทานโรคไหม้เหมาะกับพื้นที่นาน้ำฝนในภาคเหนือตอนบนและกบข1เป็นข้าวบาเล่พันธุ์ใหม่นะให้ผลผลิตใน373ถึง524กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลและมีคุณภาพเหมาะสำหรับผลิตเบียร์ค่ะสามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนายอานนท์ยังบอกด้วยว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของข้าวไทยในการแข่งขันตลาดโลก
1: สำนักงานประกันสังคมก็เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคม27กันยายนนี้ย้ำผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบสถานที่หลักฐานแสดงตนและทำความเข้าใจถึงวิธีลงคะแนนเพื่อป้องกันบัตรเสียและการกระทำผิดระเบียบการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องนำหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการและหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันไทยดี DLT หรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงคะแนนนั้นผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับไม่เกิน7หมายเลขหากไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ห้ามขีดเขียนข้อความหรือว่าทำสัญลักษณ์อื่นเพิ่มเติมเพราะว่าจะเป็นทำให้บัตรเสียได้และเมื่อลงคะแนนแล้วก็พับบัตรและก็นำใส่หีบบัตรด้วยตนเองทั้งนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและประกาศรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือว่าที่สายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026 IMF นะคะ World Bank Group Annual Meeting ซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก18วันข้างหน้าแล้วโดยถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลค่ะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะร่วมกันแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับในสถานีอากาศ NBT
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เคลียร์ชัดๆกับเรื่องมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนที่ถูกแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์จนเกิดความกังวลว่า5วันนี้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนจนเกิดมหาอุทกภัยซึ่งทางกรม อุตุนิยมวิทยาชี้แจงแล้วค่ะข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ประเด็นนี้ต้องแยกให้ออกนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไม่มีความเสี่ยงกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกเตือนภัยมาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้เป็นฉบับที่4เตือนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนพื้นที่อื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะวันนี้23กันยายนจุดที่ต้องจับตาฝนตกหนักมากก็คือสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดขณะที่ฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลายจังหวัดและดูจากไทม์ไลน์แล้วพรุ่งนี้24กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะขยายวงกว้างขึ้นครอบคลุมบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก25กันยายนแนวฝนหนักมากจะครอบคลุมกว้างขึ้นอีกตั้งแต่บางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลไปจนถึงภาคตะวันออก26กันยายนยังต้องจับตานะคะในพื้นที่จังหวัดตากหลายจังหวัดในภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก่อนที่วันที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงเหลือกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่สาเหตุของฝนรอบนี้ก็มาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางที่จะขึ้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ในวันนี้ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ and let's now check out the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit.

0: subject to approval by a screening committee.
1: ให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
0: The Royal Irrigation Department says the current situation remains manageable, but authorities will continue monitoring conditions closely and divert water according to existing plans if levels rise significantly. Meanwhile, the Meteorological Department expects more rain, but does not currently forecast rainfall heavy enough to cause major flooding.From local ghost stories to traditional desserts, Thai culture is finding a new way to reach younger audiences through board games. Three youth design games have now been recognized for turning local traditions into creative and potentially marketable entertainment. The Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture, and the Board Game Producers and Designers Association, or PUDEBGA, have announced the winners of the 2026 Young Board Game Designers Project, aimed at promoting Thai cultural soft power, under the theme My Home Stories to the World Game Board.The winning team, Nong Da Pao Sub-District Administrative Organization, created Exorcist Spirit at Nong Da Pao, a party game inspired by traditional Isan ghost beliefs. The first runner-up, Planet Board Game, created the Gay, a trading and negotiation game based on Thailand's amulet culture. The second runner-up, Lan Ma, developed Before Grandma Forgets,A time and resource management game featuring traditional local dessert recipes. Deputy Director General of the Department of Cultural Promotion, Surapan Jarun Sap, said the project aims to turn local cultural assets into creative industries and create economic opportunities. Meanwhile, Song Sip Praphet, President of PUDEBGA, said the judging focused not only on cultural storytelling,but also on gameplay, creativity, enjoyment, balance, and the potential to develop each game into a commercial product. And that is it for our midday edition of NBT World Brief. And for more stories, please feel free to scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. สวัสดีครับ

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงินนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดด้วยครับ
2: แต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐขู่กลางเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าจะทำลายล้างอิหร่านหากไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่นครนิวยอร์กในมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าเขาต้องตัดสินใจว่าควรจะสามารถทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้
1: ยกรัฐมนตรีเมเต้เฟเดริเซนของภาระผูกพันตามข้อตกลงนี้ต่อไป
0: 7-21 กันยายนนี้ที่นครหนานหนิงก็มีผู้ประกอบการร่วมงานกว่า60แบรนด์ซื้อขายมูลค่ากว่า230ล้านบาทคุณมณีนาฏอ่อนพันนารายงานครับ
2: ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับบูธใหญ่ที่สุดไม่ใช่ทุกบูธเลยนะที่เกี่ยวกับอาหารการกินของไทยเนี่ยนะคนจีนเขาชื่นชอบอยู่แล้ว
3: คุณคิดว่าที่泰国榴莲怎么样好吃吗嗯好吃我觉得像
4: 冬阴功可以尝一下里面有食材的
5: กินอาหารก็จะเป็นค่ะนะคะเพราะว่าประเทศไทยนะอาหารอร่อยนะคะผู้คนน่ารักค่ะนะคะ Welcome to Thailand ไทยน่ารักมากค่ะ
3: จงมาสั่งมาชวนจงมาชว
5: น泰国人好可爱
6: เข้าสู่ประเทศจีนครับหนานหนิงเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญเลยทางใต้ของจีนซึ่งก็มีความกับอินพอร์เตอร์ผู้ประกอบการไทยคลองถิงลู่ครับซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่10วัน100นะครับ
7: ไทยน่ารัก
8: คนไทยน่ารักมาก
1: รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ้อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: ขอบคุณค่ะเป็นทองแดงของวอลเลย์บอลหญิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์ฤกุลสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะเมื่อวานเราลุ้นกันกับวอลเลย์บอลสาวไทยรอบชิงเหรียญทองแดง
10: ใช่ครับก็ตั้งเป้าหมายว่าจะคว้าเหรียญทองแดงให้ได้แล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยถล่มเกาหลีใต้ไป3เซตรวดได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครับไปดูเอเชียนเกมครั้งที่20วันนี้เราเริ่มกันที่วอลเลย์บอลนะครับแข่งกันที่พาร์คอารีนาโคมากิจังหวัดไอจิเมืองนางโงย่าจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงครับทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกนะครับดีกรีเหรียญทองแดงหางโจเกมเมื่อ4ปีก่อนครับพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ28ของโลกครับเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนของไทยนะครับส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดเป็นมือเซตนะครับชัชชุออนโมกศรีสสิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกดำทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุทลาและปีรุษเป็นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระครับ
9: แน่นอนนะคะแมตช์นี้นักตบลูกยางสาวไทยก็เล่นได้เหนือกว่าสมราคาแชมป์เอเชียชนะไป3เซตรวดค่ะ25-20 25-19และ25-23

0: 3พิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุดของนักตบสาวไทยทำไป15คะแนนช่วยทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยต่อจากปี2014แล้วก็2022แล้วก็ตลอดจนคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมได้4สมัยติดต่อกันก็คือคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การกีฬาประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกรวมทั้งแฟนๆทุกท่านที่ทั้งบินมาเชียร์ด้วยแล้วก็มาจากหลายที่เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับพวกเรานะครับพวกเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นโพเดียมให้ได้นะเราจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งทุกคนก็ทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วย
2: ก็ถือว่าตลอดทั้งปีที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทแล้วกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้ว
3: ก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะจากนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการเผยแพร่กีฬามวยไทยในช่วงของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนำนักมวยไทยระดับแม่เหล็กมาเผยแพร่กีฬามวยไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Showcase Amazing Muay Thai Festival ที่วันเอเชียเวิลด์สวนฮิซายะโอโดริเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากงาน Thailand Showcase Amazing Muay Thai Festival เป็นกิจกรรมที่นำเสนอประเทศไทยในช่วงเอเชียนเกมครั้งที่20และสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทั้งในด้านกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดการไหว้ครูมวยไทยการสาธิตโดยนักมวยไทยระดับแชมป์โลกและนิทรรศการชุดแข่งขันนักกีฬาทีมชาติไทยที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของไทยสู่สายตาชาวเอเชียและชาวโลกโดยรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างจริงจังโดยมุ่งหวังให้มวยไทยเป็นสะพานเชื่อมผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทยและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างการรับรู้และความสนใจในมวยไทยมากยิ่งขึ้น
5: วันหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับที่สร้างพื้นที่โอกาสนะครับให้กับเรื่องราวของมวยไทยนะครับที่ทำให้วงการมวยไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะวางรากฐานนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับมวยไทยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับชาติมาสู่ระดับนานาชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าเป็นช่วงสำคัญในช่วงเอเชียนเกมที่เกิดขึ้นนะครับก็ผลงานนักกีฬาไทยก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มวยไทยก็เป็นสิ่งที่ต้องตาต้องใจแล้วเป็นสิ่งที่ชื่นชอบกับวงการของประเทศญี่ปุ่นมากนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีครับผมครับ
4: สำหรับกิจกรรมนี้กกต.ได้นำนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกสแตมแฟร์เทคและแรมโบ้เล็กร่วมถ่ายทอดศักยภาพเอกลักษณ์ของมวยไทยโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการไหว้ครูและการสาธิตทักษะมวยไทยโดยนักมวยไทยระดับแชมป์โลกทั้ง2คนรวมถึงกิจกรรมมีดแอนด์กีดเปิดโอกาสให้แฟนกีฬาร่วมพบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักมวยไทยอย่างใกล้ชิดปิดท้ายไอจินาโกย่าพาไปดูกิจกรรมแฟนโซน One Asia World Asian Game Fan Zone ซึ่งจัดกิจกรรมนี้อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะฮิซายะโดริย่านซากาเอะโดยมีนาโกย่าทีวีคาวเวอร์เป็นฉากหลังของเวทีกิจกรรมโดยมีกิจกรรม Athletic Talk and Walkด้วยการนำนักกีฬาดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ของประเทศญี่ปุ่น4คนอย่างมิกาโกะโคทานินักกีฬาระบำใต้น้ำทากาฮิโกะโกสุกะนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตไมโกะคาโนะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและคาซูมะคายะนักกีฬายิมนาสติกเดินทางมาร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาร่วมกับแฟนชาวญี่ปุ่นอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเป็นการปรากฏตัวของนักกีฬาเจ้าของเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้อีกหลายคนนำโดยนักกีฬาซอฟเทนนิสจากไต้หวันสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาที่รอชมอย่างมากทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาด้วยนะคะก็โอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นกส่งตัวเลยนะไปส่งนักกีฬาไปแข่งด้วยแล้วก็ไปเผยแพร่มวยไทยของเราด้วย
3: ถูกต้องครับมาต่อกันที่ข่าวดีของทีมนักตบลูกขนไก่ชายของไทยนะครับการันตีการคว้าเหรียญในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีได้แล้วครับรอบก่อนรองชนะเลิศเจอกับไชนีสไทเปนะครับสำหรับแบดมินตันในศึกเอเชียนเกม2026แข่งกันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้นะครับยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมชายรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยทีมขนไก่ชายไทยลงพบกับไชนีสไทเปทีมวานดับ4ของรายการครับเดียวมือ1คู่แรกวิวกลวุฒิวิทิสารครับมือ1ของไทยแล้วก็มือ3ของโลกวัย25ปีเอาชนะโจเทียนเฉินมือ5ของโลกไปแบบสุดมันครับ2-1เกม19-21 21-16และ21-14ไทยออกนำก่อน1-0คู่ครับ
0: คือจริงๆตอนนี้กำลังแข่งขันรอบรองชนะเลิศอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเราไปดูก่อนที่จะมาถึงรอบนี้กันก่อนนะคะคู่ต่อมาเนี่ยในประเภทชายคู่มือ1ไทยส่งโอโมปักกพลธีรรัตน์สกุลแล้วก็พีพีรัชชัยสุขพันธ์ค่ะมือ36ของโลกพบกับคู่ของหยางโปสเวียนแล้วก็หลีเจ๋อหุยคู่มือ15ของโลกเล่นกัน3เกมเช่นกันค่ะก่อนจะเป็นคู่หนุ่มไทยที่เฉือนชนะไป2-1เกม16-21 22-20และ23-21ทำให้ไทยขึ้นนำเป็น2-0คู่ใจก็ฟื้นขึ้นมาเลยค่ะชายเดี่ยวมือ2ค่ะไทยส่งอีคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมือ17ของโลกลงพบกับชื่ออีเจินมือ23ของโลกค่ะน่าเสียดายจริงๆนะคะเกมนี้พนิชพลเนี่ยตัดสินใจขอรีไทร์ระหว่างเกมที่2ที่แต้มตามอยู่5-9หลังจากได้เกมแรกไปก่อนแล้วเนี่ย21-15 เนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังทำให้ชนิดไทเปไล่มาเป็น1-2คู่ก็เท่ากับว่าวันนี้ทางด้านของอีคิวไม่ได้ลงนะคะก็จะเป็นภูริทัศน์อารีที่ขึ้นมาเป็นเดี่ยวมือ2แทนค่ะ
3: ครับส่วนในคู่ที่4เป็นประเภทชายคู่มือ2นะครับทีมวรพลทองสง่ากับอดเฉลิมพลเจริญกิจอมรคู่มือ54ของโลกครับก็ยื้อถึง3เกมก่อนที่เอาชนะคู่ของหลิวกวางเหิงกับหวังจื้อหลินไปได้2-1เกม13-21 21-14และ21-14นะครับก็ทำให้แบดมินตันทีมชายของไทยชนะไป3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นการคว้าเหรียญรางวัลทีมชายในเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ16ปีหลังจากครั้งสุดท้ายที่ทำได้ก็คือกวางโจว2010และตอนนี้กำลังแข่งรอบรองอยู่ด้วยครับ
0: ตอนนี้กำลังแข่งรอบรองชนะเลิศพบกับอินโดนีเซียคู่แรกเดี่ยวมือ1วิวกลวุฒิวิทิศสารเจอกับโจนาธานคริสตี้เราขึ้นนำไปแล้วนะคะ1-0เกมค่ะ
3: ก็ยังต้องลุ้นกันอีกยาวๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นชั่วโมงเลยครับในส่วนของประเภททีมชาย
0: ก็ลุ้นกันนะคะอยากให้เข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้ค่ะไปดูผลงานของทีมกำปั้นไทยกันบ้างเมื่อวานนี้กลางปีโบขุนทดนักชกดาวรุ่งของไทยก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จในรุ่น55กิโลกรัมชายค่ะมวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกม2026ค่ะที่นิชิโอนะคะยิมเนเซียมเมืองนิชิโอประเทศญี่ปุ่นมีนักชกไทยขึ้นเวทีรายเดียวก็คือกลางปีโบขุนทศดาวรุ่งจากจังหวัดจันทบุรีในรุ่น55กิโลกรัมชายพบกับดานิยาลอสเมตอฟจากเติร์กเมนิสถานค่ะยกแรกนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่น19ปีเมื่อปี2025มีจังหวะเข้าทำจับแจ้งกว่าจบยกแรกเป็นของไทยนำไปก่อน10-9จากกรรมการทั้ง5เสียงจากนั้นยก2ค่ะกลางปีถอยแล้วก็หาช่องทำแต้มค่ะขณะที่ลอสเมตอฟเดินไล่ไม่หยุดแถมครั้งปีนักชกไทยยังโดนเตือนจากกรรมการที่ใช้ศีรษะด้วยนะคะซึ่งยกนี้กรรมการเสียงแตกให้ครั้งปีได้แต้มชนะ3จาก5คนส่วนยกที่3นักชกเติร์กก็ออกมาเดินใส่ค่ะซึ่งครั้งปีก็เร่งเครื่องชกเข้าเป้ามากขึ้นดักต่อยเน้นๆได้หลายดอกเลยนะคะก่อนครบ3ยกกรรมการชูมือให้ครั้งปีชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับมาซันดาโอลิมอฟนักชกจากอุซเบกิสถานซึ่งเป็นตัวเต็งที่ได้สิทธิ์บายมาในรอบแรกก็ถือว่ากระดูกชิ้นโตสำหรับรอบหน้าแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็ทะลุไปถึงเหรียญเลยนะคะ
3: ใช่ครับต่อกันที่ตะกร้อทีมชุดชายของไทยก็คว้าชัยชนะ3นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วครับ ตะกร้อทีมชุดชายนะครับรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม A นัดสุดท้ายครับไทยที่ชนะมา2นัดรวดก็เข้ารอบรองไปแล้วเนี่ยนะครับเจอกับสปป.ลาวที่ตกรอบไปแล้วนัดนี้ก็โรเตชันผู้เล่นเพื่อรักษาสภาพร่างกายด้วยครับไทยเอาชนะไปขาดลอยเลยครับ3-0ทีมครับโดยไทย A ชนะ2เซตรวดนะครับ15-3 15-5ไทย B ชนะ15-9แล้วก็15-9ไทย C ชนะ15-4และ15-4นะครับก็ทำให้ตะกร้อหนุ่มทีมชาติไทยชนะ3นัดรวดเข้ารอบรองชนะเลิศตามความคาดหมายโดยจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบอันดับ2ของกลุ่ม B วันพรุ่งนี้7:00 นครับ

0: นักกีฬาก็จากที่เล่น3แมตช์ที่ผ่านมานะครับก็กำลังสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศของสนามนะครับแล้วก็แสงนะครับอย่างวันนี้เจอกับทีมเรานะครับนักกีฬาก็สามารถที่จะเล่นได้ตามแบบฝึกที่ซ้อมมาและก็ตามแผนครับก็เดี๋ยวจะคุยในเรื่องของทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็จะปรึกษาทีมนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับรอบรองก็อีกสายนึงน่าจะเป็นทีมอินเดียนะครับที่ดูฟอร์มการเล่นนะครับกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือมีความสดมีความพร้อมพอสมควรครับก็เราจะเตรียมเกมรับนะครับเพื่อที่จะไปรับเกมเสิร์ฟของเขานะครับดูเกมเสิร์ฟของทีมอินเดียก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มดีครับ
1: ส่วนเทเบิลเทนนิสที่สกายฮอลล์โตโยต้าประเภทคู่ผสมรอบ2ครับระบบ3ใน5เกมบอลภาคภูมิสงวนศิลป์แชมป์ประเทศไทย19สมัยวัย41ปีจับคู่กับทิพย์อรวรรณพารานังนะครับพบกับคู่ของโมเมตชันอินดากับอัลเมราเนบูชัดเนซาจากอินโดนีเซียครับก็ปรากฏว่าคู่ของไทยเหนือกว่าครับเอาชนะไป3เกมรวด11ต่อ3 12ต่อ10แล้วก็11ต่อ9ผ่านเข้ารอบ3แล้วครับรอบนี้จะเจอกับงานหนักนะครับจะไปเจอกับคู่ของจีนครับหลินซิตงกับกุยหมานในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับส่วนบาสเกตบอลทรีออนทรีครับทีมชายรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มดีครับที่คินโจฟูโตะสเตชั่นสแควร์ครับไทยพบกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นทีมชาติไทยก็ประกอบไปด้วยอิสมานูเอลเอเจสุนะครับนิโคลัสฟรังโกสุภกรแซ่หมิงแล้วก็ทางด้านของอภิสิทธิ์บานเพชรเป็นตัวสำรองครับทีมนักคนไทยก็พยายามสู้อย่างเต็มที
2: ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

าครัฐเดินหน้าพัฒนาวันเดต้าฐานข้อมูลการเกษตรแบบบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานให้สามารถนำไปใช้วางแผนและกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรงพร้อมต่อยอดสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งโดยใช้เทคโนโลยีและทักษะดิจิทัลช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้ขับเคลื่อนภาคเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะเช่นเคยค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้พบกับพี่ถนอมอ่อนเกตผลและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมนะคะ
0: น้องฝนครับ
1: ค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยทั่วโลกไอ้คนไทยทั้งประเทศเลยนะ
0: ครับเรื่องกีฬาหรือว่าเรื่องน้องเนเน่
1: เรื่องน้องเนเน่
0: เนเน่
1: เขาเรียกว่าทำเวทีลุกเป็นไฟเลยนะพี
0: ่ครับก็ถ้าติดตามข่าวจากคนไทยล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ตลอดเวลาเนาะ
1: ใช่
0: ครับเขาไปติดตามทางโซเชียลของสหรัฐอเมริกาที่เขามีการโหวตนะเพราะว่ามันต้องคนอเมริกาและคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็คนบางประเทศที่สามารถโหวตได้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่เขาเข้าไปดูในโซเชียลนี่ก็คือทั้งคนอเมริกาและคนไทยในอเมริกาโหวตให้น้องเนเน่เนี่ยอย่างถล่มทลายเลย
1: ซึ่งตอนนี้สามารถดูผ่าน YouTube ได้แบบเต็มเขาเรียกว่าเต็มเพลงได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดมากนะครับสำหรับความสามารถของสาวน้อยจากภูเก็ตแล้วก็เนี่ยมือกลองก็สุดยอดแล้วเข้ากันเป๊ะเลยนะนี่ถ้าเป็นวงโอโซนไปเล่นด้วยนะ
1: สมัยไหนเนี่ย
0: วงโอโซนของวงของน้องเนเน่ไงแล้วก็ไปกันหมดเลยนะวงเขาเนี่ยมี4คนรวมทั้งน้องเนเน
1: ่อ๋อค่ะก็ถือว่าเข้ารอบไฟนอลอเมริกา Got Talent 2026แล้วเพลงร็อกตำนานเขาเรียกว่าสะกดคนดูทั้งฮอลล์เลยนะคะซึ่งเพลงที่น้องออกมาร้องถือว่าเป็นเพลงร็อกสุด

0: คลาสสิกระดับตำนานเลยที่มีชื่อว่า Seven Nation Army ค่ะ
1: นะครับก็สุดๆไปเลยสำหรับสาวน้อยคนนี้เนา
0: ะ
1: นะครับได้ทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทยรู้จักความสามารถของคนไทยขนาดเมลบี
0: อ
1: ่ะเมลบีที่เป็นกรรมการอ่
0: ะ
1: แกก็บอกว่าเนเน่เนี่ยมาจากเมืองประเทศที่สวยงามและเขาชอบมากๆก็คือภูเก็ตแล้วเมลบีก็ยังบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยเนเน่จะต้องได้แชมป์อเมริกันคอสทาเลนต
0: ์
1: ถ้าไม่ได้เนี่ยให้ขายบ้านของเฮลวี่ไปเลย
0: ขายบ้านของคนอื่นขายบ้านของคนอื่น
1: ให้ขายบ้านของเฮลวี่ก็คือกรรมการอีกคนนึง
0: คนนึงอีกคน
1: คนเฮลวี่ก็บอกว่าจ่ายไปเลยอเมริกันจ่ายไปเลย33ล้านบาทไทยนะล
0: ้
1: านเหรียญ
0: เขาบอกว่าเก่งมากเลยสร้างชื่อเสียงไกลถึง USA เลยจนคว้าปุ่มทอง Golden Buzzer นะคะก็ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะ
1: ลุ้นคะแนนโหวตนะเพราะวันนี้คราวนี้รอบนี้เป็นรอบของการโหวตนะออกเสียงนะครับแล้วก็ดูเด่นในฮาวีในกอดกับพ่อของน้องเนเน่นะฮะ
0: พ่อเขาออกมาโพสต์ด้วยนะว่าถึงน้องเนเน่โพสต์ถึงลูกสาวสั้นๆด้วยว่าหลังขึ้นแสดงโชว์รอบไฟนอลเนี่ยลั่นว่าภูมิใจสุด
1: ๆแล้วชุดน้องเนเน่เนี่ยคุณแม่เป็นคนออกแบบ
0: หรอฮะ
1: สวยงามผู้จัดการส่วนตัวก็ต่อเติมแล้วก็มีคุณหมอที่ตามไปด้วยก็ทำให้มันเป็นภาพนี้ปรากฏออกมานี่คุณแม่นะครับเอาละก็ชื่นชมกันเนาะคนไทยโดยเฉพาะสาวไทยตอนนี้ก็สร้างความสุขให้คนไทยทั่วประเทศแต่เมื่อวานนี้ก็ได้เหรียญทองแดงสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะไปเร็วกันนิดหนึ่งวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเราช่วงถามมาต่อไปจะมีการพูดถึงเรื่องของกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตอนนี้ก็มีข่าวออกมาในลักษณะทำนองว่ากองทุนไม่มีเงินเพียงพอที่จะให้เด็กทุกคนได้กู้ยืมเรียนวันนี้เราจะได้คุยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพราดรปริศนานันทกุลนะครับจะได้มาตอบคำถามตรงนี้ให้ความมั่นใจกับครอบครัวแล้วก็น้องนักเรียนนักศึกษาในช่วงถามมาต่อไปครับ
0: ก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่อง2 NBT นะคะหรือว่าผ่านทุกแพลตฟอร์ม NBTplus.prd.go.th นะคะคู่สายของเราก็พร้อมอยู่แล้ว02-275-6848ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์ค่ะพี่ถนอม
1: ครับ0626056609นะครับโทรศัพท์มาได้ตั้งแต่ตอนนี้หรือจะฝากคำถามนะครับแสดงความคิดเห็นมาก็ได้นะครับทางFacebook ของถนอมอ่อนเกียรติพลรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแล้วก็ติดตามช่วยแชร์ Facebook ของ NBT ของเราด้วยนะครับรายการสดอยู่ตอนนี
0: ้
1: ตอนนี้ท่านพราดรปริศนานันทกุลนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับน้องฝนครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีถนอมครับพราดรครับ
1: ก็เห็นหน้าท่านรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะถามเรื่องน้ำที่อ่างทองก่อนเห็นท่านไปลุยน้ำอยู่กับชาวบ้านนะฮะต้องมีของติดไม้ติดมือไปเยี่ยมชาวบ้านตลอดเดี๋ยวจะแวะเวียนมาถามในตอนท้ายแล้วกันนะครับท่านครับก็เห็นท่านไปตอบกันทูตถามของฝ่ายค้านในสภาเรื่องเงินกู้ของกยศ.ที่บอกว่าเอ๊ะตกลงปีนี้เนี่ยจะมีเงินให้กู้เพียงพอไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับท่านครับ
2: คือเรื่องเนี่ยประเด็นก็คือว่ามีกระแสข่าวจากน้องๆ นะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากน้องๆ นี่แหละว
0: ่
2: าปีนี้เนี่ยเรื่องเงินกู้กยศ.เนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาพอสมควรทั้งในเรื่องของสภาพคล่องของตัวกองทุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปของทางกยศ.นะครับซึ่งผมก็ได้หารือกับทางกยศ.แล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกนิติแล้วก็วิธีการแก้ไขเนี่ยทั้งในระยะสั้นนะครับแล้วก็ในระยะยาวส่วนในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนคือปัญหาเรื่องแคชโฟลว์นะครับ
1: ครับ
2: เรื่องแคชโฟลว์เนี่ยในกรณีที่ไม่พอจริงๆคือวันนี้วันที่23แล้วปีงบประมาณปี69เนี่ยจะสิ้นสุดลงนะวันที่30
1: ครับ
2: เพราะนั้น1ตุลาเนี่ยเท่ากับว่าเงินงบประมาณปี70ก็จะเริ่มใช้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยังมีแก็ปช่วง7วันเนี้ยก็สามารถที่จะรอได้จนกระทั่งถึง

0: วันที่1เมื่อมีเงินมาก็นำไปจ่ายให้กับมหาลัยต่างๆ2ถ้าไม่พอและไม่ไหวจริงๆเนี่ยรัฐบาลสามารถที่จะใช้งบกลางเพื่อที่จะไปสนับสนุนในเรื่องของแคชโฟลว์ได
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: ครับอันนี้การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยคือมันต้องไปดูตัวโครงสร้างของกยศ.หลักใหญ่ๆของกยศ.เนี่ยมีอยู่ 2-3 ประการนะครับการก่อตั้งของกยศ.ขึ้นมาเนี่ยท่านชวนตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนที่อยากจะเข้าถึงการศึกษาพูดง่ายๆว่าใครที่อยากจะเรียนจะมีช่องทางพิเศษให้ได้เข้าเรียนก็คือมีกองทุนตัวเนี้ยที่จะให้น้องๆที่มีความไม่พร้อมในสถานะทางครอบครัวนะครับได้มีแหล่งเงินในการที่จะกู้ยืมเพื่อเอาไป เรียนหนังสือ
2: ครับ
0: อันนี้จุดเริ่มต้นนะครับมาจากที่ว่าเนี่ยคือต้องการที่จะให้น้องๆที่มีปัญหาทางด้านการเงินในครอบครัวเนี่ยได้มีช่องทางในการศึกษาทีนี้ปัญหาก็คือว่าอันเนี้ยเป็นกองทุนกู้ยืมตัวกองทุนกู้ยืมก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากู้ยืมหมายความว่าไม่ใช่เงินให้เปล่าเป็นเงินที่ให้กู้ไปก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาเขามีกำลังนะครับพอเขามีกำลังในการที่จะส่งเนี่ยก็ต้องส่งคืนเงินมาที่กองทุนเพื่อที่จะให้กองทุนเนี่ยได้มีโอกาสหมุนเวียนต่อไปแล้วก็ให้น้องรุ่นหลังเนี่ยได้นำเงินที่รุ่นพี่ยืมไปแล้วเอามาคืนเนี่ยได้มีโอกาสนำไปใช้ต่อแต่ปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะคนที่อยู่ในระบบกองทุนกู้ยืมเนี่ยพูดง่ายๆว่าน้องๆที่ทั้งเรียนจบแล้วและยังไม่จบนะครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3,500,000 คนที่อยู่ในระบบกยศ.เนี่ยปรากฏว่ามีเพียงแค่1,000,000 คนเท่านั้นที่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส
2: ่
0: วนอีก2,600,000 คนเนี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถที่จะติดตามหนี้แล้วก็พูดง่ายๆว่าขาดการชำระหนี
2: ้ครับ
0: อันนี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราจะตามเงินจากคน2,600,000 คนเนี่ยได้ยังไงนี่คน2,600,000 คนก็ต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกเหมือนกันผมได้คุยกับทางกยศ.1ก็คือคนที่จบแล้วไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานทำคนที่ยังไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้คนกลุ่มนี้ก็แนวทางก็คือให้กยศ.เว้นไว้ส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเป็นส่วนมากนะครับที่จบแล้วและมีงานทำแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะติดตามได้ว่าเขามีรายได้เดือนละเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่กยศ.จะต้องไปติดตามให้ได้ว่าค้นหาคนเหล่านี้ให้ได้คนที่มีงานทำแล้วมีรายได้แล้วและสามารถที่จะมีกำลังในการที่จะส่งคืนได้เนี่ยกยศ.ก็ต้องไปหาแนวทางว่าจะติดตามคนเหล่านี้ยังไงผมได้อภิปรายได้ตอบกระทู้ไปนะครับว่าดูจากตัวเลขเนี่ยถ้าติดตามไม่ต้องติดตามทั้งหมด2,600,000หรอกครับเอาแค่ครึ่งเดียวนั้นแหละถ้าติดตามได้เพิ่มอีกครึ่งเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้กองทุนเนี่ยมันมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเผลอๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องนำเงินรัฐเข้าไปสมทบกับกองทุนเลยก็ได
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของกยศ.ที่จะต้องไปดำเนินการนะครับ
2: อันนี้
0: ก็คือกว้างๆ
2: ครับก็คือปัญหาการจัดการบริหารหนี้ทำยังไงที่จะให้หนี้เนี่ยมันหมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กองทุนแล้วก็ให้คนต่อไปกลับมาได้กองทุนนี้ต่อไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้างั้นผมกลับไปที่จุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าณขณะนี้อย่างที่ท่านว่านะครับก็คือว่าตอนนี้รู้แล้วล่ะว่ากยศ.ขาดสภาพคล่องและอาจจะทำให้น้องๆจำนวนหนึ่งตั้งแต่เด็กนักเรียนม.ปลายจนถึงระดับปริญญาตรีเนี่ยอาจจะไม่มีเงินให้กู้ยืมเรียนในคราวนี้แต่ว่าอย่างที่ท่านบอกว่าตอนนี้ทางได้มีการหารือกระทรวงการคลังว่าเราจะอาจจะต้องใช้งบกลางมาเติมให้ตรงนี้ไอ้นี้แน่นอนว่าทุกคนถ้างั้นทุกคนจะต้องได้กู้ยืมเรียนถูกต้องไหมครับท่านครับ
0: คือเราจัดลำดับก่อนนะครับ
2: ครับ
0: กยศ.เนี่ยไปตั้งเกณฑ์เอาไว้จัดเรียง priority ผู้กู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบได้คนแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนที่อยู่ในระบบแล้วนะครับคนที่อยู่ในระบบแล้วเนี่ยก็ยังคงได้รับกู้ต่อไปนะครับส่วนคนใหม่ที่จะคัดสรรเข้ามาเนี่ยจะต้องตั้งเกณฑ์ให้ชัดเจนครับว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าสู่กองทุนเนี่ยคนที่สามารถที่จะกู้ยืมได้เนี่ยคือใครบ้างซึ่งเขาตั้งเอาไว้หนึ่งคือคนที่มีฐานะทางบ้านยากจนซึ่งเขาก็จะมีเกณฑ์ชัดเจนว่ารายได้ขั้นต่ำต้องไม่ถึงเท่าไหร่ต่อปีนะครับสองคือคนที่เคยได้รับเงินจากกองทุนกสศก็คือกองทุนส่งเสริมการศึกษากองทุนสงเคราะห์การศึกษาซึ่งอันนี้เป็นอีกกองทุนหนึ่งซึ่งให้เปล่านะครับใครที่เคยได้รับอันนี้มาเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบกู้ได้เนี่ยอันนี้คือเกณฑ์ที่เอามาจับว่าเป็นเกณฑ์ความยากจนอีกการหนึ่งก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็จะสามารถที่จะอยู่ใน first priorityแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้ต้องไปบวกกับคนที่เรียนในสาขาวิชาที่ตลาดมีความต้องการด้วย
2: ครับ
0: ไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดเกณฑ์แบบนี้เนี่ยปลายทางสุดท้ายแล้วระบบการศึกษาเสียหายหมดครับผลิตนักศึกษาออกมาแต่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์แรงงานได้นั่นหมายความว่าระบบการศึกษาล้มเหลวนะครับ
2: ครับ
1: เช่นอะไรครับที่ตลาดต้องการ
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดเกณฑ์นี้เพิ่มขึ้นมาว่าต้องเรียนในสาขาไม่ใช่ต้องหมายความว่าใครที่เลือกเรียนในสาขาที่ตลาดต้องการเนี่ยคุณจะได้ priority ในการใช้เงินของกองทุนก่อน
2: ครับ
0: เนี่ยครับแล้วก็จะไล่เรียงลงมาจนมากสุดจนน้อยสุดไล่ลงมาแบบนี้ครับแล้วก็เรียงลำดับกันลงมา
1: ค่ะเรากำหนดกรอบไหมคะว่าที่บอกว่าตลาดต้องการนะคะเพื่อให้น้องๆเขาได้รับทราบกัน
0: จริงในตัวระเบียบเนี่ยมีการกำหนดซึ่งกยศ.เขาก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนในตัวระเบียบของเขาอยู่แล้วนะครับว่าสาขาวิชาใดบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนในสายอาชีพทั้งหลายในสายปวส.ปวช.ในสายอาชีพเนี่ยแน่นอนอันนี้ตลาดต้องการสูงมากก
2: ็
0: มีการส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาส
2: ครับถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งเราก็จะพบว่าก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุการณ์ในคราวนี้นะครับท่านครับกยศ.ก็จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณปีละ 48,000 ล้านให้เด็กกู้ยืมเรียนกันก็พอดีอ่ะเนาะนะครับก็ไม่ได้ประสบปัญหาแบบนี
0: ้ก็อย่างที่บอกแล้วครับ
2: ครับ
0: ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจาก2ส่วนใหญ่ๆ
2: ครับ
0: คือ1เนี่ยเราเก็บเงินไม่ได
2: ้
0: ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยตั้งเงินผ่านกองทุนกยศ.ปีนี้เนี่ยตั้งเยอะกว่าปีที่แล้วปีนี้หมายความว่าปี70ที่กำลังจะถึงนี่นะครับ
2: ครับ
0: ตั้งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้ว2เท่านะครับปีที่แล้วตั้ง 5,000 ปีนี้เนี่ยตั้ง 9,000
2: ครับ
0: ฮะเพราะนั้นเมื่อเราเห็นถึงปัญหาแล้วว่าแคชโฟลว์เนี่ยมันมีปัญหาเราพยายามที่จะเพิ่มเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งในกองทุนนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าถ้าจะให้รัฐอุดหนุนทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันจะใช้เงินมหาศาลมากสามสี่หมื่นล้านอย่างที่ได้บอกเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ของกองทุนเนี่ยจะทำยังไงที่จะไปเรียกหนี้ที่ควรที่จะต้องเก็บได้เอากลับคืนมาให้หมุนเวียนได้มากที่สุด
2: ครับ
0: ครับ
2: กองทุนต้องไปจัดการเรื่องนี้ใช่ไหมการบริหารจัดการหนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ครับ
1: แนวทางหรือเครื่องมือที่จะไปจัดการที่บอกว่า
0: เป็นเรื่องของกยศ.ครับให้กยศ.เขาไปจัดการนโยบายของรัฐก็พูดชัดเจนท่านเอกนิติท่านนายกเนี่ยพูดชัดเจนว่าเฮ้ยต้องให้โอกาสคนที่เขาอยากจะเรียนและเข้าเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช่ช็อตเงินไม่ใช่ต้องออกจากการศึกษาเพราะไม่สามารถที่จะเข้าถึงการกู้เงินกยศ.ได้โจทย์ใหญ่คืออันนี้ฮะ
2: แต่ถ้าจะเป็นการยืนยันในนามของรัฐบาลท่านรัฐมนตรีพระดอนซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณอยู่ด้วยเนี่ยโจทย์เฉพาะหน้าตอนนี้เนี่ยจะไม่มีคนหลุดออกจากการ ศึกษาเพราะว่าไม่ได้กู้เงินแต่ว่าต้องยึดอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างที่ท่านว่า
0: ก็ตามหลักเกณฑ์คือใครที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ทางกยศ.เขากำหนดเนี่ย
2: ครับ
0: ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
2: อย่างตอนนี้เนี่ยเกณฑ์รายได้ครอบครัว
0: เข้ารับการกู้
2: อย่างเกณฑ์รายได้ครอบครัวท่านครับมันอยู่ที่ว่าครอบครัวนั้นจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
0: ผมส่วนรายละเอียดนี้ผมจำตัวเลขไม่ชัดแต่เข้าใจว่าน่าจะ 360,000
2: 360,000 ครับใช่ครับอ
1: ัน
2: นี้อาจจะมีการทบทวนได้ไหมครับปรับลงได้ใช่ไหมครับเพื่ออ
0: ยู่ที่กยศ.ครับ
2: อยู่ที่กยศ.
0: คณะกรรมการกยศ.เนี่ยก็จะต้องไปปรับเกณฑ์ว่าแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าจนแบบไหนล่ะคือกองทุนเนี้ยต้องยอมรับว่าตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนด้อยโอกาสทางฐานะทางครอบครัวเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาแบบนี้ก่อนนะครับเอาหลักของมันก่อนนะฮะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าให้ใครก็ได้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากใช้เงินที่บ้านแล้วมากู
1: ้
0: แบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าคนมีมาแย่งสิทธิ์คนไม่มี
2: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยืนหลักให้ได้ก่อนว่าเราตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนให้คนไม่มีก่อนนะครับเมื่อเหลือแล้วคนที่มีมากกว่าถึงจะได้มีโอกาสเข้ามาใช้ต้องเอาคนที่ต้องการมากที่สุดอะพูดแบบนี
2: ้ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกณฑ์ที่ได้มีการร่วมหารือกับทางกยศ.ด้วยนะคะว่าต้องกำชับเลย
2: ครับได้ครับท่านครับวันนี้รบกวนท่านได้ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับก็อยากจะทวนนิดหนึ่งเนาะทวนนิดหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ท่านบอกว่าคือมันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วคนที่จะมากู้ยืมเรียนเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงว่ากองทุนกยศ.เนี่ยเริ่มในสมัยท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกนะครับเมื่อปี2538นะเป็นกองทุนนะครับอยู่กับกระทรวงการคลังก่อนจะมาเป็นนิติบุคคลนะครับเมื่อปี41นะนี่ตามกฎหมายกยศ.น
1: ะ
2: ก่อนนั้นเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเวลาจะเรียนน้องฝนนะครับถ้าไม่มีเงินเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนถ้าใครอยากเรียนเหมือนอย่างในชวนหลีกภัยท่านอยากจะเรียนเนี่ยท่านทำไงรู้ไหม
1: ทำยังไงคะ
2: ผู้ชายก็ไปอยู่วัด
1: อ๋อก็ได้เรียนหนังสือ
2: ก็ได้เรียนหนังสืออาศัยกินข้าววัดบิณฑบาตกับพระแล้วก็ได้อาศัยกินนอนอยู่ที่วัดได้เรียนหนังสือ
1: แล้วผู้หญิงล่ะคะ
2: ผู้หญิงก็ต้องออกไม่มีที่อยู่วัดไม่ได้รับผู้หญิงอ่ะนึกออกไห
1: ม
2: ทีนี้จากปัญหาตรงนี้เราจะทำให้เด็กไทยได้รับการเรียนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็เลยมีกองทุนนี้ขึ้นมาให้กู้ยืมเรียนกองทุนกู้ยืมเรียนเพราะฉะนั้นพอมีกองทุนนี้เด็กอยู่วัดเดี๋ยวนี้เด็กวัดไม่มีเลยนะนึกออกม
1: าเพราะว่ากู้ยืมเรียนได้
2: ก็สามารถที่จะกู้ยืมเรียนหนึ่งก็คือกู้เงินไปใช้เป็นทุนการศึกษาจ่ายค่าเทอม2จ่ายค่าครองชีพด้วยนะมันจ่ายอยู่2ส่วนนะครับทีนี้พอจบจากการเรียนแล้ว2ปีมีงานทำแล้วค่อยจ่ายเงินคืนให้กับกยศ.โดยผ่อนภายใน15ปีดอกเบี้ยร้อยละ1
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับของต้นเงิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ถ้าผิดนัดไม่ชำระหนี้เบี้ยวหนี้กยศ.ค่าปรับตั้งแต่ 7.5 ถึง 18% เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาที่กยศ.มันไม่ได้มีปัญหาเหมือนเกิดขึ้นคราวนี
1: ้
2: ก่อนหน้านี้ไม่มีข่าว
1: ไม่มี
2: เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเขาแก้กฎไงสภาเขาแก้กฎพอแก้กฎปั๊บเบี้ยปรับกยศ.จากที่มันสูงสุด 18% เหลือ 0.5 เงินมันก็หายไปเยอะในขณะเดียวกันนอกจากเงินตรงนั้นหายไปเยอะแล้วพอมีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ก็ต้องคืนเงินให้กับผู้กู้อีก
1: ค่ะ
2: เพราะปรับกลับโครงสร้างใหม่กลายเป็นว่าเขามีหนี้ลดลงไง
1: ค่ะ
2: นั้นที่เขาจ่ายมาแล้วก็ต้องคืนก็อีกใช่ไหมอันนี้ก็จะเงินหายไปจากกองทุนอีกแล้วที่สำคัญมากๆก็คือนี่แหละกู้แล้วไม่จ่าย
1: 2.6 ล้านคน
2: กู้แล้วไม่จ่าย
1: สถานะขาดการชำระหนี้
2: ชำระหนี้ดีอยู่1ล้านอีก 2.5 2.6 ล้านคนไม่ชำระหนี
1: ้ใช่
2: ค้างชำระหนี้
1: คือก็แบ่งเป็น2พวกอีกนะ
2: ใช่
1: ประเด็นแรกคือจบแล้วไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาไม่มีงานทำกยศ.ก็จะละไว
2: ้ไอ้ไม่มีงานทำนี่เข้าใจได้แต่มีแล้วไม่จ่ายคือไปซื้อมอเตอร์ไซค์ก่อนซื้อรถยนต์ก่อนไปซื้อหนี้จ่ายหนี้อื่นก่อนแต่หนี้กยศ.ไว้ทีหลังพอไว้ทีหลังเสร็จปั๊บเงินก็ไม่กลับกองทุนพอไม่กลับกองทุนนักเรียนนักศึกษากลุ่มใหม่ที่จะมาใช้สิทธิ์ก็ไม่มีเงินไง
1: กู้ไม่ได้
2: จริงๆนะถ้าให้ผมเสนอนะผมไปดูไอ้กองทุนกู้ยืมของประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะเวลาเขาไม่คิดดอกเบี้ยนะของเขานะแต่เขาจะผูกกับรายได
1: ้
2: ว่าเมื่อไรที่เธอมีรายจบแล้วมีรายได้ปั๊บเนี่ยน
1: ะ
2: เขาจะหักเงินตามรายได้เหมือนเสียภาษีนะครับเขาตั้งไว้เลยว่าสมมติว่ารายได้ถ้าสมมติว่ารายได้ต่อปีสักสมมติ1 ล้านน
1: ะ
2: ถ้าคุณไม่ถึงล้านเขายังไม่หักแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขึ้นถึงเกณฑ์1 ล้านปั๊บนี่หัก 1%
1: อื
2: มเกินไป1 ล้าน 2% 3% 4% ขยับขึ้นไปเรื่อย
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วเงินมันก็จะเข้ามาสู่กองทุน
1: อันนี้เหมือนโดนหักไปโดยอัตโนมัติ
2: หักโดยระบบภาษีเลยเพราะฉะนั้นนายจ้างเวลาจ่ายเงินเดือนนะครับเขาก็ต้องหักภาษีไว้ด้วยถูกไหม
1: 1%
2: นำส่งกระไม่หักภาษีก่อน
1: หักภาษี
2: ภาษีเงินได้อ
1: ะ
2: ลูกจ้างที่รับเงินเดือนปั๊บเหมือนข้าราชการก็ต้องหักถูกไหมแล้วก็ถ้ามีหนี้กยศ.ด้วยซึ่งเขาต้องแจ้งนายจ้างตามกฎหมายต้องแจ้งพอแจ้งเสร็จปั๊บมีหนี้กยศ.หักหนี้กยศ.เข้ามาด้วยแล้วส่งใครส่งให้กับสรรพากรสุดท้ายผลกระทบก็ตกกระทบต่อคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ได้โอกาสแล้วก็อย่าเอาอย่างคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นมีรายได้ก็ต้องรีบจ่ายกยศ.ก็ต้องไปหากระบวนการที่จะทำให้รายได้กลับคืนมาหมุนเวียนต่อไปไม่ใช่พอไม่พอฉันก็ไปขอรัฐบาลพอรัฐบาลให้ไม่ได้ก็ถูกด่า
1: อันนี้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลได้มอบหมายไปยังกยศ.แล้วว่าจะต้องกำหนดอย่างไร
2: โฆษกกระทรวงคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิวันนี้ท่านบอกยืนยันนะบอกว่าจะไม่มีใครตกหล่นจากการที่จะไม่ได้กู้เพราะว่าก็จะมีเงินมาให้ได้กู้กันทุกคนตามเกณฑ์นะก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีพระดอนซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางเข้าไปช่วยก่อนนะครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามช่วงของทุกคำถามมีคำตอบค่ะ

0: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
1: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
2: เหนือในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ของคุณป้าดารณีที่นั่งถือมีดพลาอยู่ปากบ่อนะปากบ่อดินทรายนะนครปฐมนะครับข้างเคียงเขาทั้งทำให้นาข้าวของป้าเนี่ยลงไปอยู่เฉยนะครับไม่ได้ดำเนินคดีทำให้เสียทรัพย์อะไรให้ทั้งสิ้นน่ะจนชาวนารู้สึกว่ามันขาดซึ่งที่พึ่งก็เลยมาพึ่ง NBT รวมใจของเราน้องฝนเนา
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ก็เลยให้ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยลูกสาวหรือลูกชาย
2: ไปส่งเอกสารนะจ๊ะ
0: ลูกกับผู้หญิงผู้ชายครับ
2: ไม่มีลูก
0: ใครอ่ะไปส่งให้นะเมื่อวาน
2: เมื่อวานไปตนเองไปกับหลานกับน้องชาย
0: ไปส่งแล้วนะเมื่อวานนะ
2: จ๊ะ
0: ไปส่งที่ไหนครับ
2: ที่จังหวัด
0: ที่จังหวัดส่งถึงใครครับ
2: ไปส่งถึงตอนแรกไปหาคุณปานทีนี้เจอแล้วไปเจออีกคนนึงแล้วเขาก็ไปเรียกคุณปานมา
0: ไม่ละครับวัดหนังสือนะทำถึงใครครับในหนังสือนะเรียนใครครับ
2: เรียนถึงผู้ว่าน
0: ั่นแหละเรียนผู้ว่านั่นแหละครับหนังสือตัวอย่างที่เราส่งในประทับตารับแล้วเน
1: าะ
0: ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องให้นะครับว่ามีหญิงชาวนาคนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการขุดบ่อทรายและทำให้แปลงนาข้าวของป้ากี่ไร่ครับ
2: มันทั้งหมด3ไร่จะแบ่งไปที่ขังนี่งานกับ20กว่าน
0: ะแปลงนาข้าว3ไร่ของป้าเนี่ยนะครับทรุดพังเสียหายลงบ่อทรายเขาไปแล้วนะครับไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครจะไปฟ้องไปร้องก็เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดานะครับก็ต้องอาศัยอำนาจของท่านผู้ว่าช่วยเหลือดูแลนะครับตามข้อกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมนะป้านะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถ้าไปยื่นหนังสือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหรือไม่ติดต่อกลับมาภายใน7วันป้าบอกผมมาอีกนะ
2: จ้ะ
0: จะได้ตามเรื่องกันนะครับสวัสดีครับป้าครับ
1: สวัสดีครับป้า
2: ขอบคุณโลกใบนี้ยังมีคุณชนอบกับคุณน้ำฝนกับคุณจิตนี่ติดนะนานคุณป้าลินชลายเลย
0: ครับป้าครับขอบคุณครับป้าครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: ป้ารู้ว่าป้าทุกข์นะ
1: ฟังเสียงแกดูมีความหวัง
0: ครับเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยแหละนะสิ่งที่ทำให้เราทำงานตรงนี้อยู่ได้ก็เพราะว่ารู้ว่าเขาทุกข์นะฝนครับคนเจ็บเขาเจ็บเราต้องเจ็บเขาปวดเราต้องปวดเขาร้อนเราต้องร้อนเขาหนาวเราต้องหนาวเขาเจ็บเขาปวดเขาร้อนเราต้องให้มากกว่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไปกับเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ทิ้งเรื่องเขานะไม่สนใจนะ
1: ใช่แต่นี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะที่ยังเห็นรายการของเราเป็นที่พึ่งต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
0: ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับวาดหวังและตั้งใจที่จะให้ NBT เป็นที่พึ่งแบบ2ทางสื่อสารไปถึงชาวบ้านข่าวรัฐบาลหน่วยงานมีอะไรช่วยชาวบ้านก็บอกไปชาวบ้านมีปัญหาก็ส่งมาเราเป็นข้อต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: โซ่ข้อเท่าไหร่นะข้อกลาง
1: ข้อกลางครองใจ
0: ครองใจ
1: ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางรายการนะคะถ้าแก้ไม่ได้ก็ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานกันนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสันติค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสันติจากกรุงเทพนะคะมีปัญหาปรึกษานิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลางบางรายการไม่เป็นธรรมเหรอคะ
3: ถูกครับ
0: ค่าส่วนกลางนิติบุคคลคอนโดหรือหมู่บ้านครับ
3: คอนโดครับคอนโด
0: ค่าส่วนกลางมีปัญหายังไงอะครับ
3: คือไอ้ตั้งแต่ปี57อะกลุ่มลูกบ้านมีร้องตรวจสอบกรรมการนิติบุคคลแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้แจง
0: ครับ
3: คือปัญหาใหญ่ก็คือมันเรื่องอยู่ 7-8 ข้อแล้วเขาไม่ยอมชี้แจงแล้วตอนนี้เขากำลังเก็บเงินค่าส่วนกลางแล้วมีเขาแจ้งว่าขึ้นราคาจากเดิมที่เก็บ14เป็น22แต่เราดูแล้วมันไม่ถูกต้องผมเลย
0: ต่อตารางเมตร
3: จ่ายราคาเดิม
0: ครับ
3: ครับ
0: ทีนี้คุณจ่ายไหมพอเขาเพิ่มคุณจ่ายไหม
3: อ๋อไม่จ่ายครับเพราะเขายังไม่ชี้แจงครับ
0: ไม่ชี้แจงส่วนตัวคุณหรือว่าไม่ชี้แจงต่อที่ประชุม
3: ในที่ประชุมที่เราสอบถามแล้วตรวจสอบถามมาโดยตลอดแหละครับ
0: แล้วพอคุณไม่จ่ายแล้วปัญหาคืออะไรครับที่จะถาม

0: ่างเราจ่ายเดือนกันยาแต่เวลาเขาออกบินเขาไปออกเป็นเดือนเป็นปี15ออกปี26เป็นปี15ครับ
1: ปี26
0: คือ26คือปีนี้ไอ้เราจ่ายของเดือนกันยาปีนี้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่เขาไปลงว่าเขาไปรับเงินเราเป็นปี15
1: ย้อนไปเหรอคะ
0: ถูกครับย้อนไป10กว่าปีก่อนตั้งแต่มีปัญหานะ
2: เท่ากับว่าเราที่ยังไม่เคยแสดงว่าคุณไม่จ่ายมาหลายปีแล้วสิ
0: ไม่คือจ่ายในราคาเดิมไอ้ที่ว่าส่วนต่าง200กว่าบาทที่เขาแจ้งว่าจะเก็บเพิ่มอ่ะคือเขาไม่ยอมชี้แจงเรา
2: เอาอย่างแล้วจะถามว่าไงครับทีนี
0: ้ไม่คืออันนี้เราชี้แจงแต่ว่า
2: ไม่ครับพี่โทรมาถามรายการเนี่ยพี่จะถามคำถามอะไรอ่ะครับ
0: ก็คือรายการที่เขาออกบินมันไม่ถูกต้องนะครับทีผมก็ร้องตรวจสอบไปทางสคบ
2: มันไม่เกี่ยวกับสคบโดยตรงนะเรื่องนี้นะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือเกี่ยวกับ
2: มันเป็นการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อขัดแย้งมีข้อโต้แย้งกันของลูกบ้านหรือของสมาชิกคอนโดเนี่ยเราต้องนำเสนอต่อที่ประชุมนิติบุคคลซึ่งมีการประชุมประจำนะครับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเราก็ต้องแย้งกันตรงนั้นทีนี้กฎระเบียบใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าส่วนกลางนะครับนิติหรือผู้จัดการนิติจะมาเก็บเอาเองตามใจชอบไม่ได้มันต้องเป็นมติของคณะกรรมการนะครับของนิติบุคคล
0: อาคารชุดลูกบ้านกับกรรมการ
2: เมื่อเป็นมติกำหนดมายังไงเราก็ต้องชำระตามนั้นทีนี้ถ้าเราพอมีมติและเราไม่ยอมรับมติเราทำหนังสือไปถามให้เขาชี้แจงและเขาไม่ชี้แจงแล้วเราไม่จ่ายถูกต้องไหมครับ
0: ถูกครับถูกครับ
2: พอเราไม่จ่ายมันจะเข้าทางว่านิติบุคคลเขาอาจจะฟ้องพี่ขายห้องชุดของพี่ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็เบี้ยปรับ
0: เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งก่อนถ้าเกิดเขาชี้แจงผมก็จ่ายผมก็ยินดีจ่ายครับ
2: พี่ครับมันพี่สันติครับเดี๋ยวนะคือถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่เป็นตัวตั้งนั่นน่ะผมว่าพี่น่ะเสียเปรียบแต่ถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่ว่าคุณต้องชี้แจงผมก่อนมันจะต้องเป็นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการของลูกบ้านนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาผมว่าเขาไม่จำเป็นคืออันนี้ถามผมนะพี่นะผมก็อยู่ในโครงการแบบนี้เหมือนกันนะ
0: ครับผม
2: คือเราสงสัยในมติได้ให้เขาชี้แจงถ้าเขาจะชี้แจงผมว่าเขาอาจจะชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้เพราะถือว่าเป็นมติของลูกบ้านแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะงั้นนิติก็จะทำตามมติของลูกบ้านที่ออกมาถ้าเราไม่ทำตามและเราไม่ชำระถ้าเราไม่ชำระมันจะเขาจะฟ้องเราเอาห้องชุดของเราไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินค่าส่วนกลางได้แล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องไปชี้แจงกันในศาลไปแก้กันในศาลซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปอะครับพี่
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเวลาเขาประชุมนิติประชุมกรรมการไม่ใช่ดิเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเป็นลูกบ้านเวลาเขาประชุมลูกบ้านเราก็ต้องเข้าประชุมมีปัญหาเราก็ต้องเสนอในที่ประชุมนั้น
0: คือผมเข้าประชุมทุกครั้งครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะ
2: พี่สันติผมไม่มีเวลามากพอที่จะคุยเรื่องนี้ยาวๆนะพี่นะผมคิดว่าพี่เสียเปรียบครับ
0: อ๋อครับผม
2: ใช่ครับพี่ยืนยันว่าถ้าเขาไม่ชี้แจงพี่และพี่ไม่จ่ายพี่จ่ายราคาเดิมแล้วเขาเรียกมาราคาใหม่พอถึงเวลามันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะฟ้องพี่ได้นะผมบอกให้พี่ได้ทราบตรงนี้ก่อนนะ
1: ค่ะ
2: ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถ้าพี่มีปัญหาเนี่ยพี่สอบถามเรื่องนี้กับกรมที่ดินครับพี่เขารับผิดชอบโดยตรง
0: ไม่คือที่ดินแหละเป็นตัวทำเรื่องหายครับผมแจ้งไปอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วครับ
2: ไม่เลยอย่าไปถึงไกลขนาดนั้นเนี่ยมันเขาไม่มาดูเรื่องของเราคนเดียวหรอกพี
0: ่ตั้งแต่เรื่องนี้ผมถึงอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วนะครับ
2: อ้าวถ้าพี่ไปถึงนั้นแล้วก็ข้ามผมไม่ได้เลยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ไปไกลแล
1: ้
2: ว
1: ไม่แล้วแกต้องการถามอะไรอ่ะคือ
2: แกจะ
1: เรื่องเวลานาน
2: แกจ่ายราคาเดิมเขาคิดราคาใหม่มาแล้วจ่ายราคาเดิมพอจ่ายราคาเดิมพอจ่ายไปปั๊บก็ต้องคิดย้อนหลังไป
1: ค่ะ
2: เพราะงั้นแกจะถูกฟ้องอ
1: ่
2: ะ
1: แกบอกแกไม่ยอมจ่ายราคาใหม่ถูกไหม
2: ถ้าเราไม่ยอมเลยเรามีสิทธิ์ไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยถึงตอนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะครับเพราะว่าเวลาเขาฟ้องก็ฟ้องขายเลยนะ
1: ใช่พี่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะ
2: หลายครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไ ไม่ชำระนะครับค่าส่วนกลางนะค่าชำระไม่เกินอันนี้ก็จะโดนค่าปรับไม่เกินถ้าค้างไม่เกิน6เดือนเนี่ยโดนค่าปรับเพิ่มเนี่ยถึง 12% หรือถ้าเกิน6เดือนเนี่ยโดน 20% เลย
1: อันนี้คือของ
2: อันนี้ตามระเบียบกฎหมายเลยนะ
1: นิติที่เป็นของคอนโดหรือของหมู่บ้าน
2: เหมือนกันหมด
1: ทั้งหมดรวมกัน
2: ถูกต้อง
1: ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้อง
2: เมื่อวานในเรื่องของคุณลุงจำได้ไหมที่แกอยู่กำแพงเพชรจำได้ไหม
1: ค่ะประเด็น
2: ชื่อลุงอะไรแล้วอ่ะเมื่อวานที่แกมาถามว่าแกไปขโมยเครื่องสูบน้ำเขาอ่ะ
1: อ๋อที่ไปกับลูกชาย
2: ไปขโมยเครื่องสูบน้ำไปกับลูกชายแล้วก็ขโมยตอนกลางคืน
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็แกก็ประกันตัวมาแกไปซื้อประกันบุคคลนะจากไปซื้อประกันนะไม่ได้มีเงินไปประกันเองนะ
1: อ๋อเหรอ
2: เพราะศาลเรียกประกันตั้ง 200,000 น่ะ
1: โอ้โห
2: พี่ชนะรอแป๊บนึงเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะว่าหลายคนก็ค้างว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับก็เมื่อวานก็โทรไปคุยกับลุงบอกลุงเอาไงเดี๋ยวจะไปพบอัยการเดี๋ยวยุติธรรมจังหวัดเดี๋ยวจะให้เขาประกันตัวลูกชายออกมาด้วยเอาไหม
1: ค่ะ
2: นะครับลุงก็ตัดสินใจแล้วบอกไม่เอาดีกว่าผมว่าทำไมอ่ะผมก็เลยถามประวัติบอกลูกชายเคยมีคดีเขาเคยโดนจำคุกไม่โดนโดนกี่ปี2ปีคดีอะไรยาเสพติดยุ่งเลยสิแล้วลุงล่ะบอกลุงยังไม่เคยลุงไม่เคยถ้าอย่างนั้นแล้วลุงจะประกันตัวลูกไหมก็ไม่ต้องประกันนะไม่อยากยุ่งยากเงินก็ไม่มีก็เลยถามลุงว่าแล้วไปเอาเครื่องสูบน้ำเขาทำไมอ่ะฮะแล้วไปเอามาด้วยวิธีไหนเครื่องสูบน้ำก็สูบน้ำใส่นาข้าวไงไปเอาวิธีไหนอ่ะแกบอกว่าเอารถไถนานะเอารถไถนาเดินตามนะชาวบ้านน
1: ะ
2: ไปลากเขามาเลย
1: โอ้โห
2: โอ้ยบอกลุง
1: ปวดหัวเลยนะ
2: ไปลากเขามาเลยแล้วไปทำยังไงได้ยังไงแกก็บอกว่าอยากเอามาสูบน้ำใส่นาบอกเอ้าสูบน้ำทำไถนาแล้วทำไมไม่ซื้อเอาล่ะเครื่องเท่าไหร่ 2,800 เอ้าทำไมไม่ซื้อแกบอกไม่มีตังค์
1: ไม่มีตังค
2: ์ไม่มีตังค์ก็เลยพาลูกชายเอารถไอ้ไถเดินตามไปลากเขามา
1: ไปขโมยร่วมกัน
2: โอ้อันนี้ตั้งใจไปตั้งใจไปถ้าเดินผ่านเห็นอยากได้ก็แบกมาก็ยังพอเข้าใจนะ
1: อันนี้คืออ
2: ันนี้ไปเห็นปั๊บยกไม่ไหวเอารถไปลากมา
1: วางแผนไว้แล้วใช่ไหม
2: แล้วผู้เสียหายเขาว่าไงผู้เสียหายเขาไม่ยอมเจรจาบอกทำไมเขาอยากให้เราติดคุกอย่างเดียวเลยเขายืนยันตกลงจะประกันไหมเอาไม่ประกันแล้วจะยังไงก็ได้เอางั้นเอางี้ยอมรับสารภาพยอมรับสารภาพ
1: เมื่อวานพี่ก็แหน
2: ได้เท่าไหร่แค่ไหนแค่นั้นลุงอาจจะได้รอลงอาญาแต่ต้องเสียค่าปรับนะเพราะมีโทษปรับนี่เนาะ
1: ยังไงก็ต้องเสีย
2: ลักทรัพย์กลางคืน2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์กลางคืนโทษมันหนักนะ
1: หนักกว่ากลางวัน
2: ถ้าจำคุกไม่เกิน10ปีก็อาจจะได้รับรอลงอาญาได้ถ้าลดถ้าคนหนึ่งก็คือไม่เคยต้องโทษมาก่อนลดกึ่งนึงเหลือ5แล้วก็ยอมรับสารภาพอีกอาจจะลดลงมาสัก2ปี3ปีนะจำคุกน
1: ะ
2: แต่รอลงอาญาได้แต่ไว้โทษปรับน่ะสิ
1: ต้องเสีย
2: ทีนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับโดนอะไรอีกไหม
1: โดน
2: กักขังแทนค่าปรับวันละ500อีก1ปีอ่ะ
1: โอ้โห
2: นะ
1: แล้วทำยังไงล่ะ
2: อย่าขโมยต่อไปย้ำมาอย่าขโมยเขาอีกนะใครก็ตามคิดจะขโมยก็อย่าขโมยเขาอีกนะครับ
1: ไปสายคุณชนะนะ
2: ครับพี่ชนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชนะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ชนะทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินคาบเกี่ยวกับเขตป่ารังวัดมาแล้ว2ปียังไม่ได้รับโฉนดหรอคะ
3: ใช่รังวัดแต่ปี64ครับ
1: 64แล้วหรอนี่69แล้วนะ
3: ครับไปขอไปคือมันผ่านมติคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินสาขากุชุมจังหวัดยโสแล้วครับที ่ส่งกัน2ปีนี่คือส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศครับ
2: เขาอ่านแล้ว
3: นี่มันจะมี7ลายครับที่ออกไปนะครับคือออกกันหมดแล้วออกโฉนดเรียบร้อยแล้วใบเสร็จไปเสร็จจ่ายเงินกันทั้งนั้นแหละครับ
1: มัน
3: เหลือแค่ว่าส่งทางสำนักงานที่ดินเนี่ยยโสธรเนี่ยวัดยโสธรอ่ะจะส่งให้กรมที่ดินเนี่ย2ปีแล้วครับเพื่ออ่านแปลครับภาพถ่ายทางอากาศยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับ
2: เดี๋ยวครับพี่พูดเนี่ยขั้นเป็นไปตามขั้นตอนพี่ชนะก็รู้โอเคนะ
3: คร
2: ับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรส่งเรื่องไปกรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วหรือยัง
3: เขาถาเขามันออกเดิมเนี่ยมันพื้นที่เดิม
2: มันแป๊บเดียวครับพิจนะ
3: รัฐประชุมส่งวันที่14 มีนา 67ครับ
2: ทางสาขาส่งไปที่กรมที่ดินมีนา67ใช่ไหม
3: ส่งไปสำนักงานจังหวัดยโสธรครับ
2: ไปจังหวัด
3: ครับ
2: ไปมีนา67แล้วตอนนี้จากจังหวัดไปถึงกรมหรือยังรู้หรือไม่รู้ตอนนี
3: ้ผมไปสอบถามดูแล้วเขาตอบด้วยคำพูดเฉยๆครับก็ยังมีหนังสือบอกผมเลยเขาว่าส่งไปให้แล้ว
2: แต่ยังไม่ลงกลับมาใช่ไหม
3: ใช่ครับยังไม่
2: okay.
3: มาจังหวัด
2: okay.
3: ยังมหาผู้ว่าเลยครับ
2: โอเคครับเอาอย่างนี้นะพี่ชนะนะ
3: ครับผม
2: ทุกท่านครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องของการติดตามทวงถามความคืบหน้าในการขออนุมัติขออนุญาตหรือกรณีดังกล่าวนี้ก็คือการขอออกรางวัลนะ
1: ค่ะ
2: นะครับรางวัลออกโฉนดที่ดินนะครับทีนี้เวลาเราไปถามด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ก็จะตอบด้วยวาจ
1: า
2: เราฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาพูดสั้นบ้างอะไรบ้างนี่นะครับเราก็กลับมาง ไอ้งงตั้งแต่จากเขามาแล้วล่ะแล้วตกลงมันยังไงอ่ะ
1: ก็ยังงงอยู่
2: พองงมาก็มาถามเราทีนี้มันถามเราเนี่ยผมก็ไม่อยากถือวิสาสะว่าเดี๋ยวจะโทรไปถามเจ้าเนี่ยที่ดินว่าเมื่อไรจะออกให้เขาเนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับแล้วเขาบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เยอะและถ้าทำทุกรายก็ไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยก็อยากให้พี่ชนะเนี่ยทำหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยื่นที่เจ้าพนักงานที่ดินนะยโสธรสาขาม
3: ันเป็นอย่างที่คุณถนอมพูดแหละครับคือหนังสือป่าหน้าตัวนี้มันจะออกจากสำนักสัก
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยว
3: ประชุมครับ
2: พี่ชนะฟังผม
3: ทวงถามนะครับ
2: พี่ฟังผมนิดหนึ่งพี่ทำไปแล้วเหรอครับ
3: ครับทำไปแล้วผมไปตามก็เอาหนังสือจากสำนักงานที่ดินของอำเภอกุชุมน่ะไปทวงถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดครับมีหนังสือตราชการพร้อมครับไม่ได้ถามด้วยวาจาครับ
2: แล้วเขาตอบมาเป็นหนังสือไหม
3: เขาไม่ได้ตอบมาเป็นหนังสือเขาบอกว่าส่งไปแล้วครับ
2: แต่เขาต้องตอบถ้าเราถาม
3: ดีแล้วครับ
2: ถ้าเราถามเป็นหนังสือต้องตอบเป็นหนังสือครับไม่งั้นมันจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
3: ใช่ครับผมไปถาม
2: เพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยพี่ชนะ
3: ยืนยันครับ
2: พี่ชนะ
3: หรือยืนยันครับ
2: ดังนั้นเนี่ยนะเราจะไม่โต้กันไปโต้กันมานะมันจะเสียเวลาคนอื่นเขารออยู่นะพี่นะแบ่งเวลาให้ผมเหลือสักครึ่งนาทีให้จบนะ
3: ครับผม
2: พี่ทำหนังสือสอบถามเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกทีแล้วขอให้ตอบพี่ภายใน7วันแล้วเรื่องนี้ไม่ช้าเอ้ยไม่นานครับเอ้ยไม่โทษทีเรื่องนี้ไม่เร็วครับพี
1: ่
2: เรื่องอ่านแปลภาพถ่ายมันทั้งประเทศต้องมานี่หมดเลยมากรมที่ดินหมดเลยวันก่อนเราคุยที่สุราษฎร์ธานีทีนึงแล้วเรื่องนี้นะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะปัญหาเดียวกันเลยนะครับที่สุราษฎร์ธานีเขาก็ส่งมาอ่านแปลภาพถ่ายนะครับทางอากาศที่กรุงเทพแล้วก็ต้องรอเขาต้องรออย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ากรมเขาจะอ่านเมื่อไหร่จะแปลให้เมื่อไหร่พออ่านเสร็จปั๊บเขาส่งกลับมาที่จังหวัดนะกลับมาแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการอีกนะครับหรือบางทีเขาอาจจะไปสอบเพิ่มอีกนะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพี่ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปถามอีกทีนึงนะครับแล้วระบุในหนังสือว่าขอให้ตอบนะขอให้ตอบภายใน7วันว่าขณะนี้เรื่องของข้าพเจ้าไปถึงไหนอย่างไรเหตุใดจึงล่าช้าหากไม่ดำเนินการไม่ตอบให้ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองต่อไปห้อยท้ายลงชื่อเซ็นชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่นะผมคุยตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ห้อยท้ายทุกครั้งเลยครับเหตุผลที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือเหตุผลที่เราจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง
1: ค่ะ
2: และเจ้าหน้าที่ถ้าถูกฟ้องศาลปกครองมันจะมีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาไงเขาจะตอบแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้ชาวบ้านก็อุตส่าห์ทวงถามไปแล้วทำหนังสือเป็นลายลักษณ์คุณรับหนังสือเวลาไปยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยดูตัวอย่างของป้าดารณีเมื่อกี้ไหมที่ไปยื่นที่จังหวัดนครปฐม
1: เมื่อกี้มีตัวอย่างหนังส
2: ือเจ้าหน้าที่ต้องรับเสร็จปั๊บเอาสำเนาคู่ฉบับเนี่ยนะเราเวลาเราไปยื่นหนังสือเราถ่ายไปเป็นฉบับคู่เสร็จปั๊บยื่นให้เขาทั้งสองฉบับนะมีหลักฐานเขารับเสร็จปั๊บก็ต้องประทับตรานะครับว่าหน่วยงานรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รับหนังสือยังไงนะครับใครเป็นคนรับนะแล้วคู่ฉบับเราก็ถือกลับมาเราจะได้กลับไปตามเรื่องในถูกว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนแล้ว
1: และเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับ
2: ใช่ไม่งั้นไปตามเจ้าหน้าที่ตามไม่ถูกบางทีไปหาเจ้าหน้าที่บอกให้มายื่นเมื่อไหร่
1: ยื่นกับใคร
2: ไอ้เราก็ไม่มีหลักฐานนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำกับราชการ
1: ต้องฝากไว้
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะติด ่อคุณ
2: สง่าจากบุรีรัมย์นะบอกว่าทางเข้าบ้านมีใครอ่ะเข้าออกลำบากติดต่อไปที่อบต.แล้วไม่ได้การช่วยเหลือเลยทางเข้าออกลำบากอันนี้ก็แสดงว่าที่น่าจะ
1: ไม่มี
2: ปัญหาถนนหนทาง
1: อ
2: ันนี้ก็คือให้เข้าใจนะระหว่างท้องถิ่นนะถ้าถนนหนทางในท้องถิ่นมันชำรุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเนี
1: ่
2: ยไม่มีงบประมาณอบต.ไม่มีศักยภาพที่จะทำ
1: ฟันธงเลยนะ
2: เวลาไปขออบจ.ก็ต้องดูว่าพักพวกหรือเปล่าจะตั้งงบก็ช้าชาวบ้านก็ต้องทำใจนิดนึง
1: นี่พูดเรื่องจริง
2: อันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังว่าไม่งั้นมาโทรมาหารายการเราแล้วบอกขอถนนนั้นชำรุดเนี่ย
1: คุณกิจรอแป๊บนึง
2: อบจ.ก็จะอบต.ก็จะเอาแค่สบายใจก็โอเคบรรจุเข้าแผนแล้ว
1: เ
2: ข้าแผนงบประมาณมาแล้วแต่ไม่รู้มีงบประมาณมันทำปีไหน
1: และไม่รู้จะทำตอนไหนด้วย
2: ใช่
1: ไปสายคุณกิจต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิจ
4: สวัสดีครับ
1: คุณกฤตจากกรุงเทพนะคะบัตรเครดิตถูกยึดรถโดนธนาคารฟ้องจะโดนธนาคารยึดทรัพย์เพิ่มไหมอันนี้มีเรื่องมาเป็น10ปีแล้วเหรอคะ
4: คร
1: ับ คุณกฤตคะ
4: คร
1: ับคุณกฤตปิดทีวีก่อนนะเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าฟังจากคู่สายที่เราคุยกับคุณกฤตนะ
2: ลุงกฤตอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย
4: 67ครับ
2: เสียงเหมือนกับไม่สบายหรือเปล่าครับ
4: เสียงมัน
1: ไม่สบายค่ะพี
2: ่ป่วยไม่สบายหรือเปล่า
1: คุณกิจไม่สบาย
2: มีคนคุยแทนมีคนคุยแทนไหมครับ
4: เดี๋ยวผมจะคุย
1: ยังเป็นพาร์กินสันน่ะพี่ยังไงดีอ่ะ
2: จะถามเรื่องบัตรเครดิตเหรอ
4: ครับ
2: ถูกฟ้องได้ยังครับ
4: ฟ้องมา7ปีครับ
2: ฟ้องมา10ปีแล้ว
1: คุณกีดให้แฟนมาคุยแทนไหมคะคุณกีดแฟนรู้รายละเอียดใช่ไหมคะ
2: เอาคนอื่นมาคุยแทนได้ไหมสะดวกไหม
4: ไม่สะดวก
2: ไม่สะดวกเดี๋ยวผมค่อยโทรไปคุยส่วนตัวนะทีมงานต้องดูด้วยนะว่าถ้าท่านไม่พร้อมที่จะสื่อสารนะเดี๋ยวค่อยคุยหลังไมค์นะครับเปลี่ยนสายนะครับนะเดี๋ยวผมโทรไปคุยเองนะครับ
1: อันนี้เรื่องบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้อง
2: ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นประการใดเป็นหัวเรื่องมาให้จากทีมงานเฉยๆเนาะ
1: ค่ะ
2: คุณประพันธ์จากนครราชสีมามีลูกคนแรกแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาต่อมาค่อยมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังอยากถามว่าลูกคนแรกคือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พ่อสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรเกิดขึ้นบุตรจะเป็นลูกของแม่คนเดียวตามกฎหมายพ่อจะไม่ได้เป็นพ่อที่ชอบโดยกฎหมายต่อมาพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเลยครับ
1: ทั้งของพ่อและแม่อ
2: ัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะอัตโนมัตินะครับ
1: ค่ะ
2: พี่ประพันธ์โอเคไหมเข้าใจนะพี่ประพันธ์นี่ตอบพี่ประพันธ์นะที่ถามมาจากนครราชสีมานะ
1: ค่ะ
2: ลูกที่เกิดกับพ่อกับแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่คนเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าพ่อจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรแต่กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อกับแม่มาจดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร
1: โดยอัตโนมัติเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณสมบัติถามว่ามีที่ดิน10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนให้3ไร่แต่ไม่ยอมโอนคืน
2: แต่ถามผมก่อนผมไม่โอนหรอก
1: โอนไปแล้วใช่ไหม
2: ก็อ้อยข้าปากช้างแล้ว
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร
2: ไม่เข้าใครออกใคร
1: จริง
2: เ
1: ลยพี่
2: เรื่องยืมตังค์กันนี่ก็ไม่คืนเบี้ยวกันเนี่ยตั้งแต่ยืมเงินกยศ.ก็ไม่จ่าย3ถ้าไหร่ 3.6 ล้านคนกู้กยศ 2.6 ล้านไม่จ่าย
1: ไม่จ่ายจ่ายแค่ล้านเดียวแล้วก็ตามตัวไม่เจอด้วย
2: ถ้าไม่อยากจะทะเลาะ กับใครก็อย่าให้ใครยืมตังค
1: ์แต่ถ้าอยากจะทะเลาะล่ะ
2: ถ้าไม่อยากจะถ้าไม่ชอบหน้าใครไม่อยากให้เข้ามาวอแวยุ่งเกี่ยวกับเราก็ให้เขายืมตังค
1: ์
2: เพราะเขาจะหายจากชีวิตเราไปเลย
1: จริงเป็นเรื่องวุ่นวายนะเป็นเรื่องที่รำคาญจิตใจนะ
2: ใช่
1: เพราะไม่ใช่เราไม่รู้สิพี่มันยิ่งโตยิ่งไม่อยากจะมันมีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรเพิ่มโดยเฉพาะ
2: ขัดแย้งกันเยอะ
1: เรื่องยืมเงินนะพี
2: ่เรื่องเงินหนึ่งทองทอง
1: บอกเดี๋ยวฉันจะคืนวันนี้วันนั้นสรุปพอถึงวันนัดหมายคืนไหม
2: ไม่คืน
1: อะทำสัญญาละกันยืมเงิน
2: สัญญาก็ไม่จ่าย
1: มีประโยชน์ไหม
2: ไปฟ้องก็ไม่มีอะไรให้ยึด
1: ประโยชน์เลยโอ้ทางที่ดีคือขอกันเลยดีกว่า
2: ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยช่วยใครได้ก็ช่วยนะทำบุญอะไรได้ก็ทำ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อะไปใส่คุณวิไลวันต่อเลยคุณวิไลวันคะ
5: ค่ะ
1: คุณวิไลวันจากสมุทรสาครจะมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินเหรอคะ
5: ค่ะ
1: ค่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย
5: ยายเนี่ยอายุ81แล้ว
1: oh.
5: มีที่ดินอยู่ไร่หนึ่งแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีโรงงานเนี่ยตั้งมา20ปีแล้วแต่โรงงานเนี่ยใช้เนื้อที่ประมาณ100ตารางวาเท่านั้นโรงงานคือรับทำประตูหน้าต่างค่ะแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วทีนี้ทำไมที่ไร่เดียวทำไมเขาเก็บภาษีเยอะจังเลยคะอยากรู้แค่นี
1: ้ที่หนึ่งไร่
5: 9,317 บาทท
1: ำประโยชน์ไหมคะที่หนึ่งไร่เนี้ยค่ะ
5: ก็มีโรงงานประมาณ100ตารางวาเนี่ยค่ะแล้วก็บ้านอยู่อาศัย
1: ตั้งเป็นโรงงานและบ้าน
2: แล้วที่เหลือล่ะเป็นอะไรครับ
5: ก็ที่เหลือก็ปลูกต้นหมากลากไม้ในเนื้อที่ไร่เดียวนะคะไม่ได้ลกล้างว่างเปล่า
1: เราเคยไปที่ดินเนาะ
2: เดี๋ยวนะ
1: แกเคยไป
2: ไอ้คำว่าไม่ลกล้างว่างเปล่าเนี่ยคือตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่ะสมมุติว่าเรามีที่สักหนึ่งไร
1: ่
2: นะครับเราปลูกมะละกอไว้ต้นหนึ่งมะพร้าวต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะที่เหลือก็หญ้าขึ้นบ้างอะไรบ้างถามว่ารกร้างไหมรกร้างป่ะ
1: ไม่รกร้าง
2: ไม่รกร้าง
1: แต่ว่ามันต้องตามกำหนดของ
2: ต้องตามเกณฑ์ที่เขากำหนดว่ามะละกอต้องกี่ต้นถ้าปลูกมะม่วงต้องกี่ต้นมะพร้าวต้องกี่ต้นไม่เช่นนั้นมันจะเจอคนที่เลี่ยงบาลีเอาที่ดินในกรุงเทพมหานครมูลค่าไร่ละ400ล้านมาปลูกมะนาวมาปลูกมะพร้าวแล้วสุดท้ายแล้วบางที่ก็มาปลูกกล้วยแล้วก็ไม่ได้เอาผลผลิตตรงนั้นหรอกปลูกไว้กัน
1: ภาษีเลี่ยงภาษี
2: ไม่อยากจะว่ากัน
1: ให้เสียภาษีน้อยเอายังไงฮะ
2: ใช่
1: เอาคำไหนดี
2: นั่นแหละ เพราะฉะนั้นของคุณป้าที่ถามนะป้าวิไลวันเนาะที่คุณป้าถามเนี่ยนะป้าต้องดูรายละเอียดในหนังสือที่เขายื่นมาให้ป้าเสียภาษีนะป้านะว่าเขาระบุภาษีของป้าว่าอย่างไร
1: ค่ะ
2: ถ้าระบุมาแล้วก็มีข้อสงสัยคุณป้าสามารถไปอุทธรณ์อยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.ครับคุณป้าครับ
5: ก็อบต.แชร์ไลน์อ่ะค
2: ่
5: ะ
2: คุณป้าก็สามารถถ้าคุณป้ามีข้อสงสัยก็เอาหนังสือฉบับนั้นล่ะครับที่เขายื่นประเมินภาษีมาเนี่ยนะซึ่งปกตินะหลักการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทุกปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของอบต.หรือเทศบาลหรือกทม.เนี่ยเขาจะต้องประเมินก่อนทุกครั้งนะไม่ใช่เรียกเก็บเอาแบบอัตโนมัติน
1: ะ
2: ต้องมาประเมินว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีการปลูกสร้างอะไรบ้างไหมมีที่ดินมีอาคารพาณิชย์ไหมอะไรไหมถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เขามาประเมินพอประเมินเสร็จปั๊บนะเขารู้แล้วว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร
1: ่
2: เขาก็จะยื่นหนังสือประเมินมาให้เราก่
1: อ
2: นนะครับพอยื่นมาเสร็จปั๊บว่าคุณมีภาระภาษีจะต้องเสียนะพอเราเห็นหนังสือปั๊บเนี่ยเราบอกไม่ถูกต้องนี
1: ่อุ้ยทำไมสูงจัง
2: ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็ไปค้านก่อนได้เลยให้ทบเขามาทบทวน
1: ของคุณป้าที่เทศบาลหรือที่ไหนนะอบต.
2: อบต.
1: เพรา
2: ะฉะนั้นทุกที่จะทำอย่างนี้มันหมดเราสามเขาต้องยื่นในเราก่อนเขาประเมินเราก่
1: อ
2: นยังไม่เรียกเก็บนะประเมินก่อนประเมินพอประเมินมาเสร็จปั๊บโอเคเราเห็นว่าถูกต้อง
1: ก็จ่าย
2: เรานิ่งเฉยเราเห็นถูกต้องก็ไม่ทำนะครับเขาก็จะมีหนังสือเรียกเก็บมาหนังสือที่เรียกเก็บนั่นแหละครับคือภาษีทีนี้พอเจอภาษีเรียกเก็บปั๊บมาโวยทีหลังไง
1: ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ฝนเคยไปละฝนไปเทศบาลเลย
2: ครับ
1: แล้วภาพที่เราโดนบันทึกเนี่ยคือที่ดินของเราเป็นภาพเก่าพอทางเจ้าหน้าที่เขาไปดูภาพแผนที่อากาศเนี่ยภาพใหม่พื้นที่เราเนี่ย
2: อันนี้แหละเขาแจ้งตอนประเมินพอเขาเห็นเราเข้ามาเมินมาปั๊บเอ้าที่ดินเรารกร้างนี่ไม่รกร้างนี
1: ่
2: เราก็ไปแจ้งเขาก่อนที่เขาจะประเมินมาเป็นเงินน่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่2ขั้นตอนนะคุณป้านะทีนี้ตอนนี้มันเลยมาขั้นสุดท้ายแล้วละของคุณป้าเนี่ยมาถึงขั้นว่าให้ต้องชำระแล้วมีเม็ดเงินแล้วพอป้าเห็นตัวเลขป้าก็ตกใจใช่ไหมล่ะ
5: ตกใจมากเลยอ่ะ
2: แล้วตอนนี้ป้าชำระไปแล้วหรือยัง
5: ยังค่ะแล้วเขาก็มีหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง
2: นี่ป้าจะโดนเบี้ยปรับนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยที่เขาผ่อนผันให้เนี่ยผมเข้าใจว่าถึงเดือนกันยาหรือเปล่าเนี่ยมันอีกไม่กี่วันนะ
1: บางที่เขาก็จะหมดไปแล้วด้วยนะ
2: ใช่
1: ที่คุณป้าถึงวันไหน
2: หมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นป้าครับปีนี้ยังไงก็ป้าชำระไปก่อนถ้าป้าไม่ชำระมันจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกแล้วพอปีหน้าพอเขาประเมินปั๊บก็รีบอุทธรณ์เลยนะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ปีนี้
5: คือก่อนหน้านี้นะคะเขาไม่เคยเก็บเลยเพิ่งมาเก็บตอน
2: เป็นภาษีถ้าเราอยู่ในตำบลไหนก็เข้าตำบลนั้นอยู่เทศบาลไหนก็เข้าเทศบาลท้องถิ่นน่ะท้องที่บุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้แล้วไม่มีเงินทำถนนให้อ่ะ
1: เ
2: พราะอะไรรู้ไหมอ่ะ
1: เพราะ
2: ก็เพราะท้องถิ่นเนี่ยแทบจะไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเลย
1: หรอคะ
2: ส่วนใหญ่ก็ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอุดหนุนจ่ายไปให้รายได้ของท้องถิ่นมาจากไหนรู้ไหม
1: จากไหนบ้าง
2: หนึ่งถ้าเธอขายก๋วยเตี๋ยวนั้นเข้าท้องถิ่น
1: อ่าฮะ
2: สองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านทำการเกษตรก็เก็บไม่ได้อีก
1: ก็น้อยอ่ะ
2: ก็จะเก็บได้น้อยมากพอเขาประเมินมาปั๊บเนี่ยนะอันนี้เราเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้า
1: ของโฉนดครุฑเขียวครุฑแดงคือต้องการทราบความแตกต่างของคุดเขียวค
2: ุดนส3กอใช่ไหมเขียนกำมวลหัวใช่ไหม
4: ครับครับ
2: มันมีสีดำนะ คือนสนส2อ่ะ
1: ค่ะ
4: ครับ
2: นะครับแล้วนสนส3เฉย
1: ๆ
2: ดำ
1: ค่ะ
2: เขียวก็คือนส3กอกไก
1: ่นส3ก
2: แล้วก็ถ้าครุฑสีแดงก็คือ
1: นส4จอ
2: คือโฉนดที่ดินเพราะฉะนั้นในบรรดาเอกสารที่เราถืออยู่เนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจริงๆคือโฉนดที่ดินนอกนั้นเป็นเอกสารที่เราถือครองถ้ากรรมสิทธิ์คือโฉนดถ้ายังไม่เป็นโฉนดยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ว่ามีครุฑดำอีกตัวนึงนะ
1: เอ
2: าครุฑแดงไปถ่ายเอกสารได้ขาวดำมาไอ้นั้นไม่น้ำนะ
1: เล่นมุกเนาะ
2: เดี๋ยวจะบอกมีดำอีกตัวนึงนั่นน่ะดูตัวอย่าง
1: แต่ว่าคุณสมจิตเนี่ยจะถามเรื่องความแตกต่างนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับปัญหาของคุณสมจิตหรือเปล่า
4: อ๋อนี่ปัญหาว่าคือเขาบอกว่าเมื่อมีโฉนดเราจะตัดไม้มาทำที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้นะแต่ว่า
2: ลงลงลง
4: เจ้าหน้าที
2: ่ลงครับ
4: เจ้าหน้าที่เขามา
1: ลุงสมจิต
2: ลุงสมจิตครับที่นส3กของคุณลุงใช่ไหมมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: แล้วลุงจะตัดไม้มาทำบ้านใช่ไหมครับ
4: ทำที่อยู่อาศัยนะครับ
2: โดยหลักลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใครครับเป็นกรรมสิทธิ์เกิดในที่ดินของลุงในโฉนดของลุงนส3กของลุงลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนี่ตามกฎหมายใหม่ปัจจุบันแก้ไขมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะปี62มั้งรู้สึกนะ
1: ค่ะ
2: ยกเว้นอย่างเดียวปลูกในที่สปกถ้าปลูกในที่สปกต้องแจ้งขออนุญาตครับตัดได้แต่ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนทีนี้ถ้ามันอยู่ในที่นส
1: 3ก
2: นส4จโฉนดถ้าเราจะตัดไม้เยอะ
1: ๆ
2: บางทีเราก็ไปแจ้งกันเอาไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ตัดไม้สวมตอนะแบบไปตัดไม้ที่อื่นนะแล้วอ้างว่ามาจากเส้นโฉนดเนี่ยเพราะเราก็ไปแจ้งไว้กับทางกำนันให้กำนันได้รู้นะว่าเราตัดไม้นี้เพื่อจะมาปลูกบ้านนะแต่ว่าไม่ได้ไปต้องขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเข้าใจคำว่าแจ้งให้ทราบไหม
1: แจ้งให้ทราบ
2: แจ้งให้ทราบว่าเราตัดไม้นี้นะเราปลูกบ้านเรานะเดี๋ยวใครจะมากล่าวหาเราว่าเราไปตัดไม้ป่ามาไม่ได้นะนึกออกไหมเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้แต่สมัยก่อนเนี่ยต้องขออนุญาต
1: คุณลุงเข้าใจไหม
2: นั้นต้องขออนุญาตแต่คราวนี้คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้รู้นะป้องกันตัวเองเท่านั้นเอง
1: แสดงว่าคุณลุงทำได้นะที่คุณลุงแ
4: บบ
1: นส3ก
2: สวัสดีครับลุง
1: สวัสดีจ้า
2: คุณชุลีพรอยากถามว่าบัตรประชารัฐจะมีรอบเก็บตกให้กับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านไหมไม่มีแล้วล่ะครับนะ
1: หมดแล้วนะ
2: ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะต้องรอลุ้นว่า2ปีปี2ปีเขาจะลงทะเบียนใหม่ไหมนะแล้วก็ประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่แล้วก็คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรของคนจนน่ะแล้วจะไปไทยช่วยไทยพลัสล่ะ
2: ใช่ครับ
1: 2เดือนได้ 1,000
2: ได้ 1,000
1: ถูกนะตุลาพฤศจิกาเขาให้ไปบริหารจัดการกับเอง 1,000 บางคนบอกว่า 1,000 นี่หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วก็แล้วแต่นะว่าบริหารยังไง
2: บางคนก็ผมไปดูรายการโทรทัศน์บางรายการนะเขาก็มาตำหนิท่านรองนายกเอกนิติบอกเฮ้ยแค่พันเดียวจ่ายไม่หมดอีกเหรอใช่เหร
1: อ
2: ผมอยากจะยกตัวอย่าง
1: เขามีเงินแค่นี้
2: ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผมนี่แหละจ่ายไม่หมด
1: เพราะพี่ไม่รู้จะไปใช้ร้านไหนถูกไหม
2: ไม่เชิง
1: เออ
2: คือชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะ

0: วิถี
1: ก็คือว่าวิถีผมจากนี่ไปบ้านจากบ้านมานี
0: ่
1: แวะที่เดียวคือปั๊มคือเติมน้ำมัน
0: แต่ปั๊มก็ไม่ค่อยมีร้านค้า
1: ไม่มี
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: เลย
1: ไม่ค่อยมีทีนี้เว้นแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไปไหนบ้างก็พอจะใช้มีโอกาสก็ใช้นั่นแหละเนา
0: ะ
1: แต่มันไม่เคยหมดพอไม่เคยหมดเขาก็เก็บเงินก้อนนี้เอามารวมกันไว้ได้ 4,000 ได้ 45,000 ล้าน
0: ที่เหลือที่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รอบแรก
1: ใช่ที่มันไม่หมดเนี่ยก็เก็บไปที่เหลือแล้วก็เก็บมาเนี่ยนะเอาของผมไปด้วยนั่นแหละที่ผมใช้ไม่หมดนะ
0: ใช่
1: เอามาได้มา 45,000 ล้านแล้วเขาเอา 44,000 ล้านมาทำต่ออีก2เดือนโดยให้พันนึง
0: อันนี้เข้าใจชัดเจนนะ
1: ครับ
0: คุณสุพลค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพล
2: ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับและก็ท่าน
1: น้องฝนน้องฝน
0: คุณสุพลฝากเอกสารการอุทธรณ์บัตรคนจนไว้กับรปภ NBT ไม่ทราบว่าได้รับไหมหรอ
2: ครับผม
0: อุทธรณ์บัตรคนจนพี
1: ่แกไม่ฟังอะไรแกไม่ได้ดูทีวี
0: ส่ง
1: ไม่ส่งมาแล้วไม่ดูผมตอบไปตั้งหลายวันแล้วว่าได้แล้วเคยเอามาออกทีวีให้ดูแล้วใช่ไหม
0: เห็นแล้ว
1: ส่งมาแล้วไม่ดู
0: ได้รับแล้วคุณลุงก
1: ็ได้แล้วแล้วก็ผมก็ส่งเรื่องของคุณให้กับท่านลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
0: เห็นพี่
1: นะท่านก็รับแล้วส่วนว่ารับแล้วส่วนว่าตรวจสอบแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะไอ้นั้นเป็นตามข้อเท็จจริงนะช่วยไม่ได้นะแต่ถามว่าที่ส่งหนังสือมาให้ผมยื่นอุทธรณ์ให้นะผ่านท่านผ่านมาที่รายการ NBT เรานะผมส่งให้แล้วนะเห็นน้องฝนอ่านนะชื่อสุพลไหม
2: ครับใช่ครับ
0: ใช่สุพลทองอ่อนไหมคะ
2: ครับผม
0: นี่อ่านสดๆเลยนะพี่เขาเพิ่งโชว์ให้ฝนดูนะ
1: แล้วดูลายที่ส่งให้ใคร
0: คุณรวรนแสงสนิท
1: ท่านเป็นท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังอัน
0: นี้โดยตรงเลยอ่ะพี่
1: แล้วท่านตอบว่าไงดูคำตอบ
0: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับผม
1: ดูคำตอบ
0: โอเค
1: เห็นไหมมีตัวโอเค
0: นี่ไม่ได้เตรียมกันนะพี่เขาเปิดให้ฝนดู
1: ก็เปิดให้ดูว่าส่งให้แล้วไม่ละเลยแล้วก็ออกทีวีไปตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่พี่ส่งมาไม่นานนั่นแหละแต่ไม่ได้ดูไง
2: ครับผม
1: เดี๋ยวเก็บตังค์หรอกเก็บตังค์ค่าไม่ดูรายการ
0: พี่เข้าใจแล้วนะ
1: สวัสดีครับพี่ครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรอผลประกาศวันที่30นะแล้ว
2: น้อมคุณฝนด้วยครับและทีมงานขอบพระคุณครับผม
0: ขอบพระคุณ
1: แล้วถ้าพี่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300นะล้มวัวตัวหนึ่งนะเลี้ยงกันนะ
0: โอ้คุ้มไหมอ่ะพี
1: ่คุ้ม
0: เหรอตัวหนึ่งเลยนะ
2: ดีพึ่งจริงๆขอบพระคุณครับที่อุบลดูกันเยอะเลยครับผม
0: จริงเหรอฝากด้วยละกัน
2: จริงครับ
1: ที่อุบลคนดูกันเยอะ
0: จริงเหรอสวัสดีชาวอุบลด้วยนะคะ
1: ก็ผมเข้าใจว่าทุกที่นะเราก็พยายามจะทำหน้าที่แหละมันก็เราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดและพยายามจะดูเรื่องเร่งด่วนให้ก่อน
0: เอ๊ะนะเขาบอกว่าประกาศผลอุทธรณ์21กันยายน2569ประกาศไปแล้วนะอย่างนั้นอ่ะวันนี้23แล้วนี่ถูกไหม
1: ประกาศแล้วเหรอ
0: เ
1: ส้นเดือนนี้ไม่อยากประกาศนะประกาศผลเส้นเดือนนี้แล้ววันที่1มีผลวัน1ตุลา
0: ฝนไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวเราดูให้อีกท
1: ีดูอีกทีก็ได้ดูอีกทีหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะค่ะดูเว็บของกระทรวงการคลังก็ได้นะ
1: ลุงยวนจากจังหวัดชัยนาทมีปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดไม่มีทางออกเขาจริงๆคือจริงๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเรื่องที่ดินไม่มีทางเข้าออกและถ้าท่านดูรายการของเราท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ
0: ค่ะ
1: เพราะปัญหามันก็คือเดียวกันแก้ปัญหาที่ดินทางออกจะแก้อย่างไหนหนึ่งแลกที่กับทางสองซื้อทางก็เลย
0: เราพูดไปแล้วเนาะพูดไปหลายรอบเลยนะ
1: ใช่สามฟ้องศาลเปิดทาง
0: อันนี้คืออันนี้คือสุดท้ายเลย
1: ใช่แต่ว่าสิ่งที่ควรทำดีที่สุดก็คือ
0: เจรจากัน
1: สวัสดีครับพี่ฝนครับ
0: สวัสดีค่ะพี่น้อง
1: ผมไม่มีทางเข้าบ้านเลย
0: แล้วให้ทำยังไงดีคะพี่น้อง
1: ช่วยผมหน่อยได้ไหม
0: ช่วยอะไรดี
1: ผมอยากจะได้ทางเข้าบ้านผมสักพอรถเข้าได้
0: พอรถเข้าได้แล้วพี่จะให้อะไรฝนบ้างไหมคะ
1: แล้วพี่จะเอาอะไรอะครับ
0: แลกกันไหมคะ
1: เนี่ยผมซื้อส้มมาโลนึงอะ
0: ส้มแลกกับทางเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้มันน้อยไปไหมแบบมันพอสมน้ำสมเนื้อหน่อย
1: ขอซื้อทางพี่ได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ง่ายดีเนาะแต่ว่าขายแพงเปล่าครับ
0: ไม่แพง
1: ถ้าเราจะขายให้เขาเนี่ยนะถ้าบางคนบอกได้ แต่ไปโกงราคาเพื่อนเขาก็ซื้อไม่ได้
0: ใช
1: ่แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดนะขายราคาประเมิน
0: ประเมินกำลังจะบอก
1: ราคาประเมินเนี่ยคือราคาที่เป็นธรรมที่สุดที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราขายแพง
0: แต่ฝนพูดโดยตรง
1: นิดเดียวนะทีนี้ถ้าขายราคาประเมินเลยบอกแล้วราคาตลาดมันสูงกว่านั้นเราก็สามารถบวกราคาตลาดอีกสักประมาณ 10% น
0: ะ
1: ของราคาประเมินน
0: ะ
1: และคนที่จะอยากได้ทางได้ยังมาบ่นอีกว่าเฮ้ยเขาขายแพงแล้วไปตำหนิคนเจ้าของที่เนี่ยนะอันนี้ไม่ยุติธรรม
0: ไม่ได้มันก็คือความสมัครใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาประเมินก็พูดกันตามราคาประเมินแต่เวลาขายอ่ะเขาไม่ได้ขายราคาประเมินอยู่แล้วเขาขายตามราคาตลาด
1: ราคาตลาดถ้าพักพวกกันก็ตามตกลงคุณลุงสุทธิชัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะจะปรึกษาเรื่องมีภรรยาลูกชายด้วยกันมีภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยกัน1คนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกชายรับราชการเป็นทหารถ้ามีอุบัติเหตุเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่นะคะคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัย
1: สวัสดีครับลุงมีลูกเป็นข้าราชการนะ
3: จ้า
1: เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ์ลูกชายราชการนะเบิกตรงอะครับ
0: แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะใช้ได้ไหมพี่
1: อ๋อไม่ได้จดทะเบียน
0: ใช่ไหมไม่จดทะเบียนถูกไหม
1: ไม่ได้จดทะเบียนกับใครกับ
0: ภรรยาก ับ
3: ภรรยา
0: ลูกก็ชอบด้วยกฎหมายของภรรยา
1: แล้วจดทะเบียนรับรองบุตรไหม
0: จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะคุณลุง
3: รับอะไรนะ
0: คุณลุงได้จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะบุตรคนนี้ที่รับราชการนะคะ
3: ไม่รู้รับปากคือเพราะว่าสัญญาณ
1: ลุงไม่ดีนะคุณลุงเดี๋ยวทีมงานดึงสายคุณลุงกลับไปหลังไมค์และบอกให้ลุงดูจากโทรทัศน์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะก็ไม่ซับซ้อนนะถ้าลุงไม่ได้ลุงมีบุตรกับภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้บุตรของลุงนั่นน่ะเป็นข้าราชการเป็นทหารถ้าลุงเจ็บป่วยจะใช้สิทธิ์ราชการทหารของลูกได้ไหมก็ต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน
0: ซึ่งต้องไปจด
1: ทะเบียนสมรสกับภรรย
0: า
1: หรือถ้าภรรยาบอกไม่ล่ะครับฉันไม่จดเราก็ต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนบุตรที่เป็นข้าราชการทหารนะเขารับรองตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะน้องฝนน
0: ะ
1: สมมติว่าฉันกับเธอ2คนนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบเด็กยังเขียนไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องไปร้องศาลนั่นน่ะแต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยเด็กก็รับรองได้นี่พ่อนี่แม
0: ่แต่ไปรับรองภายหลังได้ใช่มั้ย
1: ได้ครับภายหลังนะที่ทํานี่คือภายหลัง
0: สิทธิ์จะเกิดหลังจากที่รับรอง
1: ใช่
0: ถูกมั้ยสิทธิ์รักษาของพ
1: ่อใช่ครับหลังจากนั้นก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: คุณสุทธิชัยก็เข้าใจตามนี้นะ
1: ถ้าจะใช้สิทธิ์ของลูกก็ต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายโดยพ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ก็พ่อกับแม่ต้องจดทะเบียนกันจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: ที่ดินเมื่อสักครู่เราพูดไปยังที่บอกว่า10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนใน3ไร
1: ่ยังติดต่อยังไม่เข้ามาเน
0: า
1: ะอันนี้ดูนะถ้าคุณดูรายการอยู่แล้วคุณไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะกรณีที่โอนที่ดิน10ไร่ให้ญาติเมียและญาติเมียบอกจะโอนคืนมา3ไร่แล้วต่อมาเขาไม่โอนคืนเนี่ยดูระยะเวลาก่อนคุณโอนไปให้เขาเมื่อไหร่แล้ว2เนี่ยมันจะเข้าข่ายหลอกลวงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม
0: ่
1: 3มีหลักฐานกันหรือไม่นะครับถ้ายังไงก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดให้เชิญญาติเมียมาเจรจาดูซิว่าข้อที่จริงเป็นประการใดแล้วไปดูตอนโอนด้วยนะไอเนี้ยถ้าเขาจะโกงนะทิ้งต่างสมมติว่าเขาจะโกงน
0: ะ
1: ไอที่คุณให้เขานะรักเมียโอนให้ญาติเมียไง
0: 10ไร
1: ่แสดงความจริงใจนะโอนให้ญาติเมียเลยไม่โอนให้เมียด้วยนะโอนไม่ให้เมียนะแล้วในหลักฐานการโอนนั้นดันไปเขียนว่าซื้อขาย
0: โอ้โห
1: ถ้าซื้อขายก็จบเลยจบเลยไม่ว่าข้อที่จริงจะเป็นการให้โดยไม่มีการซื้อขายแต่ในสัญญาในหลักฐานการโอนเขียนว่าซื้อขายเพราะฉะนั้นมันผูกมัดแต่ถ้าเป็นการให้แล้วประพฤติเนรคุณอาจจะฟ้องเรียกคืนได
0: ้
1: ตามข้อที่จริงถูกต้องไหม
0: แต่อันนั้นระบุว่าซื้อขาย
1: แล้ว2นะก็คือว่าถ้าบอกว่าเอิญให้ก่อนแล้วผมจะโอนคืนกลับให้แล้วต่อมาไม่โอนให้เนี่ยมันอาจจะเป็นการฉ้อโกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม่เนี่ยอัน
0: นี้เป็นสัญญา
1: อันนี้ต้องไปดูข้อที่จริง
0: ทางวาจาเองอะเน
1: า
0: ะ
1: เขาต้องไปดูว่ามีหลักฐานไหมนะถ้าดูรายการอยู่นะที่ทีมงานโทรไปแล้วไม่รับสายนะ
0: ค่ะ
1: คุณนงจากกรุงเทพได้ข่าวว่าจะมีฝนตกขาใหญ่เลยอยากจะแนะนำว่าให้เอาต้นตะไคร้มาโอ้โหไม่เอา
0: ใครแนะนำพี่แนะนำเขาเหรอหรือไง
1: แกพูดเนี่ย ี่ยเอาต้นตะไคร้มาคืออย่างเงี้ยตอนนี้น่ะมีข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาทีมงานขึ้นภาพหน่อยก็ได้นะ
0: มีอีกเรื่องที่เรายังไม่เตือนกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนวันนี้พรุ่งนี้

0: นี้23 24 25 26ไปถึง27
1: ด้วย
0: นะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้24 25 26 3วันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักภาคเหนือภาคเหนือตอนล่
1: าง
0: ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคนะครับแล้วก็ภาคใต้ดูจากภาพนี้น
1: ะ
0: ที่เห็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับตั้งแต่ภาพซ้ายสุดนะ23วันนี้นะแล้วก็24หนัก25หนัก26หนัก27ก็ยังหนักอยู่แต่เบาลงไปหน่อยนึงแล้วมันมีเพจที่อยู่ในออนไลน์ไงไปบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยคนก็ไปเชื่อแล้วก็ตกใจกันใหญ่เลย
1: ทีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทีนี่แหละนะ
0: เพราะฉะนั้นท่านรองปกรณ์ก็ออกมาเตือนแล้วนะท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นะนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงไม่ใช่ถ้าจะมันเกิดเหตุนะถ้ามันจะเกิดเหตุขอภาพกรมอุตุอีกสักภาพนึงได้ไหมทีมงานครับถ้ามันจะเกิดเหตุมันต้องมีปัจจัยถ้ามันจะเกิดมหาอุทกภัยมันจะต้องมีปัจจัยปัจจัยที่วันนั้นจะต้องมีพายุ
1: พี่แล้วตกลงเพจนี้มันเชื่อได้ไหมฝนเข้าไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเหลือระยะเวลา96ชั่วโมงนับจากนี้อาจจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออก
0: คนไปเชื่อเขาเยอะ
1: ข้อมูลเพียบเลย
0: ไงไปเชื่อกันเยอะแชร์กันต่อ
1: 4143 k
0: เข้ามาแล้วสื่อก็ไปอ่านแล้วมาออกข่าวตามเขาด้วย
1: เนี่ยเยอะเลยเยอะเลย
0: แต่ยังฟังกรมอุตุกลับกลายเป็นไปเชื่อเพจนี
1: ้ที่จุดๆไม่กล้าพูดเต็มเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: เพราะฉะนั้นก็ฟังได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคือไอ้คนที่เขานั่นน่ะอันนั้นมันใช้ความรู้สึก
1: เขาบอกปราจีนบุรีด้วยใช่ไหม
0: ใช้ความรู้สึกแล้วมาตัดสินแต่กรมอุตุนิยมนี่เขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์
0: แล้วก็มีดาวเทียม
1: ก็
0: ม
1: ีภาพอากาศ
0: จอเรดาร์ก็เชื่อมโยงกับอุตุทั่วโลกแล้วยังมาทายผิดแพ้เพจนี้นะปิดกรมอุตุเลย
1: โทรไปสอบถามได้1182ตลอด24ชั่วโมง
0: กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: พี่ๆเหลือเวลานิดนึงเราบอกวันหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจะมีการ work from home ครม.เคาะวันหยุดพิเศษออกมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะบรรเทาเรื่องจราจรนะคะที่อาจจะมีแขกมาร่วมประชุมกัน 15,000 คน
0: ก็ประชุมนี้นี
1: ่ IMF หรือธนาคารโลกนี่โลโก้เลยนะ
0: นี่
1: ปี2026นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านรัชดาธนาดีเรกเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
0: ผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: เขาประชุมกันวันที่เท่าไหร
1: ่วันที่เท่าไหร่
0: นะหยุดพิเศษ16
1: ตุลาคมคือวันหยุดเลยแหละวันหยุดเลยแหละ
0: 16.
1: แล้วก็วันจันทร์ที่12ตุลา14ตุลา15ตุลาเป็น work from home ขอความร่วมมือ
0: นะ12
1: 14
0: 15
1: 15ก่อนมีประชุม16
0: แล้วก็ศุกร์16
1: ใช่ไหม
0: นะ
1: 16ประชุม
0: แล้วคือทำภาพนี้มันฉับฉนเ
1: ลยฉับฉนยังไงอ่ะ
0: มันมาก่อน
1: ใช่จริงๆต้อง12 14 15แล้วก
0: ็
1: วันหยุดใช่ไหมแต่ว่าเขาแบ่งเป็นกรุ๊ปไงว่าจะ work from home ไง
0: ครับ
1: อ่ะพี่หมดเวลา
0: work from home คือทำงานที่บ้าน
1: ใช่แล้วเราจะได้ทำที่บ้านไหม
0: ทำงานที่บ้าน
1: เรายังมาจัดรายการสิถ
0: ูก
1: ไหม
0: โอเคว
1: ัน
0: นี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับน้องฝนลาไปพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชม NBT News เวลา15นาฬิกาค่ะที่ประชุมของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากำหนดเฉดสีเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาโดยไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือมีการปะทะโดยสีเขียวคือการเฝ้าระวังสีเหลืองเพิ่มการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นสีส้มกับสีแดงเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีการเตรียมกำลังและเคลื่อนกำลังและสีแดงเข้มถือเป็นมาตรวัดสูงสุดคือการสู้รบกันอย่างไรก็ตามพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองคือระดับ 1.5 ซึ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากกว่าปกติเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันจากเดิมที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ไลน์รูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์แต่ครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบกรรมและรูปแบบการหลอกลวง

0: ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่าน LINE Today และป๊อปอัพบนแพลตฟอร์มปัจจุบันแม้สถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์จะลดลงกว่า 50% แต่ยังมีผู้ตกเป็นเหยื่อเฉลี่ยวันละประมาณ900คนความเสียหายเฉลี่ยวันละประมาณ40ล้านบาทชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนตกว่าเรื่องน้ำท่วมได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างซอยเสนานิคม1และรามอินทรา5สำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วเมื่อฝนตกลงมาทำให้มีขยะไปอุดตันหน้าท่อจึงให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมพร้อมส่วนปัญหาน้ำเหนือขณะนี้ปริมาณยังไม่สูงมากโดยไหลมาอยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศเป็นรายวันคณะผู้แทนคิวบานำโดยนายบรูโน่โรดิเกสพาลิล่ารัฐมนตรีต่างประเทศไม่พอใจอย่างหนักถึงกับเดินออกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาที่กำลังขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ได้กล่าวถึงคิวบาด้วยการตราหน้าว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลวและกำลังล่มสลายโดยต่อมารัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาได้ตอบโต้ผ่าน X ว่าทรัมป์กำลังแพร่กระจายความเท็จขณะเดียวกันห้องประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเกือบจะว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลังผู้แทนหลายประเทศพร้อมใจกันลุกขึ้นแล้วเดินออกไปซึ่งพบว่ามีถึง77ประเทศที่ที่นั่งว่างหรือเดินออกตั้งแต่นายเนทันยาฮูยังไม่ทันเริ่มพูดด้วยซ้ำศาลสูงศรีลังกาตัดสินให้จำเลย15คนมีความผิดฐานร่วมกันวางแผนก่อเหตุระเบิดหลายจุดในวันอีสเตอร์เมื่อปี2562ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง270คนโดยจำเลยหนึ่งในนั้นคือนายนาวเฟอร์มาลาวีซึ่งอัยการระบุว่าเขาเป็นผู้วางแผนการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้จำเลยทั้ง15คนถูกตั้งข้อหากว่า 23,000 ข้อหาและถูกนำตัวไปยังศาลสูงในกรุงโคลัมโบภายใต้การคุ้มกันอย่างเข้มงวดสำหรับเหตุระเบิดครั้งนั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันที่โบสถ์3แห่งและโรงแรมหรูอีก3แห่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมถึงมือระเบิดฆ่าตัวตายด้วยช่วงต่อไปรับชมรายการเคลียร์กันชัดเจนค่ะ
1: ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบ

สวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับวันนี้ชวนคิดชวนคุยในประเด็นของพี่น้องเกษตรกรบ้านเรากันซะหน่อยนะครับมักจะมีคำถามตามมาอยู่เสมอเอ๊ะทำไมพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยทำการเกษตรทำไมไม่เคยรวยขึ้นสักทีค่าปุ๋ยค่ายายังคงมีราคาแพงยิ่งทำยิ่งมีหนี้สินยิ่งทำเนี่ยนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องของการขาดทุนมากขึ้นทำอย่างไรพี่น้องเกษตรกรไทยจะได้ลืมตาอ้าปากมีความพยายามหลากหลายรูปแบบทีเดียว

0: ครับที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของช่วยเหลือเรื่องราคาบ้างการประกันราคาบ้างการจำนำบ้างหรือว่าการให้เงินกู้ยืมในรูปแบบต่างๆแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องกลับมาดูในระบบของการเกษตรบ้านเราว่าเอ๊ะจุดจริงๆมันอยู่ตรงไหนมีความพยายามครับจากสมาชิกสภาวุฒิสภานะครับที่จะเสนอโมเดลใหม่โมเดลใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยการทำเป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรทิศทางและรูปแบบจะเป็นไปแบบไหนนะครับเราจะพูดคุยกับท่านรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาครับท่านดร.ชูชีพเอื้อการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับอย่างที่บอกไปว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราท่านดร.ชูชีพ
1: ครับ
0: ทำไมยิ่งทำยิ่งจนลงอันนี้จริงไม่จริงฮะที่เขาพูดแบบนี
1: ้จริงๆที่ท่านวีรศักดิ์พูดถึงเนี่ยนะประชาชนทั่วไปทราบดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆต้องยอมรับภาคเกษตรบ้านเรานะเชิงโครงสร้างยังไงเกษตรกรบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าผลิตตามยถากรรมผลิตก่อนค่อยหาตลาดอย่างล่าสุดมะม่วงเหลือกิโลละบาทผลิตเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหนความต้องการเท่าไหร่พอถึงเวลาผลต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับล้นตลาดขึ้นมาราคาก็ตกขาดการบริหารจัดการนั้นตัวเลขภาคการเกษตรเนี่ยบอกถึงความไม่มั่นคงคืออะไรฮะอย่างเช่นเนี่ยกระทรวงเกษตรเราตั้งมา100กว่าปีงบประมาณใช้ปีละแสนกว่าล้านเกือบ200ล้านนะสูงขึ้นทุกปีบุคลากรทั้งประจำทั้งไม่ประจำเนี่ยก็ 7-8 หมื่นคนนะครับเจ้าหน้าที่เติบโต30ปีเป็นอธิบดีก็ประสบการณ์สูงขึ้นแต่เกษตรกรกับยากจนลงแปลกไหมฮะแสดงว่าโมเดลเนี่ยไอ้โครงสร้างที่ผิดเพี้ยนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดเพี้ยนเกษตรกร7ล้านครัวเรือนบ้านเราเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะถ้าครัวเรือนละ4คนก็28ล้านก็ปาก็ไป 35% ของพลเมืองของชาติแล้วแต่ปรากฏว่า28ล้านคนนี่หรือเกือบ 35% เนี่ยมูลค่าที่สร้างนะครับมูลค่าที่สร้างเม็ดเงินอยู่ในระบบเนี่ย 1.6 ล้านล้านเองฮะ 1.6 ล้านล้านเนี่ยเท่ากับ 8.7% ของ GDP แสดงว่าคนเกือบ 40% ครอบครองความมั่งคั่งน้อยนิดมากไม่ถึง 10%
0: ครับ
1: นะถ้าดูรายได้สุทธินะครับจากตัวเลขข้อมูลสถิติเนี่ยปรากฏว่าต่อครอบครัวเนี่ยนะครับรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยได้เงินกลับมาเฉลี่ยประมาณ 84,000 ต่อปีต่อครอบครัวแสดงว่าเหลือ 7,000 นะฮะ 7,000 ต่อครอบ

0: ไม่ทำตั้งมีปัญหาคือมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำการทุนการผลิตไหมส่งเสริมว่าอบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้นทุนการผลิตอาจจะสูงเกินเราจะอยู่ยังไงนะฮะเพราะนั้นเกษตรกรกึ่งเป็นที่มาว่าเกษตรกรก็ขาดทุนนะครับแล้วเป็นหนี
1: ้
0: นะครับคือผลิตก่อนขายทีหลังไม่เอาตลาดคือไม่รู้ตลาดอยู่ที่ไหนปริมาณความต้องการอะไรมีปัญหาเรื่องล้นตลาดตามมาก
1: ล
0: างน้ำก็มีปัญหาบ้านเราเป็นเมืองเกษตรนะครับแต่เราไม่เคยส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มเลยและส่วนแบ่งของการแปรรูปสร้างมูลค่านี้เพิ่มในที่นี้คือแปรรูปไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางถ
1: ู
0: กไหมฮะรับซื้อเกษตรกรขายแต่ผลสดมานะครับข้าวเก็บเกี่ยวมาแล้วปรากฏว่าไม่มีลานตากพ่อค้ากำหนดราคาเท่าไหร่ก็ต้องขายนะครับเหมือนกับพืชผลอย่างอื่นนะทุเรียนถูกแล้วยังไงก็ต้องเก็บขายนะครับถ้าลงกดราคาเพราะฉะนั้นเรื่องของโรงงานแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะครับบ้านเราเป็นเมืองเกษตรควรจะต้องเอาสินค้าเกษตรนะครับที่เป็นโลโก้คอนเทนต์มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วปัญหาปลายทางอีกปัญหาหนึ่งคืออะไรฮะที่เป็นเพนพอยต์เลยคือ เรื่องการขายการตลาดเกษตรกรบอกเกษตรกรไม่เก่งทำตลาดไม่เป็นทำตลาดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเจอวงจรเรื่องของการผูกขาดราคาเจอปัญหาเรื่องของการล้มนะครับเจอปัญหาเรื่องล้มเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยทั้งกลางน้ำเรื่องการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งการเรื่องของการตลาดเนี่ยต้องเอามืออาชีพมาทำแทนเกษตรกร
1: ครับ
0: นะครับเกษตรกรไม่ถนัดต้องเอามาทำนะครับ
1: แต่ว่าคือเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำเลยเอาง่ายๆว่าเอ๊ะทำอย่างไรจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้แต่ในมุมหนึ่งก็ที่ผ่านมาเราได้เห็นมาตรการอาจจะเป็นระยะสั้นไหมท่านดร.ชูชีพไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการประกันราคาเรื่องการจำนำบ้างหรือว่าจะมีดอกเบี้ยพิเศษให้กู้ยืมเวลาทำการเกษตรอะไรแบบเนี้ยมาตรการแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาทั้งโครงสร้างเลยใช่ไหมท่านดร.ชูช
0: ีพไม่แก้เลยครับนะครับอย่างทำงานอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่ากระทรวงเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าที่บ้านเราไม่เก่งนะแต่การออกแบบโครงสร้างเนี่ยมันบิดเบี้ยวนะครับกระทรวงเกษตรก็ทำส่งเสริมไปอย่างแต่ไม่รู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนกระทรวงพาณิชย์ก็ทำตลาดแต่เต็มที่มากน้อยแค่ไหนถ้าเต็มที่แล้วข้อมูลเชื่อมกันกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเทพจะมาอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันส่งเสริมเรื่องการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเรากลับไป BOI ไปให้มูลค่าเพิ่มกับอุตสาหกรรมการผลิตของต่างชาติแทนที่จะมาส่งเสริม SME ให้เอาสินค้าเกษตรเราไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มครับสื่อที่คุณวิทยาศักดิ์ว่าการช่วยในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยเยียวยาเฉพาะหน้ามากกว่าไม่มีคำว่ายั่งยืนครับ
1: ครับ
0: สมมุติงบเยียวยาช่วยเหลือผลผลิตเสียหายปีนึง 4-5 หมื่นล้านเนี่ยผมว่าเอางบตัวนี้มาส่งเสริมสร้างเขตอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะว่าสร้างยังไงเดี๋ยวคุยกันต่อไปว่าแทบไม่ต้องลงทุนแล้วไม่ต้องชดเชยแต่เกษตรกรจะหลุดพ้นกับดักของการเป็นหนี้เป็นสินแล้วมีกำไรเกษตรบ้านเราเนี่ยเราบอกว่าเมืองเกษตรอาหารคืออาวุธแต่เราไม่เคยส่งเสริมเดินมาไม่ถูกทางไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกรัฐบาลนะครับ
1: ถ้าอย่างเงี้ยดร.ชูชีพมองไงถ้าเกิดเราจะปรับอย่างเงี้ยเห็นบอกว่ามีการศึกษาโมเดลที่เรียกกันว่าเขตอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มครบวงจร อ
0: ัน
1: นี้คือโมเดลที่ท่านสว.ดร.ชูชีพเองศึกษาอธิบายนิดนึงครับโมเดลของทิศทางเนี้ยจะไปในรูปแบบไหน
0: คือโมเขตโมเดลนี้เนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยผมบอกว่าให้เรานึกถึงบริษัทใหญ่ๆสักบริษัทนึงนะครับมีฝ่ายต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเรารู้แล้วเพนพอยต์ต้นน้ำคืออะไรกลางน้ำคืออะไรปลายน้ำคืออะไรนะครับต้นน้ำต้องมีฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการผลิตนะครับไปส่งเสริมให้เกษตรกรเก่ง3อย่างพอนะครับ
1: 3อย่างอะไรบ้างฮะ
0: ต้นทุนการผลิตทำไงปุ๋ยถ้าอยู่ในเขตนี้เขตนี้ต้องทำมีฝ่ายที่ทำหน้าที่ส่งเสริมทำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงเอาเวสต์มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อส่งแม่เกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายใช้เพื่อต้นทุนต่ำปุ๋ยตัวไหนแม่ปุ๋ยที่ผลิตเองไม่ได้นำเข้าไม่ใช่พ่อค้าคนกลางนำเข้าส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรมเนี่ยนำเข้าเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้ไม่บวกกำไรต้นทุนก็จะได้ต่ำจะได้แข่งขันได้เมื่อรับซื้อมาถูกไหมไปส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเกษตรกรจะผลิตตามไหนผลิตตามความต้องการของตลาดตลาดสมมติมะม่วงนะครับมะม่วงบ้านเราจะเห็นอยู่ขายผลดิบผลสดขายอยู่แล้วก็ขายอบแห้งขาย3อย่าง

0: แต่จริงๆมะม่วงเนี่ยถ้าเราสร้างมูลค่าเพิ่มพูดถึงแปรรูปกลางน้ำถูกไหมฮะแปรน้ำเนี่ยงานวิจัยบ้านเรามีเยอะใส่หลับไซเดอร์ทำเป็นแยมสารพัดเลยแปลความต้องการของต่างประเทศหรือน้ำหวานจากมะม่วงนะครับคือไปใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเอาความต้องการต่างประเทศถ้าเป็นผลสดแปรเป็นผลผลิตต่อกิโลแล้วสมมุติ 100,000 ตันส่งความต้องการไปที่ต้นน้ำ
1: ครับ
0: ไปวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกรถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอเกษตรกรผลิตได้เสร็จแล้วเนี่ยทำส่วนกลางเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นอะไรฮะมีหน่วยงานจัดซื
1: ้อ
0: รับซื้อเข้ามาหมดเลยเป็นล้งใหญ่ซะเองพอรับซื้อต้นทางเนี่ยเกษตรกรถ้าต้นทุนต่ำแล้วเรารับซื้อมะม่วงต้นทุนคำนวณร่วมกันแล้วว่า3บาทรับซื้อ5บาทกำไร2บาทแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยไม่ขาดทุนละพอเข้าสู่กระบวนการมาตรงกลางงานที่สำคัญคืองาน R&D เราให้งบวิจัยกับสถาบันการศึกษาจำนวนมากว่าแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนะฮะเอาผลผลิตที่แปรรูปเนี่ยขึ้นโปรโตไทป์แล้วไปเสนอขายกับลูกค้าเอาตลาดทำร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศถูกไหมครับแต่เอามืออาชีพทำนะฮะฝ่ายกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงเป็นผู้สนับสนุนนะครับพอแปรรูปเสร็จแล้วเนี่ยขายออกไปนะครับทำตลาดถามว่าโรงงานที่จะมาตั้งอยู่ตรงกลางเนี่ยทำหน้าที่อะไรโรงงานก็ส่งเสริม SME ไทยมาตั้งในเขตโซนนิ่งอุตสาหกรรมสมมุติเราบอกว่าต้องการให้มันแข่งขันได้ในตลาดโลกโซนนิ่งนะครับแน่นอนเกษตรขายผลสดนะครับมีคนรับซื้อไม่ถูกกดราคานะส่วนที่สองเมื่อแปรรูปปั๊บหักค่าบริหารจัดการกับเกษตรกรถ้าเราทำได้ทั้งห่วงโซ่ในลักษณะนี
1: ้
0: เกษตรกรบ้านเรายังไงก็รวยหมดกับดักของการเป็นหนี้เป็นสินคือมันต้องถึงเวลาไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรเขาต้องแปรรูปเองเขาบอกเขาไม่เป็นทำตลาดเกษตรกรไม่เป็นยอมรับเราเอามืออาชีพเข้ามาทำทั้งห่วงโซ่ครับ
1: แต่ว่าฟังแล้วเนี่ยถ้าว่ามันทำได้เนี่ยมันก็ดีแต่ความที่จะทำให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยม
0: ัน
1: อาจจะค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งอย่างเราเห็นสภาพปัจจุบันคือมีบริษัทมาส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตแล้วบริษัทรับซื้อหมดรับซื้อหมดเนี่ยนี่คือมาถึงกลางทางแล
0: ้
1: วกลางน้ำแล้วตรงนี้รับซื้อเสร็จปุ๊บจะขายแบบสดจะขายแบบแปรรูปสุดท้ายการตลาดก็บริษัทรับผิดชอบหมดแต่ที่พอมาทำเป็นโมเดลแบบที่ท่านดร.ชูชีพบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าการเกิดผลเป็นรูปธรรมมันก็ยากสำหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างที่ท่านบอกว่าบางคนไม่เคยขายเลยผลิตอย่างเดียวการตลาดเนี่ยเราไม่
0: ร
1: ู
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็พยายามส่งเสริมไปแล้วให้เป็นการตลาดนำการผลิตแล้วเกษตรกรรู้ทั้งระบบแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เป็นรูปธรรมจริงอย่างโมเดลเนี้ยมันน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะท่านชูชี
0: พไม่ยากครับต้องได้รับความร่วมมือเอาจริงจากรัฐบาล
1: ยังไง
0: ถ้ารัฐบาลเอาจริงง่ายมากเลยครับหนึ่งเนี่ยเริ่มไพลอตโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งสมมุติเลือกมะม่วงปีที่แล้วมานะมะม่วงถามว่าจะเริ่มจากไหนนะครับถ้าบอกเอาพืชมะม่วงต้องปริมาณความต้องการก่อนนะครับเอาความต้องการเป็นตัวตั้งความต้องการทั้งในและต่างประเทศทั้งผลสดทั้งแปรรูปอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยแปรรูปได้หลากหลายนะทั้งเรามีทูตพาณิชย์อยู่ทั่วโลกทูตกระทรวงต่างประเทศอีกนะครับทูตเกษตรก็อยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็เอามืออาชีพทางด้านการขายการตลาดร่วมมือกันทำโดยซัพพอร์ตจากภาครัฐกระทรวงต่างๆอย่างที่ว่าแปลความต้องการบอกว่ามุดมะม่วงเนี่ยเอาละบริโภคในประเทศ 50,000 ส่งต่างประเทศอีก 150,000 กลายเป็น 200,000 ตัน 200,000 ตันเอาละทีนี้ทำไงครับก็ต้องไปดูว่าพื้นที่ R&D ไหนดินบอกอย่างกำแพงเพชรนครสวรรค์ดีสุดดินปลูกมะม่วงแล้วคุณภาพดีผลผลิตต่อไร่สูงต้นทุนต่ำที่ให้เกษตรกรเก่ง3อย่างนะครับส่งความต้องการไป 200,000 ตันนะครับแน่นอนฝ่ายที่ไปส่งเสริมก็มีหน้าที่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรเก่ง3อย่างแล้วรับซื้อเข้ามาแล้วก็แปรรูปแล้วก็ขายออกไปถามว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเริ่มสักโปรเจกต์นึงนะครับสักโมเดลนึงนะครับสักพื้นที่หนึ่งนะครับไปดูว่าที่ราชพัสดุในแอเรียนั้นเนี่ยเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางตำหน้าที่เป็นโซนนิ่งของโรงงานแล้วก็ฝ่ายต่างๆอยู่ในนั้นนะครับฝ่ายผลิตฝ่าย R&D อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ฝ่ายส่งเสริมเกษตรส่วนเกษตรก็อยู่วงรอบนะครับเป็นเครือข่ายผลิตแล้วป้อนเข้ามานะครับใครจะรับซื้อแล้วจังหวัดอื่นล่ะคำถามมาจังหวัดอื่นจะไปปลูกมะม่วง

0: พุทธอย่างเดียวเอาคำคือหลายอย่างฮะที่ต้องวัดเอาคำเกษตรกรหมดหนี้สินไหมติดต่อไร่สูงไหมนะครับคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานไหมมูลค่าเพิ่มกลับถึงเกษตรกรไหมมันต้องวัดตัวที่จับต้องได้ถึงเกษตรกรนะครับเราไม่เคยวัดเราบอกว่าเราทำเพื่อเกษตรกรแต่ไม่เคยวัดถึงตัวเกษตรกรว่าคุณได้รับสิ่งเหล่านั้นไหมครับ
1: โมเดลที่เราศึกษามาลงพื้นที่ด้วยคิดแนวคิดต่างๆเขตอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มครบวงจรเราคุยไหมกับอนุของเราหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกสวของเรามองโมเดลนี้ยังไงครับ
0: คือกรรมาธิการเกษตรที่เราศึกษาและให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะเราเห็นปัญหาความยาก
1: เนี่ยมาผสานความเมื่อสักครู่ท่านดร.ชูชีพบอกว่าหน่วยงานนี้ก็คิดอีกแบบนึงโปรเจกต์คนละแบบบางทีจะประสานแต่ว่ามันยังไม่แบบเบลนหรือว่าเอามาให้มันเกิดความสมดุลกันได้ยังไงดีเพราะเขาก็แยกกันทำงานในจุดประสงค์ของเขาในการทำงานเหมือนกันทั้งดร.ชูชีพ
0: ผมคิดว่ามันต้องคิดใหม่แล้วก็ปรับวิธีทำใหม่กระทรวงก็ทำของกระทรวงไปในลักษณะนั้นไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเราต้องทำเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นสักตัวอย่างเขตอุตสาหนะครับเดี๋ยวนี้ BOI เราส่งเสริมถ้าเราBOIการเกษตรมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มคำถามคือมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นเนี่ย SME ก็ GDP ก็อยู่ในประเทศเกษตรกรความมั่งคั่งก็อยู่ที่เกษตรกรแต่ถ้า BOI เราไปส่งเสริมบริษัทต่างชาติเป็นไงครับแรงงานต่างด้าวเงินแน่นอนก็ส่งกลับต่างประเทศครับให้เอาปัจจัยการผลิตนำเข้ามานะครับนั่นก็คือไม่เสียภาษีขาเข้านะครับไม่แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช้โลโก้คอนเทนต์หรือไม่ใช้ปัจจัยผลิตทางด้านการเกษตรแล้วมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่เกิดนอมินีนะครับทั้งการเช่าการซื้อนะอีกหน่อยเพราะภาคการเกษตรเราไม่ได้ขายก็ไม่เป็นแปรรูปก็ไม่ได้ต้นทุนการผลิตก็สูงนะครับพอผลิตไปแล้วก็ไม่รู้ราคาจะเป็นไงสู้ให้เช่าซะดีกว่ากลายเป็นเจ้าของพื้นที่กลายเป็นลูกหาบไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเชิงนโยบายเนี่ยของภาครัฐเนี่ยต้องเอาจริงกับถึงเวลาต้องเอาจริงกับเรื่องนี้นะครับในการส่งเสริมนะครับที่จะสร้างไพลอตโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเอาพื้นที่นะครับศึกษาว่าจะเอาผลไม้ไหนพืชไหนนำร่องก่อนจะเอากล้วยหรือจะเอามะม่วงหรือจะเอาทุเรียนหรือจะเอาม
1: ะปลูกไปแล้วขาดทุนแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษโมเดลแบบที่ท่านเสนออย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกมันยากไปหน่อยฮะท่านดร.ชูชีพ
0: ความยากไม่ใช่อยู่ที่ตัวเกษตรกรนะคุณวิศักดิ์ขออนุญาตเรียนความยากเนี่ยมันอยู่ที่ภาครัฐเอาไหมถ้าภาครัฐเอาแล้วมีแกนกลางอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมีฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมซื้อผลผลิตบอกมะม่วงคุณผลิตต้นทุน3บาทฉันรับซื้อ5บาทแน่นอนคุณขายให้ล้งบริษัทของคุณเองเนี่ยนะครับเพราะคุณเดี๋ยวพอไปแปรรูปหรือขายทั้งผลส่วนพอมีกำไรแล้วก็ปันคืนกลับให้คุณอีกถามว่าเขาจะไม่ผลิตให้ไหมผลิตแน่นอนเพราะยังไงเขาก็ต้องผลิตอยู่ดีแต่ผลิตแล้วในระบบปัจจุบันหาความไม่แน่นอนขายอาจจะขาดทุนราคาตกแต่นี่สมมติราคาตลาด3บาทต้นทุนเขา2บาทตลาด3บาทแต่เรารับซื้อ5บาทเขาจะขายให้ใครเขาก็ต้องขายให้ล้งเขาถูกไหมล้งเขามาสร้างมูลค่าเพิ่มคือมาทำหน้าที่แทนเขานั่นเองคือห่วงโซ่เนี่ยต้นน้ำกลางน้ำโดยเฉพาะกลางน้ำแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและรวบรวมผลผลิตเนี่ยแล้วไปส่งเสริมให้ต้นทุนเขาต่ำพร้อมกับปลายน้ำไปทำตลาดขายให้เนี่ยคือมาทำหน้าที่แทนเกษตรกรเรายอมรับความเป็นจริงไงว่าเกษตรกรไม่เก่งเรื่องการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มต้องมีกลไกกลางมาทำหน้าที่ในส่วนนี้แทน
1: ครับเดี๋ยวถ้าเกิดโมเดลนี้มีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดมีโครงการนำร่องแล้วที่ทางเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะเชิญท่านดร.สุชีพมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับกับแนวทางในการที่จะพัฒนาเรื่องของการเกษตรเป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาครับท่านดร.ชูชีพเอื้อการครับขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัทชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้ชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
3: มงคล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี
4: ้พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะคุณบอลสกันแก้วประจันและยานัทลภัทรดากันเกตค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ติดตามชมกันได้คุณผู้ชมครับรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สแกน QR code ครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทั้งในส่วนของ FacebookTikTok Instagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏเช่นเดียวกันอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
4: ติดตามข่าวแรกของรายการในดวงใจนิรันดร์นะคะแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้
5: โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ครับให้ความสำคัญกับการเตรียมงาน

0: ในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งในส่วนของการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติ
1: โดยที่ประชุมรับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมอัฐิขออภัยค่ะและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์4คณะให้สอดคล้องกับตำแหน่งและภารกิจปัจจุบันพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและหารือแนวทางการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยช่วงใกล้งานพระราชพิธีค่ะ
0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับเรื่องสำคัญการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางกรุงเทพมหานครครับได้มีการประชุมการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียม93ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ให้พร้อมอย่างสมพระเกียรติโดยทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อติดตามความก้าวหน้าในภารกิจด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569
1: สำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้จำนวน93แห่งแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งและซุ้มทรงดอกบัว62แห่งโดยปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้จัดทำเช็คลิสต์รายพื้นที่อย่างละเอียดทั้งสภาพพื้นผิวการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบโดยรอบพร้อมให้สำนักงานเขตลงพื้นที่จริงเพื่อจัดทำผังการใช้งานให้ชัดเจนและวางระบบดูแลซุ้มตลอดช่วงการติดตั้งในส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำ3ล้านดอกโดยกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะนอกจากนี้จะจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตรวม51ช่อเพื่อเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจและรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นเวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองโดยกำชับให้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ
0: ด้านการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีสำนักการโยธาอยู่ในระหว่างการเร่งปรับปรุงผิวจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพร้อมกับการตรวจสอบทางเท้าบ่อท่อบ่อพักท่อระบายน้ำสาธารณูปโภคโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยเน้นย้ำครับให้มีการตรวจสอบโพรงใต้ผิวจราจรและประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการรื้อถอนซ้ำด้านความเรียบร้อยสำนักเทศกิจ ตรียมตั้งกองอำนวยการบริเวณสนามหลวงครับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปจัดกำลังดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และบุคคลไร้บ้านตลอด24ชั่วโมงด้านการแพทย์และสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขวางจุดรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลทีมพยาบาลเดินเท้าและเวชภัณฑ์รองรับประชาชนจำนวนมากด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมรถดับเพลิงประจำจุดสำคัญบริเวณท้องสนามหลวงและพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมประดับตกแต่งบริเวณซุ้มเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและพื้นที่พระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรติพร้อมจัดรถสุขาเคลื่อนที่11คันตู้สุขาผู้สูงอายุ15ตู้รถบรรทุกสิ่งปฏิกูลทางด้านของการประชาสัมพันธ์ครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมเผยแพร่พระราชกรณียกิจคลิปสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์10รูปแบบรวมถึงเส้นทางการเดินทางการปิดเปิดจราจรและขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งติดตั้งจอ LED บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเส้นทางริ้วขบวนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครย้ำครับว่าทุกเรื่องต้องลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดยิ่งเราเห็นรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลดความเสี่ยงจากความไม่รอบคอบได้มากขึ้นและทุกพื้นที่ต้องเตรียมให้พร้อมทั้งในเรื่องของความเรียบร้อยความสะอาดปลอดภัยและสมพระเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนทุกหน่วยงานต้องพร้อม
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทุกหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทางด้านของประสบกรณิกรชาวแม่ฮ่องสอนได้มีการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาชุมชนคนพอเพียงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมรวมใจประสบกรณิกรชาวแม่ฮ่องสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรชาวแม่ฮ่องสอนได้ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชนทยอยมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะ
0: โดยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพารากระดาษสาเป็นต้นและก็ได้มีการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมทั้งจัดทำดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดนะครับเป็นต้นแบบสำหรับเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดมายังกระทรวงมหาดไทยต่อไปทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนตลอดจนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณสถานที่ที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ที่ศาลาชุมชนคนพอเพียงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12 นาฬิกา
1: คุณผู้ชมคะเรายังคงติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมเตรียมพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามราชการจังหวัดสมุทรสงครามประธานพิธีถวายดอกไม้จันทร์และคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: สงครามส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่เข้าหน่วยการและคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมทั้งหมายกำหนดการพระราชพิธีและกำหนดการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคค่ะและรายงานความพร้อมและผลการดำเนินงานเบื้องต้นของคณะกรรมการดำเนินการรวมทั้งสิ้น14ฝ่ายครอบคลุมงานด้านอำนวยการสถานที่การประชาสัมพันธ์พิธีการและการจัดแสดงมหรสพการแพทย์และพยาบาลการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจรการจัดนิทรรศการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการดูแลรักษาความสะอาดอาหารและเครื่องดื่มการจัดทำดอกไม้จันทร์การปฏิคมและงานเลขานุการค่ะ
1: โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดสมดังที่ประสบกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และพร้อมให้ทุกฝ่ายครับคำนึงถึงความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างรอบด้านมาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับจากจังหวัดสมุทรสงครามพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับได้มีการจัดกิจกรรมร้อยมะริด้วยรางไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยโดยที่จังหวัดสุรินทร์ครับได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการจัดกิจกรรมร้อยมะริด้วยรางไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสมาชิกศิลปาชีพนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จากดอกมะลิจากรังไหมสีขาวณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดสุรินทร์
0: โดยมีการตั้งเป้าหมายจำนวน 9,300 ดอกเพื่อส่งมอบให้กรมหม่อนไหมนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งรังไหมสีขาวเปรียบเสมือนสายใยแห่งพระเมตตานำมาถักทอเป็นดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่สื่อถึงความรักความกตัญญูความผูกพันและสะท้อนถึงพลังแห่งความจงรักภักดีของชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งไหมไทยอย่างหาที่สุดมิได้
1: จากที่จังหวัดสุรินทร์ครับนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของประสบกรณิกรที่จังหวัดชัยนาทครับโดยทางศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยวันที่22กันยายน2569เวลา 8:30 นครับณอาคารวิมลคุณากรบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทดร.พัฒนาไทยพิบูลศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี
0: สำหรับในการนี้นายชัยนรงค์กาญจนกันโหพัฒนาการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยปลัดจังหวัดชัยนาทหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทฝ่ายทหารรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทนายอำเภอคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมพิธีกว่า150คนสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเสริมพลังหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นกลไก

0: เสพติดโดยใช้พลังประชาชนการมีส่วนร่วมและแนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายในพิธีผู้ราชการจังหวัดชัยนาทได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนำกล่าวคำปฏิญาณตนและนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง93วินาทีก่อนมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์แก่ผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งใหม่จำนวน12แห่งพร้อมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน12คันเพื่อนำกลับสู่พื้นที่อย่างสมเกียรติค่ะ
1: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านกองพลที่1รักษาพระองค์ครับได้มีการซักซ้อมแผนที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกองพลที่1รักษาพระองค์ครับได้มีการจัดการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องหนุนภักดีกองพลที่1รักษาพระองค์โดยมีผู้แทนจากหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติการทำงานประสานงานการจัดกำลังในแต่ละช่วงของพระราชพิธี
0: การซักซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับลำดับการปฏิบัติเส้นทางและตำแหน่งของกำลังพลในขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวมถึงการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกันโดยครอบคลุมรายละเอียดของริ้วขบวนสำคัญตั้งแต่ริ้วขบวนที่1ถึงริ้วขบวนที่5ค่ะสำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดิษฐานบนพระยานมาศ3ลำคาญก่อนเคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านประตูเทวาภิรมย์เลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังและไปยังบริเวณแยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนที่2เป็นการเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถเข้าสู่ท้องสนามหลวงโดยมีการจัดกำลังและตำแหน่งของส่วนต่างๆในขบวนอย่างเป็นระบบเมื่อพระมหาพิชัยราชรถเข้าสู่ถนนสายกลางของสนามหลวงจะมีการถวายความเคารพตามขั้นตอนก่อนเข้าประจำจุดที่กำหนดริ้วขบวนที่3เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู่บริเวณพระเมรุมาตรโดยมีขั้นตอน
1: ออกของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก่อนอัญเชิญขึ้นบันไดและจัดกำลังพลแต่ละส่วนเข้าประจำตำแหน่งตามลำดับทั้งนี้ครับสำหรับการซักซ้อมแผนที่เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของตำแหน่งการเคลื่อนขบวนลำดับพิธีและการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆอันจะช่วยให้การปฏิบัติจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติ
0: คุณผู้ชมคะสำหรับรายการในดวงใจนิรันดร์ในวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่วันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณเทียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้น

ใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

16นาฬิกาติดตามความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1พร้อมนักประดาน้ำจากหน่วยงานกู้ภัยกลับไปค้นหาลูกเรือเมียนมา5คนที่ยังสูญหายอีกครั้งและตรวจสอบซากเรือหลังมีข้อมูลว่าผู้สูญหายบางส่วนอาจยังติดอยู่ภายในโดยภารกิจวันนี้เมื่อถึงพื้นที่เจ้าหน้าที่ประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลาเพื่อตรวจสอบสภาพตัวเรือและหาสาเหตุของการอับปางก่อนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลเมืองสิงห์บุรีเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับน้ำฝนและสูบน้ำจากบ้านเรือนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนพนังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เสริมบิ๊กแบ็กป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนขณะที่ของขึ้นที่สูงส่วนในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังมีการปรับเปลี่ยนกำลังในวันพรุ่งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและสอบต.พร้อมกันนี้จะผลักดันศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเพื่อนำไปสู่การโอนถ่ายอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่มีบทบาทในการแก้ปัญหามากขึ้นโดยให้อำเภอมีอำนาจตัดสินใจในระดับหนึ่งไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและภาคีเครือข่ายเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโดยเร่งนำลงใต้ดินในพื้นที่สำคัญเพื่อยกระดับความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ IMF World Bank ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยมีพร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าและนำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกันประเทศญี่ปุ่น Les Walking Course ประเภทชาย Half Marathon ระยะทาง 21.1 กิโลเมตรมีนักกีฬานำม้วนเดียวจบทำเวลา1ชั่วโมง23นาที32วินาทีเหรียญเงินโตชิคาซูยามานิชิเจ้าภาพญี่ปุ่นทำเวลาตามหลัง4นาที29วินาทีและเหรียญทองแดงเชเวบยองกวางจากเกาหลีใต้เวลา1ชั่วโมง28นาที35วินาทีส่วนประเภทหญิงฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรมีนักกีฬาร่วมชิงชัย8คนจาก5ชาติเหรียญทองเป็นของหยางหลิงจิ้งจากจีนทำเวลา1ชั่วโมง33นาที40วินาทีซึ่งเป็นเหรียญทองเดินทนเหรียญที่2ของทัพนักกีฬาจีนส่วนเหรียญเงินคริสติน่ามูโรโซวาจากคาซัคสถาน1ชั่วโมง35นาที25วินาทีและเหรียญทองแดงเจียงหยุ่นเยี่ยนจากจีนเวลาตามหลังคริสติน่า1วินาทีหมดเวลาของ NBT News เวลา16นาฬิกาแล้วค่ะ

0: ต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ซากกระดูกของมังกรเพิ่งจะถูกค้นพบบนหน้าผาณชายฝั่งทางใต้
1: จูราสสิกโคดอซิสประเทศ
0: มันคือสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดยักษ์ซึ่งปกครองท้องทะเลในยุคเดียวกับที่ไดโนเสาร์ปกครองแผ่นดินชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคืออิทิโอซอร์กระดูกถูกเก็บรักษาดีมากจนมันอาจให้ความรู้ใหม่แก่เราเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ที่น่าทึ่งตัวนี้เรากับทีมนักวิทยาศาสตร์จะจำลองโครงกระดูกของมันขึ้นใหม่และเปรียบเทียบกับสัตว์ในยุคปัจจุบันเราจะทำความเข้าใจหน้าตาของมันและมันใช้ชีวิตอย่างไรในมหาสมุทรเปิดนี่อาจเป็นอิทิโอซอร์สายพันธุ์ใหม่หรือไม่การค้นหาหลักฐานจะนำเราไปสู่การสืบสวนเชิงนิติเวชอันน่าทึ่งว่ามันตายอย่างไร
2: ผมว่าเรากำลังดูปริศนาฆาตกรรมอายุ200ล้านปี
0: เราอาจเปิดเผยโลกที่ไม่ธรรมดาของทะเลจูราสสิกที่เคยมีอยู่นอกชายฝั่งของเรานี่เอง
1: แอนเทนเบอร์รากับมังกรทะเล
0: เรื่องราวของมังกรที่น่าเหลือเชื่อนี้เริ่มต้นที่นี่ในดอเซตนอกชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษบทหนึ่งในแหล่งทางธรณีวิทยาที่สำคัญมากของโลกจูราสสิกโคสนั่นเองมันทอดยาวเกือบ100มาจากเดวอนไปถึงดอเซตที่นี่เองที่นักโบราณคดียุคแรกเริ่มได้พบหลักฐานว่าโลกเคยถูกปกครองด้วยสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่ไม่เหมือนกับสิ่งใดในโลกวันนี้หลักฐานของสัตว์ที่เคยมีชีวิตเมื่อนานมาแล้วยังคงถูกพบได้บนชายหาดแห่งนี้นักสะสมฟอสซิลมาที่นี่เป็นร้อยปีแล้วครับและหน้าผาที่ถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็วนี้ก็คอยมอบสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าค้นหาอย่างไม่รู้จบผมเริ่มล่าฟอสซิลตั้งแต่ผมยังเด็กแล้วผมไม่เคยลืมความตื่นเต้นของการรอคอยว่าคุณอาจค้นพบอะไรบ้างฟอสซิลที่พบได้มากที่นี่คือเปลือกของสัตว์ที่เรียกว่าแอมโมไนท์คุณจะพบมันได้ทั่วเลยครับมีอันหนึ่งตรงนี้บนหินก้อนนี้คุณจะเห็นวงกลมหอยแต่มันถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปเยอะแต่บางครั้งถ้าคุณโชคดีคุณจะพบหินก้อนเล็กแบบนี้และถ้าลองดูคุณจะเห็นขอบตรงนี้ของเปลือกแอมโมไนท์และถ้าผมทุบมันขอสวมแว่นป้องกันก่อนนะถ้าผมทุบมันน่าจะเป็นยังไงครับว้าวโชคดีจริงๆความจริงแอมโมไนท์พบได้ทั่วไปบนชายหาดนี้แต่ว่านานๆครั้งสิ่งที่หายากและน่าตื่นเต้นจริงๆก็จะถูกค้นพบส่วนใหญ่พบโดยชายคนนี้หนึ่งในนักล่าฟอสซิลที่เก่งที่สุดที่ผมรู้จักคริสมัวร์ได้มาเก็บฟอสซิลที่นี่มานานกว่า30ปีแล้วไม่นานนี้เขาไปพบหินก้อนหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าอาจมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่กลับมาที่เวิร์กช็อปของเขาเขาค้นพบ

0: ่านี้มันมีปากมันมีฟันและมีครีบคางด้วยคางแต่ตัวอะไรล่ะระหว่างกิ้งก่าและปลาแต่โครงกระดูกที่สมบูรณ์นั้นหายากและโดยเฉพาะตัวที่คริสเพิ่งค้นพบก็แตกต่างอย่างมากจากทุกตัวที่เคยพบที่นี่มาก่อนคริสพาผมไปดูว่าชิ้นส่วนอิคิโอซอร์ที่เหลือน่าจะอยู่ตรงไหนบนหน้าผาเหนือชายหาดแห่งหนึ่งที่เขาพบชิ้นส่วนครีบมันอยู่บนชั้นหินอ่อนใกล้กับส่วนยอดของหน้าผาแต่การจะเข้าถึงมันได้คริสต้องขุดดินเหนียวออกก่อนเป็นตันเลยในยุคจูราสสิกนั้นทะเลปกคลุมพื้นที่นี้ทั้งหมดที่ก้นทะเลตะกอนที่พัดมาจากแผ่นดินเปลี่ยนเป็นชั้นทับถมของหินปูนเมื่อแผ่นดินสูงขึ้นน้ำทะเลลดลงตอนนี้คุณก็พบซากของสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลโบราณนั้นอยู่ในชั้นหินนอกจากซากของแอมโมไนก็มีกระดูกของปลาเช่นฉลามแต่สุดยอดนักล่าของยุคนั้นคือกิ้งก่าอิทิโอซอร์พวกมันปกครองท้องทะเลนานกว่า150ล้านปีหลังจากได้รับอนุญาตให้ขุดค้นทีมก็ปีนหน้าผาลงไปยังชั้นที่พวกเขาคาดว่ามีกระดูกที่เหลือ
1: ต้องการเชือกอีก1เมตรเพราะเราต้องลงไปอีก
0: นักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่ามันหน้าตาอย่างไรและมีนิสัยอย่างไรกลับมาที่หน้าผาคริสกับเพื่อนร่วมทีมทำงานอย่างขันแข็งแต่พวกเขายังไม่เจอกระดูกเลย
2: ชิ้นนี้ใหญ่มากเลยเหมือนกับป้ายล้มศพเอาล่ะพร้อมนะ
0: คริสเชื่อว่าโครงกระดูกที่เป็นเจ้าของครีบนั้นต้องอยู่แถวๆนี้แน่พวกเขาจึงเช็คหินทุกก้อน
1: เป็นชั้นสวยมากเอาล่ะพร้อมไหม
3: เอานะ
1: มีอะไรน่าสนใจไหม
3: ลองมาดูกันไม่มี
1: โยนออกไปเลยสองสาม
2: เจออะไรบ้างไหม
1: ยังไม่เจอครับ
2: โอ้งานหนักชะมัดเลยหวังว่าจะเจออะไรนะผมแทบไม่อยากมองเลย
1: กระดูก
2: เจอกระดูก
1: กระดูกเพียบเลยมีตรงนี้ด้วย
2: เจออะไรแล้ว
0: ในที่สุดทีมงานก็เจอรางวัล
2: เราเจอกระดูกตรงนี
1: ้โอ้ใช่เยอะเลยดูนี่สิ
2: เยี่ยมไปเลย
1: ดูสิ
2: อะไรอีกเนี่ยกระดูกสันหลังเหรอ
0: แต่กระดูกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทีมงานหวังว่าจะเจอแทนที่จะนอนพาดไปตามขอบหน้าผาโครงกระดูกดูเหมือนจะฝังเข้าไปด้านใน
2: เราต้องขุดลงไปในนั้น
0: แปลว่า งานหนักกว่าเดิมและที่แย่กว่านั้นพายุก็กำลังมา
2: ฝนเพิ่งเริ่มตกครับผมว่าพวกเราต้องหนีแล้วล่ะ
0: แรงและฝนตกหนักอาจทำให้ดินถล่มได้ซึ่งอาจจะทำลายโอกาสในการเคลื่อนย้ายกระดูกมันเป็นตอนหลังพายุแบบนี้เองที่คริสพบขาหน้าหรือครีบมังกรทะเลของเราและมันทำให้เขาเชื่อว่าฟอสซิลชิ้นนี้พิเศษคุณจะเห็นว่าทำไมเมื่อลองเปรียบเทียบมันกับครีบของอิทิโอซอร์ที่มักจะพบแถวนี้
2: นี่คือตัวเตวัยครับและนี่คือครีบของสัตว์ตัวนี้และเมื่อลองเทียบกับอันนี้

0: มันใหญ่มากโอ้ใช
1: ่ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลย
0: มันมีกระดูกนิ้วประมาณ6แถวแล้วตัวนั้นล่ะ
1: ผมว่าอย่างน้อย 8-9 แถวในแนวนอนและชัดเจนว่ารู้ไหมมันยาวกว่ามาก
0: ผมเห็นว่ามันมีนิ้วเยอะกว่าเป็น2เท่า
1: แล้วรูปร่างของครีบก็ต่างกันเลย
0: ค่อนข้างต่างกันแปลว่าเป็นพันธุ์ใหม่เหรอครับ
1: ผมว่าใช่นะครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
0: น่าตื่นเต้นจังมันยากมากๆที่จะเจออิทิโอซอพันธุ์ใหม่ในวันนี้ถึงตอนนี้เราพบแค่9สายพันธุ์ที่นี่ใน200ปีที่ผ่านมาแต่ครีบที่แปลกประหลาดนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างว่าอิทิโอซอประหลาดนี้เป็นอย่างไรเมื่อพยายามหาคำตอบเราต้องสร้างโมเดล3มิติของมันขึ้นมาซึ่งขั้นแรกเราต้องนำครีบไปสแกนซะก่อนเพื่อจำลองภาพขึ้นมาสแกนเนอร์จะถ่ายภาพเอ็กซเรย์นับพันภาพจับภาพตัดขวางของฟอสซิลขณะที่หมุนไปในไม่ช้าภาพถ่ายแรกก็ปรากฏขึ้น
1: เหลือเชื่อเลยครับภาพชัดมากเลยคุณยังเห็นกระดูกที่นอนอยู่ใต้แผ่นครีบด้วย
2: ขณะนี้เรามีแค่ส่วนแรกครับเราจะสแกนตัวอย่างนี้อีกหลายครั้งและรวมมันขึ้นมาให้กลายเป็นภาพ3มิติ
0: ภาพสแกนของครีบจะถูกส่งไปที่มหาวิทยาลัยบริสตอลที่นั่นนักวิทยาศาสตร์จะแยกกระดูกทีละชิ้นภายในหินและประกอบมันขึ้นมาเป็นโมเดล3มิติรายละเอียดสูงทีมงานตื่นเต้นมากกับรูปทรงและโครงสร้างของครีบนี้ผมจึงมาดูว่าทำไม
3: เรามีครีบที่สมบูรณ์ครับโดยมาจากโครงกระดูกซึ่งเราจำลองแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่งั้นนี่จึงใกล้เคียงกับหน้าตามันที่สุดแล้วเราสามารถใช้ครีบนี้เพื่อพยายามระบุว่ามันเป็นสปีชีส์ไหนเพราะขนาดของครีบนี้แล้วก็วิธีที่กระดูกเชื่อมต่อกันมันต่างจากอิคทิโอซอรัสชนิดอื่นครับเราคิดว่านี่อาจเป็นสายพันธุ์ใหม
0: ่โอ้งั้นก็ดีเลย
3: มันจะน่าตื่นเต้นมากครับ
0: เรายังไม่รู้แน่ชัดจนกว่าจะเจอร่างกายส่วนที่เหลือแต่ครีบนี้บอกเราได้ไหมว่าสัตว์ตัวนี้ว่ายน้ำอย่างไร
3: ครีบนี้มีกระดูกเยอะครับซึ่งจะทำให้มันแข็งแรงดีแล้วก็ยังทำให้มันสามารถเคลื่อนผ่านน้ำได้ง่ายด้วย
0: มันต้องมีกระดูกอ่อนอยู่รอบๆใช่ไหม
3: ใช่ครับช่องว่างระหว่างกระดูกจะเต็มไปด้วยกระดูกอ่อนรวมถึงรอบๆตัวครีบเองด้วยทำให้รูปร่างเหมือนใบพายโดยมีภาพตัดขวางคล้ายปีกเครื่องบินมันจึงผ่านน้ำได้ง่ายมาก
0: ๆมันพับลงข้างตัวได้ไหม
3: น่าจะไม่นะครับดูจากกล้ามเนื้อแล้วก็ตำแหน่งของมันคาดว่ามันเคลื่อนไหวขึ้นลงช่วยให้มันเลี้ยวได้รวดเร็วหรือว่ายไปตรงๆเมื่อมันต้องการโดยใช้พลังงานน้อยลง
0: ขอบคุณมากร่างของครีบและวิธีที่มันเคลื่อนไหวดูคล้ายกับวิธีที่สัตว์ชนิดหนึ่งในยุคปัจจุบันใช้งานครีบของมันสัตว์ชนิดนี้มักอาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนอย่างเช่นที่แคริบเบียนทะเลที่นี่อบอุ่นอุณหภูมิน่าจะไม่ต่างจากประเทศอังกฤษในยุคจูราสสิกและสัตว์ที่ผมพูดถึงก็คือโลมาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่กิ้งก่าเหมือนอิทิโอซอแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองตระกูลก็มีรูปร่างที่คล้ายกันมากครีบข้างตัวเหมือนใบพายช่วยพวกมันทรงตัวหรือเลี้ยวเมื่อตัดผ่านน้ำและทั้งคู่มีครีบหลังคล้ายกันฉะนั้นแม้จะเกิดห่างกัน200ล้านปีโลมากับอิทิโอซอก็มีรูปร่างเหมือนกันหลายส่วนครับนั่นเพราะพวกมันมีวิวัฒนาการคล้ายกันเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันเช่นเดียวกับโลมาอิทิโอซอก็มีวิวัฒนาการจากสัตว์ที่เคยอยู่บนบกเมื่อพวกมันปรับตัวสู่ชีวิตในน้ำพวกมันก็เสียความสามารถในการเดินร่างกายพวกมันเพรียวขึ้นและขาทั้งสี่ก็เปลี่ยนไปเป็นครีบเพื่อการว่ายน้ำ แต่อิทิโอซอก็แตกต่างจากโลมาด้วย2ข้อใหญ่ๆหางโลมามีแผนหางในแนวนอนพวกมันว่ายไปข้างหน้าโดยการตีหางขึ้นและลงแต่เรารู้จักฟอสซิลว่าหางอิทิโอซอมีครีบแนวตั้งเหมือนกับฉลามพวกมันจึงน่าจะว่ายน้ำได้วิธีคล้ายๆกันโดยการสะบัดหางไปมาด้านข้างอิทิโอซอยังต่างจากโลมาตรงที่มันมีครีบก้นสิ่งนี้ช่วยมันทรงตัวขณะว่ายน้ำและอีกครั้งครีบของอิทิโอซอของเรามีขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษดูคล้ายกับของฉลามครีบขาวในมหาสมุทรรูปทรงนี้ช่วยฉลามครีบขาวเดินทางได้ไกลโดยใช้พลังงานร่างกายน้อยมากขณะหาอาหารฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอิทิโอซอของเราก็เป็นนักเดินทางระยะไกลและมาที่ทะเลของเขตลามริจิสไม่บ่อยนักซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่มีใครเคยพบมันที่นี่มาก่อนกลับไปที่ไซต์ขุดในที่สุดฝนก็หยุดตกทีมงานต้องพยายามขุดส่วนที่เหลือของมังกรก่อนสภาพอากาศจะแย่ลง
3: หินมันแข็งมากเลยครับมันทำหมุดของเราหักเลยเห็นหรือยังว่าเราต้องเจอกับอะไร
0: ในที่สุดพวกเขาก็พบสัญญาณของโครงกระดูกที่เหลือ
1: ในนั้นมีกระดูกเยอะมากครับ
2: ครับ
1: ซี่โครงและอีกหลายอย่างเลย
0: และมีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นอีกอย่าง
2: ผิวหนัง
1: เหรอ
2: ใช่ใช่ยาวไปตรงนี
4: ้โอ้จริงเหรอ
0: พวกเขาพบร่องรอยของฟอสซิลผิวหนัง
4: หายากใช
1: ่หายากมาก
0: ก้อนหินที่มีกระดูกกับผิวหนังจะโยนลงไปเหมือนก้อนอื่นไม่ได้พวกเขาต้องผูกมันอย่างระวังและค่อยหย่อนลงไป
1: ก้อนแรกลงไปแล้วยังเหลืออีกเยอะแต่ถ้าทำได้แบบนี้ผมจะพอใจมาก
0: สองสัปดาห์หลังจากพวกเขาเริ่มงานผมก็กลับไปที่นั่นเพื่อเช็คความคืบหน้าคริสก็พาผมไปดูว่าเจออะไรแล้วบ้าง
1: ครับตรงนี้มีเยอะเลยครับผมขอเช็คก่อนนะ
0: ผมเห็นอะไรตรงนี
1: ้
0: ค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหม
1: ตรงนี้เขาจะเห็นที่สะท้อนแสงอาทิตย์คือชิ้นส่วนของกระดูกสันหลัง
0: ว้าว
1: และนี่คือซี่โครงที่ยังติดอยู่กับกระดูกสันหลังและนี่คือส่วนยอดสันหลังที่ตั้งขึ้นบนหลัง
0: ของสันหลัง
1: ใช่มันคือส่วนที่เข้มมากเขาจะเห็นรอยประทับของมันด้วย
0: นี่เป็นข่าวดีมากแต่ผมยังสงสัยบางอย่างแล้วหัวมันต้องอยู่ทางนี้หรือทางนี้
1: น่าจะทางนี้ในหินก้อนถัดไป
0: แต่มันไม่อยู
1: ่ยังไม่เจอครับ
0: โอ้แย่จังต้องขุดอีกกี่ตันเนี่ย
1: โอ้ย ไม่กี่ตันหรอก
4: โอเค
0: เมื่อย่อนก้อนหินมาถึงชายหาดทีมงานจะเอาหินปูนส่วนเกินออกให้มากที่สุดเพื่อให้มันเบาลงแต่ยังไงมันก็หนักอยู่ดีฉะนั้นเพื่อขนมันกลับลามริจิสพวกเขาต้องขนมันขึ้นแพและใช้เรือลากกลับไปเป็นครั้งแรกในรอบ200ล้านปีอิทิโอซอประหลาดของเราได้กลับลงน้ำอีกครั้ง การขุดอาจจะจบแล้วแต่การสืบสวนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้มันกลายเป็นงานละเอียดต้องไม่ใช้ค้อนปอนแต่ใช้สิวไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเลาะหินปูนออกเป็นชิ้นเล็กๆมันเป็นงานละเอียดที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายวันผ่านไปเปลี่ยนเป็นสัปดาห์คริสกับทีมงานทำงานอย่างใจเย็นเพื่อเปิดเผยกระดูกมากขึ้นและขณะที่ทำไปกระดูกก็เปิดเผยบางอย่างที่น่าสนใจมากผมไปที่เวิร์กช็อปของคริสเพื่อดูสิ่งนั้น
1: ค่อยๆเบียดผ่านพรีซีโอซอหน่อยนะ
0: ที่นี่เหมือนถ้ำอลาดินจริงๆหลังจากทำงานหลายสัปดาห์คริสก็เปิดเผยกระดูกสันหลังและซี่โครงโอ้พระเจ้า
1: ทำได้เท่านี้แล้ว
0: และตอนนั้นเองที่เขาพบสิ่งที่น่าตกใจ
1: ดูเหมือนมันถูกโจมตีครับ
0: พระช่วย
1: กระดูกซี่โครงหักหลายท่อนเลยถ้ามองตามซี่โครงท่อนหนึ่งลงไปทางนี้มาถึงนี่ชิ้นนี้ต้องเชื่อมต่อกับนี่ซึ่งควรไปต่อตรงนั้น
0: คือ
1: ซี่โครงหนึ่งหักออกเป็นสามท่อน
0: น่าแปลกจริงๆแล้วตรงนี้ล่ะ
1: ตรงนี้คือกระดูกสันหลังความจริงมันถูกดึงออกไปผมมั่นใจว่าเกิดขึ้นตอนมันมีชีวิตและครีบหน้าของมันก็ถูกกระชากออกไป
0: แล้วมันไปไหนล่ะแต่มันอยู่ผิดที่ใช่ไหมผมหมายถึงมันชี้ไปผิดทางเนี่ย
1: มันควรจะอยู่ในท่านี้ละแต่หันไปอีกทางมันถูกฉีกออกและหมุนกลับด้าน
0: พระเจ้าช่วยแล้วหัวมันอยู่ไหน
1: หัวควรอยู่ตรงนี้นั่นคือกระดูกสันหลังท่อนสุดท้าย
0: หลังต้นคอ
1: ครับหัวถูกกระชากออกไปและไม่เหลือหลักฐานเลยไม่เหลือเศษกระดูกมันหายไปเลย
0: งั้น มันถูกฆ่าเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอ
1: ครับเพราะว่ามันถูก
0: นักล่าตัวนั้นบดหัวมันเหรอ
1: ใครจะรู้ผ่านมา200ล้านปีแล้วเราคงได้แต่เดาครับ
0: งั้นมันคือเหยื่อฆาตกรรมที่ศพยังไม่สมบูรณ์เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเราต้องเปิดเผยกระดูกที่เหลือก่อนฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกัน

0: วกเขาดึงผมมาช่วยด้วยนี่มันยากกว่าที่เห็นฮะ
1: ดีมากครับคุณมาทำอาทิตย์ละ3วันได้ไหมครับ
0: โอเคไหม
1: ดีครับดี
0: ไม่เข้าใกล้กระดูกเกินไป
1: ไม่ครับไม่เลย
0: โอ้โล่งอกไปทีแต่ส่วนหัวที่หายไปล่ะถ้ามันถูกกระชากออกจริงคริสเชื่อว่าเขายังมีโอกาสพบมันอยู่สักแห่งบนชายหาดฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเขาจะออกไปสำรวจบริเวณที่พบหินก้อนแรกช่วงเวลาดีที่สุดคือหลังจากมีพายุเมื่อคลื่นลมแรงพัดพายและเศษขยะและอาจจะเปิดเผยหินที่อยู่ข้างใต้

0: พื่อค้นหาว่าอิทิโอซอของเราพบจุดจบได้อย่างไรเราได้ส่งรูปถ่ายของฟอสซิลไปให้บางคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการสืบสวนหาสาเหตุการตายของสัตว์ดึกดำบรรพ์
1: คุณส่งรูปไปให้ผมแต่ผมต้องดูรอยแตกของจริงทีนี้อย่างแรกเลยผมเห็นสิ่งนี้ถ้าดูดีๆคุณจะเห็นรอยปูดโปนตรงซี่โครงนี้นี่คือตรงที่ซี่โครงสมานหลังจากหักไปและสัตว์ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ต่อมีรอยกัดตรงนี้ยาวไปตามกระดูกครีบและคุณจะเห็นมันถ้าคุณดูตรงนี้โดยเฉพาะชิ้นนี้ลองดูรอยแตกตรงนี้สอดคล้องกับรอยแตกตรงนั้นแล้วเราจะเห็นการหักเป็นแถวเลยซึ่งไม่มีกระดูกงอกใหม่มีบางอย่างบดกระดูกซี่โครงนี้แล้วดูที่กระดูกสันหลังสิส่วนนี้ยังคงสมบูรณ์แบบแต่แล้วตรงนี้มันหักยาวลงไปถึงตรงนั้นนั่นคือท่อนสุดท้ายที่หักแล้วมันก็สมบูรณ์ดีอีกครั้งคือจากนี่ถึงนี่เสียหายหนักบนซี่โครงจากนี่ถึงนี่ก็เสียหายตรงนี้ด้วยและตรงกระดูกท้องอีกนิดหน่อยผมว่ามันมีการกัดเหนือบริเวณนี้ทั้งหมดนี่น่าจะเป็นความกว้างของกะโหลกของสัตว์ที่กัดมัน
2: ครับครับใช่มันเข้ามาแบบนี้
1: ประมาณนั้นครับใช่มีการกัดแรงมากทำให้มันบาดเจ็บสาหัสจำไว้ว่าซี่โครงปกป้องปอดของมันนี่คือสัตว์ทะเลที่หายใจด้วยปอดแต่เพื่อการลอยตัวฉะนั้นเมื่อซี่โครงถูกเจาะเม
2: ื
1: ่อปอดถูกเจาะสัตว์ตัวนี้ตายแงะแกะมันหายใจไม่ได้และมันจะจมดิ่งไปสู่ก้นทะเลด้วยเป็นไปได้ว่าสัตว์นักล่าที่ฆ่าสัตว์ตัวนี้น่าจะเพราะมันหาอาหารไม่ได้กินหรอกครับ
2: โอ้ไม่เลยผมว่ามันแค่ฆ่ามันไม่ได้กินไม่งั้นคงไม่เหลือเท่าน
1: ี้งั้นเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นแถวผิวน้ำ
2: ใช่
1: แต่ทันทีที่มันบาดเจ็บแบบนี้มันจะจมเหมือนก้อนหินไปสู่ก้นมหาสมุทรแล้วมันก็หายไปจากสัตว์ที่พยายามจะกินมันครับ
0: ดูเหมือนว่าทฤษฎีถูกโจมตีของคริสจะถูกต้องแต่สัตว์แบบไหนกันล่ะที่จะสร้างความเสียหายแบบนี้ให้มังกรทะเลของเราได้ฟอสซิลที่ค่อนข้างแปลกในคอลเลกชันของคริสอาจให้เบาะแสได้นี่คือฟอสซิลมูลของอิทิโอซอร์เราเรียกว่าคอปเปอร์ไรท์และที่น่าสนใจก็คือภายในอึก้อนนี้คุณจะเห็นเกล็ดปลานั่นแสดงว่าอิทิโอซอร์เป็นสัตว์กินปลาแต่ยิ่งกว่านั้นชิ้นนี้ยิ่งน่าสนใจกว่าอีกเพราะว่าในอึก้อนนี้มีเขี้ยวของอิทิโอซอร์ฉะนั้นสัตว์ที่สร้างสิ่งนี้น่าจะกินพวกเดียวกันมันกินอิทิโอซอร์สายพันธุ์อื่นเป็นไปได้ไหมว่ามังกรของเราถูกฆ่าโดยพวกเดียวกันเพื่อหาคำตอบผมมาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่สตุตการ์ดประเทศเยอรมนีที่นี่พวกเขามีตัวอย่างของอิทิโอซอร์ที่หลากหลายและน่าทึ่งที่สุดในโลกพวกมันมีหลายขนาดและรูปร่างแต่จากอิทิโอซอร์ทุกตัวที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ200ล้านปีที่แล้วมีอยู่พันหนึ่งที่น่ากลัวเป็นพิเศษนี่คือเทมโนดอนโตซอรัสหนึ่งในมังกรทะเลตัวใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบพวกมันตัวยาวได้ถึง10เมตรและกระดูกบางชิ้นที่ถูกพบบ่งชี้ว่ามันอาจตัวโตได้มากกว่านั้นอีกครับซากของอสูรทะเลที่น่าสะพรึงกลัวตัวนี้ถูกค้นพบในเมืองหินนอกเมืองสตุตการ์ดนี่คือฟอสซิลเทมโนดอนโตซอรัสที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยพบนักล่าขนาดยักษ์นี้มีดวงตาใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด ซึ่งน่าจะทำให้มันมีสายตาที่ดีมากไม่เพียงแค่นั้นแต่ดวงตายังถูกล้อมไว้ด้วยวงแผ่นกระดูกเป็นเกราะป้องกันจากแรงดันในน้ำลึกฉะนั้นดวงตาขนาดลูกฟุตบอลอสุรกายนี้จึงออกล่าได้ทุกความลึกในมหาสมุทรยุคจูราสสิกและมันยังมีเขี้ยวคมเป็นแถวซึ่งทำให้มันกัดกระชากได้ทุกอย่างฟันพวกนี้รูปร่างเหมือนใบมีดเหมาะสำหรับการตัดทะลุเนื้อและนี่คืออีกตัวอย่างของเทมโนดอนโตซอรัสที่พิสูจน์แน่ชัดว่ามันเป็นนักล่าจริงๆนี่คือกระเพาะของมันและในท้องของมันนั้นคุณจะเห็นกระดูกกลมๆเล็กๆนั่นคือกระดูกสันหลังของลูกอิทิโอซอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเทมโนดอนโตซอรัสสามารถขบือบลูกอิทิโอซอแต่มันจะสามารถกินอิทิโอซอตัวใหญ่เหมือนของเราได้ไหมฟอสซิลของเทมโนดอนโตซอรัสที่ถูกพบในที่อื่นด้วยรวมถึงจูราสสิกโคสฉะนั้นอสูรตัวนี้จึงเป็นผู้ต้องสงสัยของเราเพื่อสืบคดีของเราต่อไปเราจะต้องวิเคราะห์อีกตัวอย่างของสปีชีส์เดียวกันที่ถูกพบในจูราสสิกโคสนี่คือกะโหลกของเทมโนดอนโตซอรัสและอย่างที่คุณเห็นครับมันใหญ่มากตัวอย่างนี้ถูกพบโดยแมรี่แอนนิงบนชายหาดดอร์เซตในศตวรรษที่19แล้วเราหวังว่าจะใช้สิ่งนี้ร่วมกับเทคนิคล่าสุดเพื่อหาว่าขากรรไกรน่ากลัวนี้ทรงพลังแค่ไหนกันแน่ฉะนั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเราจะพยายามคำนวณหาค่าแรงกัดของเทมโนดอนโตซอรัสขั้นแรกคือต้องสแกนกะโหลกก่อนเครื่องสแกนนี้จะช่วยทีมได้ไม่ใช่แค่จำลองกะโหลกของเทมโนดอนโตซอรัสขึ้นมาแต่ยังประมวลขนาดกล้ามเนื้อขากรรไกรของมันซึ่งพวกเขาจะคำนวณแรงกัดของนักล่าตัวนี้ดูว่ามันแข็งแรงพอจะฆ่าอิทิโอซอของเราหรือไม่เทมโนดอนโตซอรัสนั้นต่างออกไปตรงที่พวกมันมีฟันซี่ใหญ่แหลมคมเพื่อตัดทะลุเนื้อแต่อิทิโอซอสายพันธุ์อื่นล่าเหยื่ออย่างไรล่ะเพื่อหาเบาะแสผมจึงมาดูพฤติกรรมของนักล่ายุคปัจจุบันนั่นคือตะโขงครับจากอินโดนีเซียอย่างที่คุณเห็นปากของมันไม่ได้กว้างและแบนเหมือนจระเข้แอฟริกาแต่ยาวและเรียวและเพราะรูปร่างนั้นต้านน้ำน้อยมากพวกมันจึงงับปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกมันเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามจริงๆ

0: อิทิโอซอร์น่าจะกินอาหารด้วยวิธีคล้ายแบบนั้นปากของมันมีรูปร่างคล้ายกับของตะโขงมากเรียบง่ายแข็งแรงเพื่อจับเหยื่อมันไม่ต้องเคี้ยวเพราะขากรรไกรด้านหลังมันใหญ่พอที่พวกมันจะกลืนเหยื่อลงไปทั้งตัวได้เหมือนกับที่ตะโขงกินฉะนั้นจึงไปได้ว่าอิทิโอซอของเรามีฟันและปากที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจับปลาและปลาหมึกตัวเล็กและลื่นคล้ายกับที่ตะโขงทำกลับมาที่ลามรีจิสการทำงานกับกระดูกได้มอบการค้นพบครั้งใหญ
1: ่ yes.
0: คริสพบว่ามีฟอสซิลผิวหนังปะปนอยู่เกือบทั่วทั้งโครงกระดูก
2: ผมคิดว่ามันปกคลุมอยู่ทั่วเลย
0: มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเจอผิวหนังในฟอสซิลไม่ต้องพูดถึงเยอะแบบนี้เฟียนสมิติกผู้เชี่ยวชาญด้านฟอสซิลผิวหนังจึงมาเก็บตัวอย่างไปที่แล็บของเขา
3: เราจะดูว่ามีหลักฐานของเม็ดสีดั้งเดิมอยู่ในผิวหนังไหม
2: โอ้ชิ้นนี้ดูดีเลย
3: นั่นแหละครับผมว่าเพอร์เฟกต์เลย
0: เฟียนหวังว่าตัวอย่างที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีอาจบอกได้ว่าผิวหนังนั้นมีหน้าตาอย่างไรและแม้แต่สีอะไรกลับไปที่มหาวิทยาลัยบิสโตพวกเขาวางตัวอย่างฟอสซิลผิวหนังชิ้นเล็กๆในเครื่องมือที่จะเคลือบมันด้วยผงทองคำอนุภาคเล็กจิ๋ว

0: สิ่งนี้จะสะท้อนลำแสงของเครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปน่าเหลือเชื่อมากที่คุณจะเห็นตัวอย่างผิวหนังบนฟอสซิลโบราณขนาดนี้แต่กล้องไมโครสโคปเครื่องนี้ยังสามารถขยายภาพของมันได้เป็นหมื่นเท่าอีกด้วย
1: ตรงนี้เราพบผิวหนังถูกรักษาไว้ค่อนข้างดีในอีกที่โอซอของเราแม้จะผ่านมา200ล้านปีแล้วโครงสร้างที่เราดูอยู่นี้มีขนาดประมาณครึ่งไมโครเมตรและ1ไมโครเมตรก็คือ1ในล้านเมตรและคุณเห็นเม็ดเล็กๆเหล่านี้และนี่ก็คือเมลาโนโซมเมลาโนโซมประกอบด้วยเม็ดสีที่คุณพบในขนสัตว์หรือว่าขนนกหรือผิวหนังกิ้งก่าความหนาแน่นและการกระจายตัวของมันจะบอกได้ว่ารวมๆแล้วสัตว์ตัวนี้มีสีอะไรเช่นเมื่อมีความหนาแน่นสูงหมายถึงมันจะมีสีเข้มความหนาแน่นต่ำแปลว่ามีสีอ่อนบริเวณนี้คือส่วนหลังมีเมลาโนโซมความหนาแน่นสูงจึงมีเม็ดสีเยอะมากและเมื่อเราดูตัวอย่างที่มาจากท้องของมันเราไม่เห็นเม็ดสีหนาแน่นมากเท่านี้จึงเป็นไปไม่ได้ว่ามีหลังสีเข้มมากกว่าที่ท้องและนี่สอดคล้องกับรูปแบบสีที่เราเรียกว่าเคาน์เตอร์เชดดิ้งในสัตว์ยุคใหม่
0: คุณจะเห็นเคาน์เตอร์เชดดิ้งได้ในสัตว์ทะเลยุคใหม่หลายชนิดยกตัวอย่างเช่นปลาฉลามขาวยักษ์ทั้งสัตว์นักล่าและเหยื่อต่างก็มีสีแบบนี้มันทำให้มองเห็นได้ยากทั้งจากด้านบนและด้านล่าง
1: และนี่คือครั้งแรกที่เราเห็นหลักฐานของเคาน์เตอร์เชดดิ้งในอิคทิโอซอร์
0: นั่นก็เป็นก้าวต่อไปในการศึกษาของเราเกี่ยวกับมัน
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วมันบอกเราได้เยอะเลยว่าพวกมันอาจใช้ชีวิตอย่างไร
0: โดยดูจากแค่เม็ดสี
1: โดยดูจากแค่เม็ดสีใช่ครับ
0: เยี่ยมเลยปัจจุบันสัตว์ที่ใช้เคาน์เตอร์เชดมักจะอยู่ในทะเลเปิดที่มีทัศนวิสัยดีอิทิโอซอร์ก็อาศัยอยู่ในทะเลเปิดฉะนั้นการพรางตัวแบบนี้จะสำคัญกับพวกมันมากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ล่าสุดยังบอกว่าเคาน์เตอร์เชดอาจช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยหรือแม้แต่ช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายในฐานะสัตว์หายใจด้วยปอดอิทิโอซอร์ของเราน่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ใกล้ผิวน้ำฉะนั้นเคาน์เตอร์เชดดิ้งจึงน่าจะมีประโยชน์ในเรื่องนั้นด้วยแน่นอนว่าทุกวันนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานทะเลอาศัยอยู่ในมหาสมุทรเช่นเต่าทะเลที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเต่ามะเฟืองซึ่งที่จริงบรรพบุรุษของมันอาศัยอยู่ในช่วงเดียวกับอิทิโอซอร์วันนี้พวกมันขึ้นมาวางไข่ในหลากหลายสถานที่รวมทั้งแคริบเบียนเจ้าเต่ามะเฟืองตัวยักษ์นี้กำลังวางไข่ครับมันคลานขึ้นมาจากทะเลและขุดหลุมและตอนนี้มันกำลังวางไข่ประมาณ100ฟองจากนั้นมันก็จะกลบหลุมแล้วก็คลานกลับไปที่ทะเลนี่ดูเป็นงานที่ลำบากมากจริงๆนี่คือความท้าทายของสัตว์เลื้อยคลานทุกตัวที่อาศัยในทะเลพวกมันต้องขึ้นมาบนบกเพื่อวางไข่อิทิโอซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานและก็อยู่ในทะเลแต่พวกมันปรับตัวดีมากกับชีวิตในทะเลจนพวกมันออกลูกเป็นตัวครับและนั่นทำให้มังกรทะเลไม่ต้องเสี่ยงเดินทางขึ้นมาบนบกมีหลักฐานที่น่าทึ่งว่าอิทิโอซอร์นั้นออกลูกเป็นตัวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สตุตการ์

และนี่คือฟอสซิลสัตว์ที่น่าทึ่งสวยงามและเกือบสมบูรณ์เลยครับมันพิสูจน์ว่าอิทิโอซอร์ออกลูกเป็นตัวตรงนี้คือตัวลูกในจังหวะที่มันกำลังคลอดออกมามันเอาหางออกมาก่อนและทันทีที่เป็นอิสระมันจะว่ายไปที่ผิวน้ำเพื่อหายใจเฮือกแรกครับแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนมันจะได้ทำและนี่คือหลักฐานไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นความตายของมันคงฉับพลันมากฉะนั้นอิทิโอซอร์ออกลูกเป็นตัวเหมือนกับฉลามหลายชนิดในปัจจุบัน

0: หลังจากศึกษาอยู่หลายอาทิตย์ทีมที่มหาวิทยาลัยบริสโตลก็จำลองกะโหลกของเทมโนดอนโตซอรัสขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งพวกเขาจะใช้คำนวณแรงกัดของมันคุณจะคำนวณแรงกัดของสัตว์ตัวนี้ได้ยังไง
1: สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือปริมาณของกล้ามเนื้อที่ติดอยู่หลังกะโหลกกล้ามเนื้อที่ติดอยู่ตรงนี้และกล้ามเนื้ออีกกลุ่มที่เชื่อมต่อข้างหน้าตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรารู้ปริมาณของมันเราก็คำนวณได้ว่ามันส่งแรงได้มากเท่าไหร
0: ่แล้วพวกคุณค้นพบอะไร
1: เราพบว่าแรงกัดของมันอย่างมากอยู่ที่30,000นิวตันถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ปัจจุบันนั่นกัดแรงกว่า2เท่าของจระเข้น้ำเค็มตัวใหญ่ที่สุดที่เคยวัดได
0: ้แรงกว่า2เท่าเหรองั้นก็มหาศาลเลย
1: ใช่แรงกัดมันมหาศาล
0: งั้นมันน่าจะเป็นสัตว์ที่มีแรงกัดมากที่สุดในยุคของมัน
1: ค่ะคุณพูดถูกแล้วค่ะในยุคของมันน่าจะใช่ไม่ใช่แค่มีแรงกัดมหาศาลนะคะกล้ามเนื้อที่ใช้ปิดปากของมันยังอยู่ใกล้กับข้อต่อขากรรไกรซึ่งปกติสัตว์ที่เป็นแบบนี้มักจะกัดได้เร็วแต่มีกำลังน้อยกว่าแต่เพราะว่าพวกมันมีขนาดใหญ่มากหมายถึงมันจะกัดได้เร็วและแรงมากเพราะขนาดตัวของพวกมันด้วยนั่นก็คือมันได้ประโยชน์ทั้งสองข้อง
0: ั้นนี่คือราชาของทะเลจูราสสิก
1: ราชินี
0: ขอโทษครับพูดผิดแล้วขำผมเลยจึงเป็นไปได้ว่าเทมโนดอนโตซอรัสแข็งแรงพอไม่เพียงจะสังหารมังกรทะเลของเราแต่ยังกัดหัวมันขาดได้เลยมันคงเป็นศึกที่น่าสยองมาก

0: การสืบสวนของเราได้ให้ข้อมูลเรามากพอว่ามังกรทะเลของเราตายอย่างไรแต่การวิจัยและจำลองที่มหาวิทยาลัยบริสโตลจะบอกอะไรได้บ้างเรื่องชีวิตของมันกระดูกทุกชิ้นของฟอสซิลได้ถูกสแกนแล้วด้วยผลสแกนนี้ทีมงานได้แยกกระดูกแต่ละชิ้นและประกอบกลับเข้าไปใหม่เพื่อสร้างภาพสามมิติของร่างกายอิทิโอซอร์ก่อนที่มันจะถูกฆ่าพวกเขาสร้างหัวโดยอ้างอิงจากของอิทิโอซอร์สายพันธุ์อื่นสวยงามมากจริงๆ
1: นี่คือสัตว์ทั้งตัวนะครับและเราคำนวณได้ว่ามันอาจยาวได้ถึง4เมตรครึ่ง
0: มันตัวใหญ่กว่าพันธุ์อื่นใช่ไหม
1: มันตัวใหญ่กว่าอิคทิโอซอร์ส่วนใหญ่ที่เราเคยพบในไลม์ริกิส
0: ตัวใหญ่มากน่าทึ่งจริง
1: ๆนั่นคือครีบหน้าที่อยู่หน้าสุดครับและเรามีครีบขาหลังและด้านหลังสุดเรามีหางโค้งซึ่งถูกพยุงโดยกระดูกสันหลังยาวตลอดลำตัวของมัน
0: แต่หางอนั่นเป็นปกติใช่ไหมมันไม่ได้หักมันช่วยเสริมแรงให้หางท่อนล่างเพื่อดันมันไปข้างหน้า
1: เช่นเดียวกับฉลามหางที่งอเป็นสิ่งหลักที่ส่งแรงให้มันว่ายน้ำ
0: แล้วนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ไหม
1: ใช่ครับหลักฐานหลายชิ้นรวมกันบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่มันน่าตื่นเต้นมากครับไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะครับ
0: ต้องถูกจารึ
1: ใช่
0: นี่เป็นข่าวดีมากการพบของคริสที่ลามริจิสได้นำไปสู่การค้นพบอิทิโอซอร์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งยิ่งเพิ่มความรู้ของเราเกี่ยวกับสัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้มันน่าเหลือเชื่อครับว่าเราเรียนรู้ได้มากแค่ไหนจากฟอสซิลชิ้นเดียวการจำลองสามมิติช่วยเราสร้างสัตว์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดเผยหน้าตาและการเคลื่อนไหวของมันเราค้นพบเป็นครั้งแรกว่าสัตว์ตัวนี้มีเคาน์เตอร์เชดแต่ก็ไม่ได้ช่วยมันจากการถูกโจมตีโดยการวิเคราะห์กระดูกเราจึงรู้ว่าผู้ที่โจมตีมันน่าจะเป็นเทมโนดอนโตซอรัสนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในทะเลของยุคนั้นมันเป็นการเดินทางค้นพบที่น่าทึ่งแต่สำหรับผมความน่าทึ่งจริงๆคือตัวกระดูกเองผมอดใจรอดูไม่ไหวว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อทำความสะอาดแล้ว

0: หลังจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยและใจเย็นหลายต่อหลายเดือนในที่สุดคริสกับทีมก็เสร็จงานกับฟอสซิลมังกรทะเลของเราเสร็จแล้วครับว้าวมันงดงามจริงๆใช่ไหมครับมันงดงามจริงๆเลย
1: ขอบคุณครับมันเป็นผลงานที่ดีใช่ไหม
0: ใช่เลยครับแล้วมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่กี่ตัวในร้อยปีที่ผ่านมา
1: น้อยมากครับมีน้อยมาก
0: ๆ
1: คือมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้พบสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
0: แหมคุณใช้เวลานานมากเพื่อเปิดเผยร่างของสัตว์ตัวนี้แต่มันก็ยังเป็นเรื่องราวทั่วไปของธรรมชาติชีวิตและความตายนักล่าและเหยื่อต่อสู้กันในทะเลเมื่อ200ล้านปีที่แล้วห่างออกไปไม่ไกลนี่เอง
1: เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมาก
0: ใช่น่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากจริงๆและงดงามสำหรับคริสนี่เป็นผลงานของความรักและมันช่วยเติมอีกชิ้นในปริศนาจิ๊กซอของบรรพชีวินวิทยาเรื่องราวที่เริ่มมาจากหินหน้าตาแปลกๆบนชายหาดดอเซตมันน่าเหลือเชื่อครับเมื่อคิดว่า200ล้านปีก่อนที่ตรงนี้นักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคเคยว่ายน้ำอยู่ในทะเลนั่นแหละที่ผมรักเกี่ยวกับฟอสซิลและการล่าฟอสซิลมันนำเสนอเรื่องราวที่งดงามว่าโลกเคยเป็นอย่างไรเมื่อหลายล้านปีก่อนที่มนุษย์จะปรากฏตัวบนโลกนี้ซะอีกอิทิโอซอร์สูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ90 ล้านปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่เมื่อได้มายืนตรงนี้และได้ช่วยขุดฟอสซิลหน้าทึ่งชิ้นนั้นขึ้นมามันก็ไม่ยากที่เราจะจินตนาการถึงยุคที่มังกรเคยครองทะเล

วัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยพนักงานอัยการทายาทผู้ตายยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่ใดและยื่นคำร้องต่อศาลใดตามที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599บัญญัติว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทและตามมาตรา1713บัญญัติว่าทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการอาจจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ซึ่งเมื่อเจ้ามรดกผู้ตายถึงแก่ความตายอาจมีทรัพย์มรดกที่มีทะเบียนทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินที่มีทะเบียนคือโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์นท.3หรือนท.3ก.ที่ผู้ตายมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสังหาริมทรัพย์เช่นปืนที่มีทะเบียนอาวุธปืนรถยนต์ที่มีคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์หรือเงินฝากในธนาคารที่มีสมุดเงินฝากธนาคารซึ่งทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายอาจจะเป็นลูกสามีหรือภริยาหรือบิดามารดาของผู้ตายหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทายาทดังกล่าวอาจจะดำเนินการโอนทรัพย์มรดกยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยโอนทางทะเบียนจากผู้ตายมายังทายาทหรือว่าในส่วนของธนาคารอาจจะเบิกถอนเงินมายังทายาทแต่เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่คือที่ดินหรือสำนักงานขนส่งอำเภอหรือธนาคารแจ้งว่าต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้กรณีถึงเหตุขัดข้องนะครับทำให้ทายาทผู้มีส่วนได้เสียต้องไปดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลยังศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนะครับการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นการมีการคุ้มครองสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้บัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติองค์กรการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553มาตรา23วรรค1ซึ่งบัญญัติให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมทั้งตลอดในการคุ้มครองป้องกันสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการที่จังหวัดทุกจังหวัดของสำนักงานอัยการสูงสุดจะรับดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของผู้ร้องซึ่งเป็นประชาชนซึ่งการร้องขอดังกล่าวผู้ร้องขอที่จะเป็นผู้จัดการมรดกประสงค์ให้อัยการดำเนินการให้มาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดหรือสาขาซึ่งเป็นผลมาของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกในขณะถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา4จัตวาที่ว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายซึ่งภูมิแนวนี้ดูจากทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับช่วงวันที่23ถึง27กันยายนครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงเช่นอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอแม่วงและมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ใช้เครื่องจักรเร่งทำคันดินเป็นแนวกั้นน้ำระยะทางกว่า200เมตรครับเพื่อป้องกันน้ำจากคลองสาธารณะไม่ให้ไหลข้ามถนนเข้าท่วมโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยหมู่ที่3ตำบลลาดยาวรวมถึงพื้นที่โดยรอบสาเหตุมาจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่วงครับทำให้น้ำจากอำเภอแม่วงรวมถึงน้ำหลากจากพื้นที่เชิงเขาและลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่วงไหลไปยังพื้นที่ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจึงทำให้ปริมาณน้ำในคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเสริมแนวคันดินเนื่องจากมวลน้ำที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะล้นคลองนะครับหากปล่อยให้น้ำไหลผ่านโดยไม่มีแนวกั้นอาจทำให้น้ำท่วมถนนและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับว่าจุดนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษครับหากฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำมากและคันกั้นไม่สูงพอจะทำให้พื้นที่ชุมชนและโรงเรียนเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม
1: เพราะน้ำข้ามถนนมันจะท่วมโรงเรียนครับปิดให้น้ำไปล่องเต็มในเมืองไปก่อนเพราะว่าถ้าเข้าโรงเรียนเดี๋ยวท่วมโรงเรียนตอนนี้น้ำเข้าวัดแล้วเข้าวัดทุ่งแม่น้ำแล้วตอนนี้นะครับเข้าแล้ว
2: ที่เส้นนี้จะไปโผล่ตรงไหนครับ
1: น้ำนะครับไปวัดทุ่งไปวัดทุ่งแม่น้ำน้อยครับค่ะเข้าวัดแล้วก็ข้ามคลองไปหาว่าไอ้เส้นตะเลาซ้ายน้ำตรงนี้ครับ
2: ไอ้เส้นน้ำนี้มันมาจาก
1: โดมภูมาจากบนโดมภูโดมภูแล้วก็วังเกียนครับเส้นนี้มาโล่มาเลยวังเกียนด้วยมาหมดครับ
2: ทำไมกันนี่ก็จะข้าม
1: ข้ามครับข้ามโรงเรียนไม่ได้ก็ขึ้นเป็นเกือบเม็ดแล้วครับเนี่ยจากเหมืองที่เรากั้นไว้เนี่ยเกือบเม็ดแล้วจะข้ามแล้วครับ
0: ส่วนอีกหลายหมู่บ้านในตำบลลาดยาวคุณผู้ชมครับเช่นหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่11และหมู่ที่14มีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วหลายสิบหลังนะครับขณะที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านช่วยกันนำกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและจุดเสี่ยงแม้เป็นการป้องกันแบบชั่วคราวแต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็สามารถช่วยชะลอและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าตัวบ้านได้ในระดับหนึ่งครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวยังคงขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ตำบลรอบนอกนะครับชาวบ้านเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นครับไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีครับน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงและน้ำจากพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่แม่น้ำแควตากแดดครับล้นตลิ่งเข้าทั่วพื้นที่หมู่ที่6บ้านเนิน9ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์ส่งผลกระทบต่อบ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรครับ
3: ผ่านหมู่บ้านอะไรตรงนี
4: ้ตรงนี้หมู่บ้านหมู่6บ้านเก้าครับตำบลสว่างอารมณ
5: ์แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้าง
4: ก็ทำให้ท่วม
3: บ้านเรือน
4: ติดกับหลังคาเรือนแล้วก็ไร่นาเสียหายไร่ทองก็เสียหายหลายไร่ครับ
5: มันก็เท่าไหร่จะเข้าหมู่บ้านเลย
4: จะเป็นร้อยกว่าไร่ครับเสียหายไปนะครับ
3: เฉพาะหมู่บ้านนี้นะ
4: ครับ
3: หมู่อื่นโดนด้วยไหม
4: ก็มีหมู่อื่นโดนบ้างคร
5: ับ เป็นเท่าระยะไหนครับที่เกี่ยว
4: น่าจะเป็นใกล้เกี่ยวครับเพื่อนเข้า
0: ส่วนที่นาคุณผู้ชมครับที่นาบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าน้ำกำลังจะท่วมครับชาวนาบางคนต้องเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำแม้ข้าวยังสุกไม่เต็มที่และรวงข้าวยังมีสีเขียวแต่ก็จำเป็นต้องเกี่ยวครับหากปล่อยไว้จะถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดจนไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับ
5: เกี่ยวนี่ยังไงเกี่ยวหนีน้ำเหรอเราฟังน้ำมาจากไหนครับ
6: น้ำไปแหวนตากแดดจันเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาก็เลยต้องคือสีเขียวข้าว
7: ยังเกี่ยวอยู่เลย
5: แต่ไม่เต็มที่ใช่ไหม
7: ไม่เต็มที
3: ่ชิงเกี่ยวก่อน
7: ครับแล้วก็กำหนดจริงๆก็ทิ้งเดือนนะ
5: กังวลเรื่องน้ำท่วม
7: ครับเป็นน้ำท่วมขาวมาแล้ว
3: ครับ
7: ก็กลัวขาดขันขาด
0: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานตอนล่างก่อนนะครับและก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปครับนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายนตามข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับและฝนตกหนักมากในบางแห่งจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและฝนสะสมครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ครับในเพจกรมอุตุนิยมวิทยาได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยครับโดยระบุว่ามหาอุทกภัยไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งพายุหรือว่าพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงและแช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาครับเพื่อรองรับน้ำเหนือและฝนที่ตกเพิ่มการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้พื้นที่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนมีระดับน้ำที่สูงขึ้นครับกรมชลประทานระบุว่าจากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำช่วงวันที่23ถึง25กันยายนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นครับประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาด้วยส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็นระยะนะครับการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70ถึง120เซนติเมตรครับขอให้หน่วยงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหลายจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งให้เฝ้าระวังระดับน้ำแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือจังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมครับที่อ่างทองเนี่ยตอนนี้น้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรครับบ้านประมาณ100หลังเริ่ม

0: จังหวัดยะลาส่งเสริมให้สมาชิกปลูกและแปรรูปโกโก้ครับเป็นสินค้า
1: จากจุดเริ่มต้นของการทดลองปลูกสู่การมองเห็นโอกาสที่จะนำผลผลิตมาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลูกมานุลฮากีมตำบลบารุอำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโกโก้ให้เติบโตเป็นอาชีพจากความร่วมมือของคนในชุมชนและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ทางด้านองค์ความรู้การผลิตและการแปรรูปจนต่อยอดจากผลผลิตในสวนสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน
2: ซึ่งหลังจากที่เราดำเนินการมา5ปีก็จะเห็นว่าหลายสิบคนที่เป็นสมาชิกที่นี่และก็มาขายโกโก้ที่นี่ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นโดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้เนื่องจากโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่าย2ปีก็ได้มีผลออกมาและก็เราก็ผลิตเองนะครับตากเองหมักเองและก็แปรรูปพื้นฐานเองแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์เองก็คิดว่าการส่งเสริมในเรื่องโกโก้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็คิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะลาเนื่องจากว่าถ้าเรามองดูในจังหวัดยะลาก็มีแห่งเดียวถ้าในโรงเรียนก็คงจะมีแห่งเดียวนะครับไม่มีที่อื่น
1: ผลผลิตจากโกโก้จะเดินหน้าและสร้างมูลค่าให้กับชุมชนไม่ได้หากขาดความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เพราะการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงในแปลงเกษตรแต่ยังมีการต่อยอดสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปรรูปและนำผลผลิตจากชุมชนเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ไปด้วยกัน
3: โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมและเราก็ได้นำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์โกโก้ขึ้นมาค่ะในหลักสูตรจะมีบูรณาการก็คือป.4ต้นน้ำมีการดูแลการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยป.5ก็คือกลางน้ำวิธีการเก็บเกี่ยวเก็บยังไงออกดอกยังไงระยะกี่วันถึงจะเก็บได้พอเก็บได้เราก็จะมาเก็บที่วิสาหกิจของเราหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนชั้นของป.6ป.6ก็จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การผลิตก็จะมีวิสาหกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียนชุมชนเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับเด็กนักเรียน
1: เด็กๆในชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์จากต้นโกโก้จริงทุกขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่การลงแปลงปลูกการดูแลไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยฝีมือของตัวเองโครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองผิดลองถูกและฝึกทักษะอาชีพจริงผลผลิตที่ออกมาอาจเป็นเพียงชิ้นงานเล็กๆในวันนี้แต่กลับสร้างคุณค่าทางใจเพราะได้เห็นผลงานฝีมือของตัวเองออกสู่ตลาดกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
4: เป็นการเรียนรู้วิธีการแปรรูปโกโก้สนุกมากเลยครับบางวันก็มีเก็บเกี่ยวบางวันก็มีการหมักหนูดีใจที่มีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าสิ่งที่เขาซื้อไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่เป็นความตั้งใจของเราไว้ด้วยครับ
1: วันนี้โกโก้ยะหากำลังก้าวไปไกลกว่าการเป็นแค่ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อองค์ความรู้ในท้องถิ่นถูกนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนความร่วมมือของคนในพื้นที่ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีคนในชุมชนเป็นฟันเฟืองและพลังขับเคลื่อนหลักหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้างมูลค่าให้คนให้มีความรู้มีทักษะและมีอาชีพที่ยั่งยืนเพราะสิ่งที่กำลังสร้างวันนี้คือความภาคภูมิใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับบ้านเกิดทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: MBT ทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปชมความสามารถของเนเน่สาวน้อยวัย16ปีจากประเทศไทยครับในเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบชิงชนะเลิศท่ามกลางกำลังใจเสียงเชียร์จากประเทศไทยทั่วประเทศเลยครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยนะครับในรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ทั้งพลังเสียงและการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านชุดผ้าไทยร่วมสมัยและก็เสียงเชียร์จากคนไทยทั่วประเทศรวมถึงกำลังใจจากโรงเรียนของน้องเนเน่ที่ภูเก็ตด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้ภูเก็ตนะครับครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมเชียร์ส่งเสียงเชียร์ถึงนางสาวรัตติกาอัมลอยหรือน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศครับทันทีที่เนเน่ประกาศปรากฏตัวบนเวทีเสียงเชียร์จากโรงเรียนก็ดังขึ้นครับก่อนที่เนเน่จะโชว์เพลง Seven Nation Army ของวงดูโอชื่อดังในอเมริกาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเองครับทั้งพลังเสียงและลีลาการแสดงที่จัดเต็มครับเรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียนครับปัจจุบันเนี่ยเนเน่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมส่วนชุดที่เนเน่ใส่ขึ้นเวทีก็คือลุคสีแดงทรงพลังในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Rock Strong ครับถ่ายทอดภาพความแข็งแรงมั่นใจและสง่างามด้วยชุดที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือการนำผ้าไหมทอมือลายสอดดิ้นพื้นเรียบครับเป็นผ้าไหมจากชุมชนบ้านครัวกรุงเทพมหานครครับผสมผสานกับแฟชั่นร็อกร่วมสมัยสื่อถึงอัตลักษณ์ไทยบนเวทีโลกส่วนการประกาศผลผู้ชนะในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026จะประกาศในวันที่24กันยายนนะครับช่วงเช้าวันที่24กันยายนตามเวลาในประเทศไทยครับร่วมส่งกำลังใจไปให้น้องเนเน่กันได้ครับครับหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนประชาชนและผู้ประกอบการในหลายจังหวัดต่างสะท้อนถึงผลดีของโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะการช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้เงินหมุนเวียนในร้านค้ารายย่อยได้มากขึ้นครับประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสครับซื้ออาหารซื้อสินค้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมเช่นร้านข้าวแกงป้าแดงทุ่งเสาตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่สงขลาเนี่ยประชาชนในพื้นที่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักเลยนะครับส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้มากเลยแล้วครับเงินเท่าเดิมสามารถซื้ออาหารได้เพิ่มขึ้นและมีเงินเหลือสำหรับนำไปใช้จ่ายสิ่งของจำเป็นด้านอื่นส่วนร้านค้ายอดขายก็ปรับดีขึ้นครับขายของได้ง่ายและก็เพิ่มรายได้ให้ร้านค้ารายย่อยด้วยมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่นและที่สำคัญคือเขาดีใจครับที่รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนครับ
1: ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มีรายได้น้อยก็เขาได้ซื้อได้ใช้ทุกวันเหมือนพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะได้มาใช้ทุกวันวันละครึ่งก็คือวันหนึ่งร้อยหนึ่งเขาเคยจ่ายแค่40บาทแล้วก็ได้จ่ายระยะยาวด้วยบางทีก็อยู่มาถึงเกือบสิ้นเดือนร้านเราก็ขายได้ดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่มีการเริ่มเปิด
2: เหมือนมาซื้อแกงนี้เรามีตังค์ร้อยหนึ่งเราได้2ถุง3ถุงนะคะเพราะเมื่อก่อนนั้นอาจจะได้แค่ถุงครึ่งในร้อยหนึ่งของเราอ่ะรัฐบาลช่วยเยอะค่ะ
3: ช่วยได้เยอะค่ะทำให้การใช้จ่ายสะพัดแล้วก็กล้าใช้จ่ายขึ้นกล้ากินค่าใช้จริงๆเราอยากให้ต่อถึงสิ้นปีถ้าต่อได้ถึงสิ้นปียิ่งดีมากๆเลย
0: ส่วนที่ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับที่นั่นมีร้านค้าให้บริการกว่า30ร้านนะครับอาหารเริ่มต้นเนี่ย15บาทขณะที่เครื่องดื่มเย็นราคาแก้วละ10บาทครับและหากนำแก้วไปเติมเนี่ยก็เหลือเพียง7บาทร้านค้าในศูนย์อาหารแห่งนี้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นส่วนใหญ่ครับและเปิดโอกาสให้นักศึกษาประชาชนใช้สิทธิ์ค่าใช้ลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดนักศึกษาไปใช้สิทธิ์ ไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ชมทำให้บางเมนูเนี่ยเมื่อสแกนจ่ายแล้วเหลือราคาไม่ถึง5บาทนะครับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าพร้อมร่วมโครงการของรัฐบาลครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเข้าถึงอาหารราคาประหยัดครับ
4: อยู่ได้ค่ะเพราะเราขายจำนวนเยอะอะน้องขายวันหนึ่งเป็น 2-300 จานอะน้องอยู่ได้ค่ะ
5: จะมีคนนอกมาม
4: าค่ะก็ขายราคานี้แหละราคาเด็กกับข้าว2อย่าง20อย่างเดียว15 3อย่าง30ช่วยนักศึกษาค่ะ
6: ถ้าเทียบราคาข้าวในราชภัฏกับข้างนอกก็จะราคาถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็ได้ประหยัดเงินในส่วนเรื่องอาหารการกินก็เยอะมากด้วย
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลขยายเวลาออกไป2เดือนผู้ใช้สิทธิ์จะได้วงเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับใช้จ่ายได้2เดือนครับหมายความว่าเงิน 1,000 บาทนี้ถ้าใช้ในเดือนตุลาคมไม่หมดก็ไปใช้ต่อในเดือนพฤศจิกายนได้ครับผู้ใช้สิทธิ์ต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับคุณผู้ชมช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับส่วนร้านค้าเดิมกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับคือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตาคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ความสุขความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับพลอยค่ะซึ่งมาในชุดไทยศิวาลัยจากสิริไทยเดรสชุดไทยสิริรุ่งเรืองชุดไทยพระราชนิยมเต็มยศสำหรับสุภาพสตรีที่ผสมผสานความสง่างามของชุดไทยบรมพิมานและความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิเข้าไว้ด้วยกันตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงสักประณีตความอ่อนช้อยของหญิงไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบความโดดเด่นของชุดไทยศิวาลัยอยู่ที่การเลเยอร์ที่ดูเป็นระเบียบและหรูหราความพิเศษคือการห่มสบายปักลวดลายละเอียดละออทับไปบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่งโดยทิ้งชายสบายยาวไปด้านหลังอย่างสง่างามด้านในเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวคอตั้งผ่าหลังเย็บติดกับผ้านุ่งที่จับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้านิยมใช้ผ้าไหมยกทองหรือยกเงินที่มีความหนาและอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูทรงพลังและมีมิติชุดไทยศิวาลัยจัดเป็นชุดไทยเต็มยศเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการ

ความภูมิฐานสูงสุดอย่างเช่นงานพระราชพิธีชุดเจ้าสาวงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกับการแสดงรอบชิงชนะเลิศบนเวทีการประกวดแสดงความสามารถระดับโลกอเมริกาก็อตชาเลนจ์ของสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือเดเน่รัติการอำลอยซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยต้องผิดหวังกันอย่างเช่นเคยค่ะจัดเต็มสาดพลังโชว์อย่างดุเดือดพร้อมโกยคำชมและใจจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านไปแบบขาดลอยค่ะ

ีตำนานอีกตนในรอบกว่า20ปีหลังปล่อยเพลงนี้ออกมาเมื่อปี2003ด้วยลีลาการลีดกีตาร์และพลังเสียงผ่านโชว์สุดเท่ในรอบไฟนอลลุ้นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สำหรับร็อกสตาร์รุ่นเยาว์วัย16ปีเด็กสาวผู้ปลุกยักษ์จากจังหวัดภูเก็ตแพรวรัติการอำลอยหรือสเตทเนมที่ทำให้คนทั่วโลกต้องยกมือสูงฮกเธอเนเน่รอยัลซึ่งในรอบนี้ถ้าเป็นโชว์ที่7จาก10โชว์โดยเลือกเพลงร็อกสุดคลาสสิกอย่าง Seven Nation Army ของดูโอชาวอเมริกันThe White Strip มาเรียบเรียงและใส่ความเป็นเมทัลเข้าไปตามแบบของตัวเองเพื่อใช้เป็นโชว์สำหรับการแสดงรอบสุดท้ายบนเวที AGT Season 12และทันทีที่โชว์ของน้องเนเน่จบลงฮาวี่แมนเดลหนึ่งในคณะกรรมการก็โผล่วิ่งเข้าไปกอดคุณพ่อณรงค์อำลอยคุณพ่อของน้องเนเน่รอยัลด้วยความดีใจแบบเก็บอาการไม่อยู่จนแฟนๆแซวและยกให้เป็นพ่อคุณทูนหัวป๋าดันของน้องเนเน่อีกคนไปแล้วจากนั้นคณะกรรมการก็เริ่มคอมเมนต์ไล่ตั้งแต่ KSI ครีเอเตอร์ชื่อดังที่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูโชว์ของคุณและผมก็เป็นแฟนคลับมันเป็นโชว์ที่หลุดโลกและบ้ามากๆเธอควรจะภูมิใจในตัวเองสุดๆต่อด้วยเมลบีสไปซ์เกิลตัวแม่ก็บอกว่าดีใจที่กดโกลเด้นบัสเตอร์ให้เธอเพราะเธอไม่เพียงจะมีสเตทที่ดูลึกลับน่าค้นหาแต่เธอมาจากที่ที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทยเธอไม่เหมือนใครและอายุแค่16ปีพร้อมพูดติดตลกว่าถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของฮาวีซะขณะที่โซเฟียเสริมว่าฉันคิดว่าโลกนี้กำลังบ้าคลั่งเพราะเธอไม่เหมือนใครพวกเขาดูเธอเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกเราก็ด้วยเก่งมากขอบคุณที่มารายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ปิดจบที่ป้าดันฮาวิแมนเดลที่บอกว่าเธอยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเธอเป็นไวรัลที่มากความสามารถมากที่สุดบนสเตจฉันยืนอยู่กับพ่อของเธอและไม่อยากเชื่อเลยพร้อมย้ำเสียงแข็งว่าเธอควรชนะให้เงินล้านเธอซะอเมริกาสำหรับเพลงที่น้องเนเน่รอยัลเลือกใช้ในรอบนี้ต้องยอมรับว่าชาญฉลาดมากๆเพราะเป็นเพลงที่มักเปิดในสนามอเมริกันฟุตบอลกีฬาอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาให้อารมณ์ดุดันเหมือนการประกาศศึกแต่แท้จริงแล้วกลับแฝงความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเพราะผู้แต่งเพลงนี้อย่างแจ็คไวท์ต้องการสะท้อนถึงเรื่องราวของข่าวลือแรงกดดันจากคนรอบข้างความหงุดหงิดจากการถูกพูดถึงลับหลังตลอดจนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์จนอยากหนีออกจากสถานการณ์เดิมแต่เมื่อออกไปแล้วกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและอยากกลับมาอีกครั้งซึ่งคงไม่ต่างจากสาวน้อยวัยเพียง16ปีน้องเนเน่รอยัลหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ต้องยืนหยัดอยู่ท่ามกลางแรงกดดันและความคาดหวังของมหาชนทั่วโลกแต่กลับแข็งแกร่งด้วยตัวตนและเอกลักษณ์ที่มีเพียงเธอเท่านั้นเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาด้วยอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบไฟนอลจะเปิดโหวตในเวลา6โมงเย็นวันนี้จนถึงตี4ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาก่อนประกาศผลผู้ชนะเลิศในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้24กันยายนตามเวลาในบ้านเรามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลเด็กไทยเล็กพริกขี้หนูคว้าแชมป์เอาธงไตรลงไปบกสะบัดบนเวทีระดับโลกนี้ไปด้วยกันค่ะ

0: กับเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะมาเอาใจเหล่าวัยรุ่นวัยมันกันบ้างค่ะกับเทศกาลดนตรีรักโลกงานใหญ่ใจกลางกรุงเทพที่มีดีมากกว่าเรื่องของเสียงเพลงจากค่ายเพลงรสเผ็ด Spicy Dish ค่ะอย่าง Melody of Life ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่17แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเทศกาลดนตรีประจำปี Melody of Life ครั้งที่17กำลังจะกลับมาเติมสีสันให้ใจกลางเมืองคึกคักตลอด3วันแล้วนะคะใครที่เป็นสายชอบความสนุกชอบความจอยแล้วอยากจะรักโลกในงานเดียวกันเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะ 16-18 ตุลาคมนี้4เวที4คอนเซปต์กับศิลปินกว่า100ชีวิตเตรียมพร้อมมาเสิร์ฟความสนุกความบันเทิงแบบจัดเต็มที่ Central World แห่งนี้ค่ะสายเฟสติวัลและชาวป๊อปคันเจอร์เตรียมเสียงกรี๊ดกันให้พร้อมเพราะเทศกาลดนตรีรักโลกฟรีที่ทุกคนรอคอยอย่าง Melody of Life 17กำลังจะกลับมาระเบิดความสนุกแบบจัดเต็มตลอด3วันภายใต้แนวคิด Music for Tomorrow เชื่อมโยง4องค์ประกอบสำคัญได้แก่ Sustainability Music Lifestyle และ Contest ตามแนวทาง Carbon Neutral Event Waste Management Journey to Zerorวมถึงการ นำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลในการจัดงานเพื่อให้ทุกจังหวะของความสนุกเดินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่โชว์ความสามารถโดยเทศกาลดนตรีนี้ถือเป็นงานแห่งแรกที่ได้รับการรับรองแนวทางการจัดงาน Carbon Neutral Event ซึ่งผู้ชมจะได้ความสนุกครบทุกอรรถรสทั้งอินดี้ป๊อปทีป๊อปจากศิลปินกว่า100ชีวิตที่พร้อมพาทุกคนร้องตามแบบเต็มเสียงกับ4เวที4บรรยากาศทั้ง Sun Stage เวทีแรกตั้งแต่วันศุกร์รวมศิลปินอินดี้ไม่ว่าจะเป็นเป้อารักษ์มกรา Squid Animal Better Weather Cherry Moving and Cut Television of The Rich Man Toyเว็บสเตทรวมความสนุกหลากหลายสไตล์ตั้งแต่เพลงฟังสบายเพลงป๊อปไปจนถึงโชว์ที่ชวนขยับตามจังหวะทั้ง No One Else ละอองฟอง Serious Bacon Prey Gal Purple Cat Jeffy The Roof Fit Lula Win Stage ส่งต่อพลังของศิลปินทีป๊อปรุ่นใหม่ที่พร้อมเติมสีสันให้บรรยากาศของงานคึกคักตลอดวันกับ Slam Dunk Dead Cat Test Arty Wiz Embo Gig Massiและ Earth Stage เวทีใหญ่ที่รวมศิลปินแถวหน้าที่ทุกคนจะได้ร้องและกระโดดไปพร้อมกันทั้ง Slot Machine, Chilly Bird, F Hero, Lomosonic, The Parkinson, One and Job, Joke Ice Cream, Bank สอนราม Miu, JQ, Toby, Blackheart, Mayarab, Max Jen Mana นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารตลาดแฟชั่นและสินค้าจากค่ายเพลงพันธมิตรให้เดินชิมเดินช็อปกันแบบจัดเต็มขอเพลงขอคอนเสิร์ตเตรียมนัดเพื่อนมาร่วมร้องเพลงกับศิลปินที่รักและรักโลกไปในงานเดียวกันได้นะคะใน Melody of Life 17 16-18 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปที่ศูนย์การค้า Central World ค่ะ
2: ก็อยากให้ทุกคนมานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้องๆเด็กๆนะครับผู้ใหญ่ก็มาดูได้เพราะว่าเราคือหัวใจงานคือดนตรีแน่นอนมีเยอะวงที่เหมาะสำหรับคุณมาดูให้ดูไลน์อัพดีๆนะครับตามโซเชียลมีเดียของเรานะฮะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ว่าวงเยอะนะฮะน่าจะเกือบร้อยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็ตั้งใจมากนะครับแล้วพอมาฟังเพลงก็มาเรียนรู้สาระดีๆด้วยเกี่ยวกับโรคเรานะครับการรักษาโรคยังไงปลูกป่ายังไงแล้วมีกิจกรรมอีกเยอะแยะของหลายเวทีที่ประกวดของมหาวิทยาลัยนะฮะน้องๆก็ตั้งใจทำมากนะครับเพราะว่าใช้เวลานานมากกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็อยากให้มาดูนะครับฝากด้วยนะครับ16ถึง18นะครับออกโทเบอร์นะครับครับ
3: Melody of Life ครั้งที่17ค่ะ
0: ต่อกันด้วยผลงานของศิลปินหน้าใหม่ค่ะภายใต้ค่ายเพลงน้องใหม่ที่ดูแลโดยคุณแม่ของพระเอกคนดังพี่แบนเนเดตคูกิมิยะคุณแม่แก้วสุดารัตน์คูกิมิยะที่เดินทางมาขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ยังคงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่พร้อมต้อนรับศิลปินทุกๆท่านให้ได้แสดงศักยภาพส่งเสริมศิลปินน้องใหม่ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในหลายๆด้านล่าสุดก็เป็นคิวของหนุ่มหล่อหน้าใสดาวดวงล่าสุดแห่งวงการลูกทุ่งไทยไก่ปืนศาสวัตรทองอินศิลปินหนุ่มจากจังหวัดสุโขทัยหนึ่งในนักร้องจากค่ายเพลงน้องใหม่เสียงมิวสิกที่แม่แก้วเป็นเจ้าของค่ายพามาฝากผลงานเพลงแรกในชีวิตกับเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดิน เป็นหนึ่งในผลงานที่สะท้อนตัวตนของหนุ่มไกปืนซึ่งชื่อเพลงอาจฟังดูเรียบง่ายแต่มีความหมายชัดเจนเพราะพูดถึงการเดินตามความฝันการพยายามไปให้ถึงจุดหมายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าตัวเองมาจากไหนซึ่งกลายเป็นแนวคิดที่เข้ากับเรื่องราวของศิลปินหน้าใหม่หลายคนที่กำลังพยายามก้าวสู่วงการบันเทิงเป็นเพลงที่แม่แก้วเขียนเนื้อเองและเลือกศิลปินเองอีกด้วยซึ่งหนุ่มไกปืนก็ไม่พลาดโชว์ลูกคอให้ได้ฟังกันสดๆอีกด้วยค่ะ

0: อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแม่แก้วเจ้าของค่ายเพลงเสียงมิวสิกที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงผู้ก่อตั้งค่ายแต่ยังลงมือทำงานเบื้องหลังด้วยตัวเองทั้งการคิดเนื้อหาและเขียนเพลงโดยใช้นามปากกาว่าพลาสูซึ่งมีผลงานเพลงที่ถ่ายทอดทั้งเรื่องราวความรักชีวิตการให้กำลังใจรวมถึงแนวคิดทางธรรมะจากแม่ของณเดชน์คุกิมิยะซูเปอร์สตาร์เมืองไทยกลายมาเป็นแม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะในอีกบทบาทหนึ่งที่เคยวาดฝันคือคนทำเพลงผู้เขียนเพลงและผู้เปิดพื้นที่ให้กับศิลปินที่กำลังตามหาความฝันและยังเป็นพื้นที่เล็กๆที่เชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองและทุกเรื่องราวสามารถกลายเป็นเสียงที่ส่งต่อไปถึงหัวใจของใครอีกหลายต่อหลายคนได้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่แก้วนะคะเจ้าของค่ายเพลงเสียงมิวสิกนะคะวันนี้ก็มาขอความเมตตาจากทุกท่านเข้ามาชมเพลงในทุกเพลงของค่ายเสียงมิวสิกใน YouTube แล้วก็ตาม Instagram Facebook หรือช่องทางทุกช่องทางที่สามารถออกสื่อได้นะคะแล้วแม่ก็มีนักร้องในค่ายเสียงมิวสิกมากมายนะคะโดยเฉพาะนี่คนยืนอยู่ข้างๆแม่นี่หล่อที่สุดเลยค่ะจากเพลง
2: มือคว้าดาวเท้าติดดินครับจากปลายปากกาของแม่แก้วนามปากกาพลาสูครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับเสียงมิวสิกทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียฝากติดตามไกปืนศาสวัตรฝากติดตามแม่แก้วนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยครับ
3: ปิดท้ายค่ะวันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องราวของนักร้องนางเอกสาวจากแดนกิมจิประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดค่ะทางต้นสังกัดอีดัมเอนเตอร์เทนเมนต์ของศิลปินมากฝีมือเจ้าของฉายาน้องสาวแห่งชาติอย่างไอยูประกาศว่าเธอได้บริจาคจำนวนเงิน200ล้านวอนให้กับองค์กรการกุศล4แห่งในเกาหลีใต้เนื่องในโอกาสที่ไอยูเดบิวต์ครบรอบ18ปีในนามของไอยูแอนนาค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานชื่อในวงการของไอยูกับชื่อของแฟนคลับยูแอนนาและเงินดังกล่าวจะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยทหารผ่านศึกรวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมผ่านหน่วยงานต่างๆอย่างเช่น Korea Welfare Service และ Habitat of Humanity Korea สำหรับ IU ค่ะเธอมักจะบริจาคเงินในนามแฟนคลับในโอกาสพิเศษต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบเดบิวต์วันคล้ายวันเกิดหรือช่วงเทศกาลปีใหม่โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเธอได้บริจาคเงิน300ล้านวอนในช่วงวันคล้ายวันเกิดเพื่อให้องค์กรการกุศลนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แม่เลี้ยงเดี่ยวตลอดจนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังโดยนอกจากจะบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลแล้วค่ะเมื่อไม่นานมานี้ IU ยังเพิ่งเปิดตัวดิจิทัลซิงเกิลอัลบั้ม Unknown Planet ที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่2เพลงได้แก่เพลงในชื่อเดียวกันกับซิงเกิลอัลบั้มและ Dear My Crazy Soulmate ซึ่งนี่ถือเป็นการปล่อยผลงานใหม่ในรอบปีนะคะหลังจากที่เธอปล่อยซิงเกิลพิเศษ By Summer เมื่อปี2025รวมทั้งการตัดสินใจหยุดพักจากการทำงานชั่วคราวเพื่อรักษาอาการเสียงแว่วในหูกำเริบ

และนี่ค่ะก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะล่าสุดวันนี้ใช้คำว่าข่าวดีมากๆค่ะเราได้เหรียญเพิ่มหลายชนิดกีฬาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าค่ะเราได้จากประเภททีมชายอีเวนติกนะคะครั้งแรกในรอบ28ปีก็ได้มาทั้ง1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินในประเภทบุคคลชายด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะคาราเต้ของเราก็ยังได้เหรียญเพิ่มด้วยนะคะเหรียญทองแดงค่ะจากผลงานของธีรวัฒน์ครังทองเอาชนะอินโดนีเซียนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าภาคภูมิใจรวมไปถึงกีฬายกน้ำหนักค่ะวันนี้ก็ยังมีจอมพลังไทยเราลงแข่งขันนะคะได้เหรียญรางวัลมาด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์การแข่งขันยกน้ำหนักมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะวันแรกประเภทบุคคลหญิงรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมทีมชาติไทยส่งเอาสุธาสินีสิงห์แก้วสิงห์ขอนค่ะลงแข่งขันนะคะท่าสแนชครั้งแรกยกที่75กิโลกรัมแต่ว่าไม่ผ่านค่ะก่อนมาเรียกยกน้ำหนักครั้งที่2ผ่านด้วยสถิติเดิมค่ะ75โลครั้ง3เรียก79กิโลกรัมนะคะแต่ว่าทำให้ภาพรวมในท่าสแนชค่ะดีสุดคือ79กิโลกรัมค่ะจากนั้น

0: ครีนเจอร์ค่ะสาวไทยเรายกผ่านทั้ง3ครั้งเลยนะคะทำสถิติได้99กิโลกรัมน้ำหนักรวม178กิโลกรัมได้อันดับที่5ค่ะสำหรับผลงานของสุธาสินีเหรียญทองตกเป็นของรีซองกัมจองพลังเกาหลีเหนือนะคะท่าสแนทยกได้94กิโลกรัมครีนเจอร์121กิโลกรัมน้ำหนักรวม215กิโลกรัมค่ะเหรียญเงินตกเป็นของมาราบายคานูสีคอมจากอินเดียค่ะท่าสแนชทำได้87กิโลกรัมคือเนเจอร์111กิโลกรัมน้ำหนักรวม198กิโลกรัมส่วนเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียนะคะวิจัยมาลูรักไดอาน่าท่าสแนชทำได้88กิโลกรัมคือเนเจอร์103กิโลกรัมแล้วก็น้ำหนักรวม191กิโลกรัมค่ะก็ไม่ติดเหรียญค่ะสำหรับรุ่น49กิโลกรัมหญิงแต่ว่านักกีฬาไทยเราได้เพิ่มมา1เหรียญทองแดงนะคะจากรุ่น53กิโลกรัมหญิงค่ะแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะผลงานของสุรจนาคำเบ้าค่ะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมในพิกัด49กิโลกรัมคราวนี้ขยับน้ำหนักขึ้นมานะคะแล้วก็หยิบเหรียญทองแดงกลับมาฝากพี่น้องคนไทยได้สำเร็จค่ะ
1: ไปต่อที่ตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยนะครับคว้าชนะ3นัดรวดเข้ารอบรองชนะเลิศครับตะกร้อทีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่ม A นัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยที่ชนะ2นัดรวดเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับพบกับสปป.ลาวที่ตกรอบไปแล้วนะฮะนัดนี้ทีมไทยมีการโรเตชันเพื่อรักษาสภาพร่างกายเอาชนะไปขาดลอยครับ3ต่อ0ทีมโดยทีม A ไทยชนะ2ต่อ0เซต15ต่อ3และ15ต่อ5ทีม B ไทยชนะ2ต่อ0เซต15ต่อ9และ15ต่อ9ทีม C ไทยชนะ15ต่อ4และ15ต่อ4ครับตะกร้อหนุ่มทีมชาติไทยชนะ3นัดรวดเข้ารอบรองชนะเลิศตามคาดโดยจะเข้าพบกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม B แข่งขันวันพรุ่งนี้ครับเวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ
2: นักกีฬาก็จากที่เล่น3แมตช์ที่ผ่านมานะครับก็กำลังสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศของสนามนะครับแล้วก็แสงนะครับอย่างวันนี้เจอกับทีมเรานะครับนักกีฬาก็สามารถที่จะเล่นได้ตามแบบฝึกที่ซ้อมมาและก็ตามแผนครับก็เดี๋ยวจะคุยในเรื่องของทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็จะปรึกษาทีมนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับรอบรองก็อีกสายนึงน่าจะเป็นทีมอินเดียนะครับที่ดูฟอร์มการเล่นนะครับกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือมีความสดมีความพร้อมพอสมควรครับก็เราจะเตรียมเกมรับนะครับเพื่อที่จะไปรับเกมเสิร์ฟของเขานะครับดูเกมเสิร์ฟของทีมอินเดียก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มดีครับ
0: ส่วนเทเบิลเทนนิสค่ะในประเภทคู่ผสมรอบ2ใช้ระบบชนะ3ใน5เกมนะคะไทยเราส่งเอาพี่บอลภาคภูมิสงวนศิลป์แชมป์ประเทศไทย19สมัยวัย41ปีจับคู่กับน้องทิพย์อรวรรณภารนังค่ะเจอคู่ของลินซี่ตงและกุยหมานนักกีฬาจากจีนค่ะผลคู่นี้นะคะภาคภูมิกับอรวรรณสู้อย่างเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของลินซี่ตงและกุยหมานไม่ไหวค่ะเราแพ้ไป1ต่อ3เกม2ต่อ11 12ต่อ10 4ต่อ11 8ต่อ11นะคะทำให้หยุดเส้นทางไว้ที่รอบที่3ค่ะ
1: บาสเกตบอล 3-on-3 ทีมชายรอบแรกแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกกลุ่มดีที่สนามคินโจฟุตโตสเตชันสแควร์ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ครับเพื่อนทีมชาติไทยประกอบไปด้วยเอมมานูเอลเอเจสุนิโคลัสฟรังโกสุภกรแซมหมิงและอภิสิทธิ์ปานเพชรเป็นตัวสำรองนะครับผลปรากฏว่าทีมยัดห่วงหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านทานความแข็งแกร่งของหนุ่มเกาหลีใต้ไม่ไหวครับเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับ11ต่อ21คะแนนจากนั้นทีมบาส 3-on-3 ไทยลงเล่นเกมที่2แพ้ให้กับสิงคโปร์ไปอีก10ต่อ21นะฮะทำให้ทีมชาติไทยลงสนาม2นัดแพ้รวดนะครับนัดต่อไปจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:35 นาทีครับ
0: สำหรับการแข่งขันจักรยานในชุดเกมค่ะวันนี้ชิงกัน1เหรียญทองจากโรดเรซบุคคลชายนะคะไทยเราส่ง3นักปั่นค่ะซึ่งต้องบอกว่าตลอดการแข่งขันนะคะมีฝนตกลงมาเลยค่ะทำให้ถนนลื่นมีอุปสรรคแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างทางด้วยนะคะปรากฏว่าผลงานของนักปั่นไทยเราที่ทำผลงานดีที่สุดก็คือ10เอกธนาคารชยาสมบัติค่ะจบอันดับที่10จบอันดับที่17นะคะเวลา4ชั่วโมง27นาที38วินาทีตามมาด้วยพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางค่ะได้อันดับ22ส่วน10โทสราวุธสิริโดนชัยได้อันดับ23นะคะทำได้4ชั่วโมง32นาที48วินาทีสำหรับเหรียญทองตกเป็นของอเล็กซี่รุชเชนโกนักปั่นคาซัคสถานค่ะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองนะคะต่อจากรายการทรามเทรลทำเวลาได้4ชั่วโมง13นาที11วินาทีเหรียญเงินยูฮิโทโดเมะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นค่ะ4ชั่วโมง15นาที9วินาทีเหรียญทองแดงตกเป็นของเยฟเกนีเฟโดรอฟจากคาซัคสถานนะคะสถิติ4ชั่วโมง15นาที51วินาทีความเคลื่อนไหวของทัพ

0: กรีฑาทีมชาติไทยกันบ้างค่ะล่าสุดสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเตรียมแผนการวิ่งไว้ให้น้องบิวภูริพลบุญสอนแล้วนะคะที่จะลงสู้ศึกในไอจินาโกย่าไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ทีมกรีฑาทีมชาติไทยวางแผนให้บิวภูริพลบุญสอนลงแข่งขันในรายการ100เมตรและ200เมตรชายเป็นอันดับแรกเพื่อเป้าหมายเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเปิดสนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คให้กับนักกรีฑาทุกประเทศลงฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกโดยวันนี้ทีมกรีฑาทีมชาติไทยภายใต้การนำของพลตำรวจตีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนผู้จัดการทีมได้นำนักวิ่งลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมเพื่อปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับสนามแข่งขันพลตำรวจตีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนผู้จัดการทีมกรีฑาทีมชาติไทยที่นำทัพมาแข่งขันไอจินาโกย่า2026เปิดเผยว่าสภาพของนักกรีฑาทุกคนมีความพร้อมที่จะลงแข่งขันเพื่อเป้าหมายความสำเร็จกลับสู่ประเทศไทยส่วนเรื่องของบิวภูริพลที่จะลงแข่งขันหลายอีเวนต์ติดต่อกันซึ่งนโยบายจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้มอบมาให้กับทีมชุดนี้ว่าให้บิวภูริพลบุญสอนลมกดความหวังอันดับหนึ่งของประเทศไทยลงแข่งขันในประเภทเดียวระยะ100เมตรและ200เมตรชายเป็นอันดับแรกเพื่อเป้าหมายเหรียญทองส่วนอีเวนต์อื่นๆให้ดูสภาพร่างกายต่อไป
2: ก็เป็นการบริหารการจัดการแล้วก็การวางแผนของโค้ชนะครับคือหลักที่ท่านนายกสมาคมท่านพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาให้ไปกับโค้ชจีเนี่ยก็คือหลักเราต้องการความสำเร็จเพราะฉะนั้นอีเวนท์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือเหรียญทองพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดให้อยู่ในpriority แรกนะครับต้องวางแผนเรื่องความสำเร็จในเรื่องการได้เหรียญทองมาก่อนนะครับซึ่งบิวเนี่ยก็จะต้องรับลงแข่งขันหลายอีเวนต์มากอันนี้นะอันนี้ก็จะโค้ชก็อาจจะขอดูทีมแข่งขันด้วยบางครั้งก็โค้ชอาจจะวางแผนว่าบางอีเวนต์อาจจะให้บิวพักบ้างก็ได้ถ้ามันติดกันเกินไปนะครับแต่เราต้องวางแผนว่าหลักอันไหนที่จะไปสู่เหรียญทองเราต้องยึดอันนั้นมาก่อนเอางี้แล้วกัน
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของบิวภูริพลบุญสอนในกีฬาเอเชียนเกม2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่านักวิ่งทีมชาติไทยวัย20ปีจะลงชิงชัย4อีเวนต์ตลอด6วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่24ถึง29กันยายนโปรแกรมลงวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกแข่งในวันที่24กันยายนต่อด้วยรอบรองและรอบชิงชนะเลิศในวันที่25ส่วน200เมตรรอบแรกและรอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่26วันที่27เป็นรอบชิงชนะเลิศ200เมตรและผัด 4x100 เมตรชายรอบแรกวันที่28เป็นผัดผสม 4x100 เมตรรอบแรกและผัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศปิดท้ายที่วันที่29เป็นผัดผสม 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศหากบิวภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครบทุกอีเวนต์จะมีโปรแกรมรวมทั้งหมด10รอบอย่างไรก็ตามบิวภูริพลอาจไม่ได้ลงวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรในรอบแรกทำให้มีโอกาสต้องลงสนามจริง9รอบภายใน6วันด้านบิวภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าโค้ชได้ให้ตัวเองโฟกัสไปที่การวิ่งประเภทบุคคลก่อนคือ100เมตรและ200เมตรเพื่อเป้าหมายการคว้าเหรียญทอง
3: ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีฟิลตื่นเต้นพอสมควรครับผมว่าก็ถ้ามีฟิลตื่นเต้นก็คือว่ามันจะอันนี้ริมพุ่งนิดหน่อยครับก็คือว่าตอนนี้ก็สึกว่าพร้อมมากๆครับผมสำหรับการ100เมตรวันพรุ่งนี้ครับผมก็ตอนนี้หลักๆก็เป็นประเภทเดียว100 200ครับผมประเภทผัดตอนนี้คือโค้ชยังไม่ได้วางแผนอะไรครับผมแล้วก็ให้ทุกคนซ้อมเต็มที่ก่อนแล้วเขาจะจัดการวางแผนให้เรียบร้อยครับผมก็ถือว่าอาจจะมีการตึงเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นอาการที่ตึงจากการฝึกซ้อมปกติครับผมใช่ครับ
4: เห็นว่าอยากตั้งใจมาแก้มือจากเอเชียนเกมที่
3: แล้วใช่ครับผมก็ถือว่าก็อยากจะกลับมาล้างแค้นได้อีกครั้งสักครั้งนึงเพราะว่าเหมือนปีก่อนได้เหรียญเงินก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าตั้งใจฝึกซ้อมมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะครับ
4: สถิติของเรา
1: กรีธาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่า2026เปิดฉากชิงชัยกันวันแรกในวันพรุ่งนี้ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คไฮไลท์สำคัญของนักวิ่งไทยคือบิวภูริพลบุญสอนจะลงวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกในเวลา 18:08 ตามเวลาประเทศไทยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
5: ยังอยู่ที่เอเชียนเกมครับซือเซิงจีและหยางหลิวจิ้ง2นักกีฬาจากจีนคว้าเหรียญทองเดินทนฮาฟมาราธอนกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ การแข่งขันเดินทนกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าเรสวอล์กกิ้งคอร์ดประเภทเดินทนชายฮาฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรมีนักกีฬา9คนจาก6ชาตินะครับแชมป์รายการนี้เป็นของซือเซิงจีจะจีนวัย19ปีครับเดินนำม้วนเดียวจบทำเวลา1ชั่วโมง23นาที32วินาทีคว้าเหรียญทองเพิ่มให้ทัพนักกีฬาแดนมังกรนะครับเหรียญเงินโตชิคาซูยามานิชิจากญี่ปุ่นเจ้าภาพครับทำเวลาตามหลัง4นาที29วินาทีและเหรียญทองแดงชเวบ็อกควังจากเกาหลีใต้เวลา1ชั่วโมง28นาที35วินาทีครับ
0: ส่วนเดินทนหญิงฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรค่ะมีนักกีฬา8คนจาก5ชาตินะคะเหรียญทองเป็นจีนค่ะหยางหลิวจิ้งเข้าเส้นชัยคนแรกค่ะ1ชั่วโมง33นาที40วินาทีนะคะได้เหรียญทองรายการนี้ที่2ให้กับจีนค่ะเหรียญเงินคริสติน่าโมโรโซวาจากคาซัคสถาน1ชั่วโมง35นาที25วินาทีแล้วก็ทองแดงเป็นอีก1นักกีฬาจีนเจียงหยุนหยางค่ะ
5: ขณะที่การแข่งขันฟันดาบที่ไอจิสกายเอ็กซ์โปฮอลล์ประเภทเอเป้บุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างซองเซราจากเกาหลีใต้กับทีกาน่าอับดุลรามานคิเรียนักฟันดาบสาวจากสิงคโปร์นะครับผลปรากฏว่าซองเซราชั้นเชิงเหนือกว่าครับชิงจังหวะทำแต้มขึ้นนำและเอาชนะไป 18-5 คว้าเหรียญทองที่6ให้เกาหลีใต้ได้สำเร็จครับ
0: ค่ะสำหรับประเภทฟลอยด์บุคคลชายนะคะรอบชิงเช่นกันคาซูกิลิมูระเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะดวลกับไบรอันชอยชุนจากฮ่องกงค่ะก็ดวลกันสนุกเลยนะคะก่อนเป็นเจ้าภาพค่ะคาซูกิชนะไป 15-13 คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับเจ้าภาพ
5: สรุปเหรียญเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับอันดับ1ตอนนี้เป็นจีนครับมี47ทอง19เงิน10เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นญี่ปุ่น16เหรียญทองครับอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ไทยครับ5เหรียญทองหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลทีมชาติไทยพาทัพช้างศึกชุดใหญ่เดินทางไปอินโดนีเซียร่วมศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ครับอันดรีฮัสสันหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยพร้อมด้วย23นักเตะทีมชาติไทยและได้เรียกพีราวัตรอัคธรรมเข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนออกเดินทางฮัสสันกล่าวว่ามีเวลา3วันซึ่งน่าจะเป็นการฝึกซ้อมแบบเต็มที่2วันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายอีก1วันชาวนี้ซ้อมกันได้ดีครับตอนนี้ก็เดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อฟื้นฟูต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนแล้วก็ค่อยโฟกัสไปที่เกมวันเสาร์สิ่งสำคัญคือการผ่านวันนี้ไปให้ได้ให้ผู้เล่นได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่และเตรียมความพร้อมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับพรุ่งนี้ทั้งเรื่องการซ้อมการประชุมทีมเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีความพร้อมเต็มที่และร่างกายสดชื่นพร้อมสำหรับเกมวันเสาร์ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการ FIFA อาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มครับทีมชาติไทยโปรแกรมมีดังนี้นะฮะวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารุปัสสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียปากีสถานพบกับไทยครับวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีที่อินโดนีเซียเหมือนเดิมนะครับไทยจะพบกับเวียดนามแล้ววันที่2ตุลาคมครับไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ครับ
0: ดูการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะผลงานของสุรชัยไพศาลราญรุ่งนักชกสังกัดกองทัพบกคว้าชัยผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ตามคาดค่ะการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569จัดกันที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากโดยมีนักกีฬาชายหญิงรวมทั้งหมด259คนเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเป็นเวทีพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักชกหน้าใหม่ค่ะที่มีศักยภาพผ่านเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดก้าวไปสู่ทีมชาติในอนาคตค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.ประชุมบุญเทียมอุปนายกและรองเลขาธิการสมาคมมวยแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงพันเอกวริศปานสุวรรณกรรมการสมาคมคอยดูแลความเรียบร้อยค่ะไฮไลท์วันนี้อยู่ที่รุ่น49กิโลกรัมชายสุรชัยไพศาลราญรุ่งสังกัดกองทัพบกในมุมแดงพบกับวิรศักดิ์ใจเจริญกุลยิ่งจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองทีม B ดวลกันออกอาวุธสนุกสูสีเลยค่ะก่อนเป็นสุรชัยนักชกสังกัดกอง องทัพภาคที่3นะคะซุ่มซ้อมอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็มาเก็บตัวของสุดท้ายอยู่ที่ค่ายมวยกองทัพบกกรุงเทพมหานครค่ะได้เสียงเชียร์เฮลั่นจากข้างสนามค่ะครบ3ยกชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอาทิตย์ฉ่ำพรมราชจากมทร.พระนครค่ะสำหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันทั้งมวยชายและหญิงนะคะเริ่มเวลา 12:00 นเป็นต้นไปค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ที่นำมาฝากนะคะจากนั้นเราพักคารมลงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
2: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
1: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
2: ไม่ใช่หรอกครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่
3: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NDT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
4: กับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่นะให้เตรียมรับมือฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะวันนี้จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะในขณะเดียวกันฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ทางกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะน้ำก็ได้เริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วนะคะดูประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะมีการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยวันนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือในภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะหลักๆจังหวัดก็จะมีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะอย่างที่จังหวัดสระแก้วนะคะพื้นที่บริเวณบ้านแก่งสีเสียดที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วก็มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนางสาวพรหมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลพร้อมด้วยในอำเภอเมืองสระแก้วนายจักริดธนนพรัตน์ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็มีการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเน้นเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับนางสาวเฉลิมพรทิพย์โสภาผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีได้เปิดเผยว่าวันนี้ในพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่นะครับและคาดว่าจะตกหนักไปถึงวันที่26กันยายนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนกรณีที่เพจดังระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกล่าสุดนางสาวฉัตราพรแก้วยนต์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในเขตเมืองก็ยังคงเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับและจากที่ประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าถึงแม้ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักตามฤดูกาลแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันว่าจะเกิดถึงระดับมหาอุทกภัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกครับแต่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เน้นย้ำมาตรการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงให้สามารถเข้าถึงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสลับมาที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้หลายพื้นที่จุดลุ่มต่ำเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากได้เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วนะครับบางจุดนี่ระดับน้ำท่วมสูงถึง1เมตรจากการตรวจสอบเส้นทางที่ได้รับผลกระทบหลักก็จะมีถนนพัทยาสาย3บริเวณมุมอร่อยถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีซึ่งจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงนั้นรถยนต์เล็กก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาควบคุมการจราจรปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดครับ
0: ส่วนฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนนะคะก็ทำให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นซึ่งจากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนของกรมชลประทานพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี42นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่าจะมีประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี 43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยได้รับผลกระทบค่ะและล่าสุดนะคะรายงานจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำก็ทำให้จังหวัดท้ายเขื่อนเร่งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างเช่นที่จังหวัดสิงห์บุรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโดยนายณรงค์ศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีได้สั่งให้เร่งปิดจุดฟันหลอและจุดอ่อนคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออก52จุดคาดว่าดำเนินการได้ประมาณ 60% ภายใน 2-3 วันนี้ค่ะและจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 4-5 วันนอกจากนี้ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำทั้ง2ฝั่งเพื่อรองรับน้ำฝนและเร่งสูบน้ำจากพื้นที่บ้านเรือนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องผ่านเพจของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่ะ
2: จะต้องดูแลเร่งด่วนคือต้องปิดฟันหลออันที่สองก็คือตั้งเครื่องสูบน้ำในเวลาฝนตกที่ เราคาดการณ์ว่าเราต้องปิดบ่อน้ำแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเวลาฝนตกเราก็ได้ติดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำบ้านเรือนประชาชนกลับสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนของฝั่งนี้เช่นกันก็น่าจะเป็นในส่วนของการปิดฟันหลอซึ่งทั้งหมดนั้นในฝั่งตะวันออกที่ฟันหลออยู่ทั้งหมดประมาณ52จุดด้วยกันซึ่งเมื่อวานแล้วเริ่มเดินการไปแล้วซึ่งคิดว่าประมาณสัก 2-3 วันนะฮะเราก็จะเดินการประมาณสัก 60% แต่ว่า 4-5 วันไปก็จะทำให้แล้วเสร็จ
0: ในขณะเดียวกันนะคะการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบค่ะเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเริ่มล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำประชาชนบางส่วนจึงเริ่มยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้ค่ะชาวบ้านก็บอกว่าปีนี้น้ำมาช้ากว่าปกติแต่ว่าน้ำขึ้นเร็วค่ะ
3: แต่ว่าปีนี้แค่มาช้ากว่าปกติปกติเมื่อปีแล้วป่านนี้เราท่วมแล้วเนาะ
4: มาช้าจะขึ้นไวเน
3: าะมาขึ้นไวเมื่อปีแล้วมาเร็ว
4: มาเร็วกว่านี้มา
3: จ้ะจ้ะทุกทีเมื่อปีแล้วเข้าเนาะ
5: ตรงนี้
6: เข้าหน่อยไม่เยอะ
3: เยอะนะแต่ไม่เข้าจะถุนค่ะอีกว่าอีกประมาณน่าจะขึ้นอีก60เซนเดี๋ยวยกของไว้เลยเตรียมยกของไว้เลย
4: ถ้าห้องโน้นอะของไอ้ไทเทปก็ท่วมแล้วขึ้นหมดแล้ว
0: นายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญก็บอกว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนคาดว่าวันนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำเบื้องต้นได้จัดเตรียมเรือ100ลำรวมถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกำชับให้รายงานระดับน้ำผ่านช่องทางของชุมชนวันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที
1: หลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กำลังเร่งรับมือเตรียมความพร้อมหลังจากที่มีประกาศคำเตือนจากส่วนราชการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐในพื้นที่หมู่6แล้วก็หมู่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,000 ถึง 1,700 หลังคาเรือนนะครับต่างก็กำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากลงมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนตกในพื้นที่ด้วยเบื้องต้นได้รับการประกาศจากภาคส่วนราชการแล้วครับให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้เร่งยกของขึ้นที่สูงประ ชาชนบอกว่าชุมชนแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประจำทุกปีครับถ้ามีสถานการณ์น้ำหลากหรือว่าน้ำหนุนยังไงก็เข้าท่วมภายในชุมชนแน่ระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณสัก30เซนติเมตรแต่ใช้เวลาเพียงไม่นานน้ำก็จะค่อยๆลดระดับลงแต่ปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยอมรับครับว่ามีความกังวลอยู่แต่ก็ไม่ได้มากนักเพราะยังคงติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดและคาดว่าน้ำเหนือน่าจะมาถึงช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเหมือนทุกปีแต่ยังไงก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังบอกด้วยครับว่าแม้ชุมชนจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลเหมือนกับทุกปีทั้งเรื่องการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค

0: ยังไม่ได้ยังไม่เข้ามาถึงอะไรทางเดินเนี่ยยังไม่ถึงคนหน่อยๆน้ำก็หายไปมันมาจากนครสวรรค์อะไรแล้วแต่มันมาทางอยุธยาเสนามาลงประจบที่นี่ถ่ายอีกเลยค่ะ
1: โดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเราโดนท่วมทุกปีอยู่แล้วไงก็จะเตรียมความพร้อมอย่างเดียวเพราะว่ามันพื้นที่ต่ำเนี่ยมันก็จะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเราก็ทำสูงไม่ได้ด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างปีนี้เองเรามองสถานการณ์น้ำอย่างในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นตอนนี้มันถือว่ามากแล้วหรือยังคะ
1: ตอนนี้ยังแต่เรามีสัญญาณรู้ว่ามันเริ่มมาแล้วเพราะน้ำเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามันมาเนี่ยมันเริ่มท่วมพื้นชั้นล่างที่เราเคยไม่ท่วมยามปกติเนี่ยตอนนี้มันเริ่มท่วมแล้วก็แสดงว่ามันเริ่มมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะมากน้อยขนาดไหนเวลามีน้ำทะเลหนุนหรือว่าได้ข่าวเหมือนที่เราดูทีวีเนี่ยเขาก็จะประกาศที่สุเหร่าทุกวันทุกเช้าอะไรเงี้ยให้ทราบ
2: ตอนนี้เราก็เตรียมตัวกัน
1: เตรียมตัวเขาประกาศให้เราเตรียมตัวของอันไหนที่ยกขึ้นได้ก็เตรียมยกไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดมีแบบน้ำท่วมจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้เขาค่อยมาดูแลมาอาจจะช่วยเรื่องน้ำดื่มหรืออะไรที่เขาเคยช่วยนะปีที่แล้วเขาก็ช่วยเรื่องน้ำดื่มอาหารการกินอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรที่พอจะช่วยได้อะไรเงี้ยบางทีบ้านบางหลังเขาก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยนะ
3: สำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำเหนือค่ะโดยประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะแต่ก็ได้กำชับให้ทุกเขตเร่งกำจัดขยะที่จะไปอุดตันบริเวณหน้าท่อระบายน้ำควบคู่ไปกับการพร่องน้ำในคลองเพื่อรับมืออย่างเต็มที่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณเสนานิคม1รามอินทรา5และคลองลาดพร้าวพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมย้ำเรื่องการจัดการขยะที่จะอุดตันหน้าท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญเมื่อเกิดฝนตกโดยได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบขณะนี้ถือว่ายังไม่สูงมากและยังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตแต่สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่วนที่มีความกังวลเรื่องฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าจะตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณเตือนถึงระยะวิกฤตแต่ก็ไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้กรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกนะคะแล้วก็ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครสูงถึง120มิลลิเมตรประกอบกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบนั้นทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิบายว่าเรื่องนี้ต้องแยกการบริหารจัดการเป็น2ส่วนคือการดูแลคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเหนือและการพร่องน้ำในคลองรวมถึงการดูแลท่อระบายน้ำเพื่อรับมือฝนที่ตกในพื้นที่โดยประเมินว่าช่วงเวลาที่ฝนจะตกหนักในกรุงเทพกับช่วงที่กรมชลประทานจะระบายน้ำลงมาจะไม่ประจบเหมาะจนเกิดผลกระทบพร้อมกันเนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนการเปิดประตูระบายน้ำจึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในรอบนี้จะไม่รุนแรงถึงขั้นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้ามาในพื้นที่
4: น้ำเหนือเนี่ยปัจจุบันน้ำก็ไม่ได้ปริมาณไม่ได้สูงมากก็ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าอยู่ในขั้นไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ครับ
5: อาจารย์มีบางเพจที่ดราม่าบอกว่าจะมีฝนตกหนักตกแช่ครับอาจารย์ตอนนี้ของกทมติดตามพยากรณ์อากาศเป็นไงบ้าง
4: ติดตามตลอดก็มีมันก็ดูร่องดูอะไรเงี้ยส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมในแต่ละวันนั้นแต่เราคงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับผมว่าก็ต้องอย่าประมาทอ่ะผมว่ามีใครทักก็ต้องฟังปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่ถึงที่เตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
6: ถ้าเห็นประกาศของกรมอุตุบอกว่ากทมอยู่ในโซนฝนตกหนักเกิน120มิลนะคะอาจารย์แล้วในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นใกล้ๆกับที่น้ำเหนือจะลงมาอันนี้เรามีการวางแผนยังไงรับมือบ้างคะ
4: ผมคิดว่าคงต้องแยกส่วนกันนะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยหลักคือว่าไงก็ต้องการไม่ให้โดยคันกั้นน้ำอยู่แล้วมันน้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ยจริงแล้วก็ไม่ได้ปะปนกันเราก็ต้องสูบน้ำออกอยู่แล้วปกตินะแล้วก็ทางบนน้ำเหนือก็ดูแลไอ้คันกั้นน้ำให้ดีจุดฟันหล่อต่างๆส่วนน้ำในพื้นที่ก็คือพร่องน้ำรอเลยพร่องน้ำรอแล้วก็เตรียมอย่าให้มีการอุดตันปั๊มน้ำต่างๆพร้อมมีการตรวจสอบปั๊มที่เสียหายก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ก็คิดว่าให้เตรียมรับมือให้เต็มที่ครับ
6: ชาร์จ300มิลของเราจะได้ใช้งานนี้เลยไหมคร
4: ับก็ดีก็มีการวิเคราะห์อยู่แล้วแล้วก็การเตรียมปัญหาต่างๆครับแต่ไม่น่าถึง300มิลนะหวังว่า

0: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เตรียมรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง27กันยายนนี้นะครับโดยสั่งเร่งพร่องน้ำพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไม่ให้เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าปริมาณน้ำยังไม่มากเท่าปี2554ครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่5ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามสภาพอากาศโดยระบุว่าหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการพร่องน้ำโดยเฉพาะกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับทะเลเช่นสมุทรปราการให้พร่องน้ำมากที่สุดเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในส่วนของพื้นที่กรุงเทพครับเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้สั่งการพร่องน้ำไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: ได้มีการมอบหมายหน่วยงานในการที่เตรียมการในเรื่องของการพร่องน้ำในส่วนของกรมชลประทานเองในพื้นที่ริมฝั่งทะเลฝั่งแถวสมุทรปราการก็พร่องน้ำไม่ถึงระดับต่ำสุดเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจจะมามากในช่วงของวันที่24 25 26นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเมื่อวานทางคณะของท่านเอกนิติและคณะของด้านวิชาการก็ได้มีการหารือทางกทม.เองก็ได้เตรียมการพร่องน้ำสูบถึงระดับต่ำสุดไว้แล้วเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกในห่วงของ 3-4 วันข้างหน้านี้
0: ส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากมีน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกหนักจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับยืนยันว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้มากเท่ากับปี2554แล้วก็จะระบายน้ำไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแม่น้ำท่าจีนก็ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนมีลักษณะคดเคี้ยวครับทำให้การระบายน้ำทำได้ไม่เต็มศักยภาพระบายน้ำออกได้ช้า
1: ไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบ
0: ทางนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ก็ได้มีการเตรียมเฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนหากมีฝนตกหนัก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยค่ะพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง4จังหวัดภาคตะวันออกนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ฝนจะตกหนัก3วันช่วงสุดสัปดาห์นี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังรอการระบายได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์และเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและบัญชาการเหตุการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลนายเจเศษยังยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและน้ำรอการระบายทางนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงจึงขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัย
3: ในส่วนของกรมอุตุเนี่ยครับท่านก็ยืนยันว่าในการคาดการณ์ของท่านในเรื่องของปริมาณน้ำฝนเนี่ยแล้วสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่เข้าข่ายในเรื่องของมหาอุทกภัยนะครับแต่ถามจากส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือในเรื่องของอุทกภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมขังน้ำรอระบายนะครับคาดว่าน่าจะมีการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในพื้นที่โซนภาคตะวันออกนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังนะครับข่าวสารจากทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุก็ดีนะครับทางปภ.ก็ดีนะครับโดยเฉพาะกับทุกครั้งที่เรามีการเซฟบอร์ดแคสลงไปในแต่ละพื้นที่นะครับก็ขอให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลข่าวสารจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ 100% เต็ม
0: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้นะครับไปติดตามความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากเอลนีโญขณะที่จังหวัดยะลาแม้ว่าจะยังไม่เผชิญภัยแล้งรุนแรงแต่ว่าปริมาณฝนก็ลดลงอย่างน่ากังวลไปติดตามการเตรียมพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมจากทีมข่าว NBT ยะลาครับ

0: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
1: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
0: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทานโตยะหารามันและกาบังทางนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
1: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
0: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมี

0: ความได้เปรียบจากกรดป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลาไม่กี่เมื่อเดี๋ยวนี้
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นครนิวยอร์กวันแรกนะคะก่อนพบกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกพร้อมเปิดรับการลงทุนที่ไม่ได้ต้องการแค่เงินทุนแต่ว่าต้องการความเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: วันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิอูกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชามักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์สำหรับนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม่
2: คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลก
1: วันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายยืนยันรัฐบาลตั้งเป้าเพื่อเพิ่มอัตราการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีน

0: ว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนซึ่งข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคและการพบกับกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะครับหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาชี้แจงถึงการปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านที่ไม่มีสัดส่วนของพรรคกล้าทำโดยให้เหตุผลนะครับว่ามาจากการลงมติสวนกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมยืนยันครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วก็เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้ชี้แจงสาเหตุสำคัญของการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านที่ไม่มีพรรคกล้าทำบอกว่าเกิดจากการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่พรรคกล้าทำไม่ได้ปฏิบัติตามมติของวิปฝ่ายค้านซึ่งถ้าหากปล่อยให้มีกระบวนการลักษณะนี้ต่อไปการทำงานของฝ่ายค้านก็จะเกิดความยากลำบาก
2: ในการทำงานในระบบรัฐสภาเนี่ยจริงๆใครที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คือคนที่ไม่ได้เป็นฝั่งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นการออกมาแสดงความเห็นนะครับจากตัวแทนของพรรคกล้าทำนะครับก็อาจจะแสดงความเห็นว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการประสานงานที่เหมือนอยู่ดีๆพวกเราดำเนินการไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนเป็นการเสียมารยาททางการเมืองไม่ได้ให้เกียรติเข้าหรือไม่เนี่ยผมยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพฤทธิ์เองเนี่ยได้ดำเนินการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของพรรคก้าวธรรมเนี่ยมีการอัปเดตกลับมาทางฝั่งตัวผมเองผู้บริหารพรรคโดยตลอด
1: ส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณแล้วพรรคกล้าทำยังมีท่าทีไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยจึงได้หารือร่วมกันจนนำมาสู่ข้อสรุปในการปรับองค์ประกอบวิปฝ่ายค้านซึ่งไม่ได้มาจากความขัดแย้งแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และเตรียมเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนส่วนทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมจะดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงกระแสข่าวจากสื่อมวลชนสำหรับข้อเท็จจริงหรือการหารือภายในพรรคนั้นส่วนตัวยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆครับ
3: เป็นแต่ข่าวผมวันนี้ผมต้องดูข่าวจากนักจากสื่อซะส่วนใหญ่ฮะนะครับเรื่องความเป็นจริงในการหารือกันเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยต้องดูที่ข่าวนักข่าวจะได้ข้อมูลมาแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการอะไรนะบูรณาการคิดความคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
1: ส่วนที่มีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมใส่นาฬิกาและสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนเกิดการตั้งข้อสังเกตทางการเมืองนั้นนายทรงศักดิ์ก็ให้ความเห็นครับว่าในทางการเมืองการที่นักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมรัฐบาลก็ถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากทุกรัฐบาลก็ย่อมต้องการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการบริหารงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: แต่ในทางการเมืองจริงๆผมว่าวันหนึ่งการที่พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผันเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นร่วมรัฐบาลหรือยังไงก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเป็นผู้แทนหลายสมัยผมก็เห็นเป็นผมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลแล้วก็มีกำหนดนโยบายอะไรที่มันเกิดประโยชน์สูงสุด
4: ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีกรณีต้องชดใช้ความเสียหายโครงการทุจริตจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะโดยชี้ว่าไม่มีหลักฐานใหม่มาหักล้างคำพิพากษาเดิมได้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและพวกรวม9คนขอให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทจากเหตุกระทำละเมิดปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มกราคม2569ศาลปกครองกลางเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานใหม่ที่นำมาอ้างไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงนางสาวยิ่งลักษณ์และสามีจึงได้อุทธรณ์คดีและศาลนัดฟังคำสั่งในวันนี้โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานที่นำมาอ้างอิงเป็นเพียงการโต้แย้งข้อเท็จจริงเดิมและไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคำพิพากษาเดิมได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องส่งผลให้คดีชดใช้ค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นอันยุติลงตามคำสั่งศาลชั้นต้น
1: ที่ประชุมสภากลาโหมติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะครับยืนยันว่าความตึงเครียดขณะนี้อยู่ในระดับ 1.5 เป็นระดับที่ยังไม่ต้องกังวลพร้อมเดินหน้าแผนสร้างหมู่บ้านมั่นคงนำร่อง5จังหวัดชายแดนขณะที่สถานการณ์ภาคใต้เตรียมจะกระจายอำนาจให้พื้นที่ตัดสินใจแก้ปัญหาเองครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมเน้นย้ำความต่อเนื่องในภารกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้กำหนดมาตรวัดความมั่นคงเป็น5ระดับเฉดสีตั้งแต่ระดับที่1สีเขียวคือเฝ้าระวังปกติระดับที่2สีเหลืองคือเพิ่มการเตรียมพร้อมระดับที่3สีส้มระดับที่4สีแดงคือเตรียมกำลังและเคลื่อนย้ายกำลังพลและระดับที่5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะหรือสู้รบสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ระดับ 1.5 ครับคืออยู่ระหว่างเขียวกับเหลืองต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากกว่าตามปกติส่วนสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหลังเกิดกรณีเนิน450ที่มีการขุดคูเลตรุกล้ำและได้เจรจากันแล้วโดยได้ยึดหลักปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการอพยพเพราะเหตุการณ์ยังสงบเรียบร้อยดี
5: การกำหนดสีนะครับซึ่งสีเนี่ยมีการกำหนดอยู่5เฉดสีด้วยกัน เริ่มจากสีเขียวก็คือเป็นมาตรการการเฝ้าระวังสีเหลืองนะครับก็เริ่มมีเรื่องของการที่จะต้องคอยเพิ่มในมาตรการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากขึ้นจะมีจากนั้นก็มีสีส้มแล้วก็สีแดงแล้วก็สีแดงเข้มสีแดงเข้มนี่ถือเป็นมาตรวัดที่สูงสุดในเรื่องของการปะทะแล้วฮะคือการสู้รบระหว่างกันปัจจุบันเนี่ยมาตรวัดเนี่ยอยู่ในระหว่างเกณฑ์ที่1และเกณฑ์ที่2ก็คือระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองก็คือความหมายก็คือว่ามีการเพิ่มการเฝ้าระวัง มากขึ้นกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการดูเรื่องของความไว้ในเชื่อใจการสร้างความจริงใจระหว่างกันก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ว่าจะในกรณีของเนิน450ที่มีการกุดคูเลตล้ำเข้ามาในอธิปไตยไทยเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาฉะนั้นกองทัพเองก็ต้องมีความพร้อมในการตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังตามพื้นที่ชายแดนตรงนี้ครับก็ถือว่าอยู่ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองครับตอนนี้ก็ยังอยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนสบายใจนะครับว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสงบเรียบร้อยอยู่แล้วก็ทหารก็ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยในพื้นที่นะครับในพื้นที่ป้องกันกำบังอยู่ก็ถือว่ามันยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่ต้องเป็นกังวลอยากจะขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดตรงนี้แล้วทุกคนตื่นเต้นว่าจะต้องอพยพหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็คือถือว่าสถานการณ์เรายังอยู่ในสภาพที่ยังสงบอยู่แล้วก็ทหารยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ครับ
1: ด้านพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงโครงการหมู่บ้านมั่นคงตามแนวชายแดนที่เตรียมนำร่องใน5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาภายในปี2570โดยแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น3ส่วนจากแนวชายแดนครับประกอบด้วยพื้นที่แนวหน้าเส้นปฏิบัติการพื้นที่ขอบหน้าการรบและการสนับสนุนพื้นที่หมู่บ้านมั่นคงซึ่งจะไม่มีที่ตั้งทางทหารแต่ว่าจะเน้นให้เป็นที่อยู่อาศัยของทหารพันศึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาสมัครรักษาดินแดนตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมครอบครัวเพื่อสร้างชุมชนที่เข้าใจงานความมั่นคงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดลงพื้นที่จุดแรกที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเร็วๆนี้ภายใต้แนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์
6: เดี๋ยวเราก็ต่อเนื่องนะคะเรื่องของบ้านมั่นคงชายแดนนะคะก็เรามีสาธารณูปโภคแล้วมีบ้านที่มั่นคงเติมมานะคะต่อไปมันก็จะกระตุ้นในเรื่องในมิติอื่นๆได้อีกต่อไปนะคะก็ตรงตามเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไม่ได้ทำเพื่อทหารเท่านั้นแต่เรายังมองถึงระยะยาวในพื้นที่ของพี่น้องชายแดนที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเสียสละการค้าการขายอะไรหยุดชะงักตรงนี้เราจะตอบแทนหรือว่าเยียวยาเขายังไงให้เกิดความยั่งยืนก็เป็นเจตนารมณ์ของท่านที
1: ่ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันพรุ่งนี้พลโทอดุลในฐานะรองประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเตรียมจะลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและสอบต.เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโอนถ่ายอำนาจให้ระดับพื้นที่มีอำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดูแลประชาชนในพื้นที่
4: ประธานรัฐสภามอบรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี2569นะคะพร้อมผลักดันให้เผยแพร่ผลงานวรรณกรรมทรงคุณค่าผ่านห้องสมุดรัฐสภาและสื่อรัฐสภาเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี2569โดยกล่าวถึงความสำคัญของวรรณกรรมว่าช่วยสร้างความรู้และจินตนาการให้กับผู้อ่านผ่านมุมมองที่หลากหลายซึ่งรางวัลพานแว่นฟ้าถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยรักษาและสืบสานการเขียนและการอ่านเนื่องจากปัจจุบันมีผู้เขียนน้อยลงจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้การอ่านและการเขียนยังคงมีบทบาทในสังคมนายโสพลยังกล่าวถึง AI ที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งควรใช้อย่างสมดุลเพราะ AI ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณได้ขณะที่การเขียนการพูดและการถ่ายทอดความรู้สึกจากประสบการณ์ของมนุษย์ยังคงมีคุณค่าและเสน่ห์เฉพาะตัวพร้อมเสนอให้รัฐสภาเผยแพร่ผลงานของนักเขียนโดยเฉพาะผ่านห้องสมุดรัฐสภาในปีงบประมาณ2570รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ่านสื่อของรัฐสภาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและซึมซับผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้าปีนี้รางวัลชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภาและเงินรางวัล 100,000 บาทโดยประเภทเรื่องสั้นเป็นของวัดหยวงแก้วจากผลงานเรื่องมาตุภูมิและประเภทบทกวีได้แก่ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสัง
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูมุมมองธนาคารโลกนะครับกับเป้าหมายของไทยที่จะเดินหน้าสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีเป็นไปได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรครับถ้าภายในปี2580ไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ต้องขยายตัวเฉลี่ย 5.4% ต่อปีนะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่ง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ GDP ไทยยังขยับอยู่ที่ 2-3% กว่าเท่านั้นธนาคารโลกรายงานชี้ว่าการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับเมืองรองครับคือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ไทยนั้นบรรลุเป้าหมายนี้ได้เพราะทุกวันนี้แม้กรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะสร้างกิจกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลแต่ปัญหาการกระจุกตัวของเมืองการจราจรติดขัดความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติฝนตกน้ำท่วมทำให้กรุงเทพอยู่ในภาวะที่เรียกว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่มลดลงนะครับหรืองบประมาณที่อัดฉีดลงไปจะให้ผลตอบแทนลดลงขณะที่เมืองรองครับที่มีศักยภาพถ้าเรากระจายงบประมาณได้อย่างเหมาะสมธนาคารโลกชี้ไว้หลายเมืองนะครับเริ่มจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่เข้มแข็งนะครับควบคู่กับจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งก็มีมูลค่าสูงมากเชียงใหม่ยังตอบโจทย์ภาคธุรกิจดิจิทัลและการทำงานทางไกลด้วยขอนแก่นครับขอนแก่นมีศักยภาพเป็นระบบการผลิตแพทย์นะครับทำเลที่ตั้งมีจุดเด่นด้านโลจิสติกและการขนส่งข้ามพรมแดนชลบุรีและ EEC ครับเป็นฐานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าอากาศยานเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือแพทย์โคราชครับนครราชสีมาครับมีศักยภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรรวมถึงหาดใหญ่สงขลานะครับประตูการค้ากับมาเลเซียซึ่งสามารถขยายอุตสาหกรรมฮาลาลที่เติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปีสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับธนาคารโลกร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.และภาคส่วนต่างๆจัดทำรายงาน Thailand Cities of the Future วิเคราะห์แนวทางเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงตามเป้าหมายภายในปี2580รองศาสตราจารย์ดร.ปุ่นเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรบพท.กล่าวว่ารายงานฉบับนี้เสนอแนวทางไว้3ด้านได้แก่การเสริมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลิตภาพสูงการวางรากฐานด้านเมืองที่เข้มแข็งและการเตรียมความพร้อมให้กับเมืองรองมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นผ่านการลงทุนเมืองที่สอดประสานสอดคล้องทั้งโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับจุดแข็งทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่รวมถึงสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนการสร้างงานและการเพิ่มผลิตภาพครับกระทรวงการคลังเดินหน้าร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะ SME ไทยครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาไลน์แมนวงนายเมอร์แชนต์ AI Accelerator สัมมนาเสริมพลัง AI อัพสกิลใหม่ให้ร้านอาหารพาเศรษฐกิจไทยทันโลกพร้อมบอกว่านโยบายของกระทรวงการคลังได้ร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆนำเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และร้านค้ารายย่อยอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีร้านค้าเข้าร่วมผ่านไลน์แมนมากเป็นอันดับที่1นะครับกว่า 59,000 ร้านค้าช่วยขยายผลกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐกว่า 2,570 ล้านบาทผ่านไลน์แมนรวม16ล้านออเดอร์คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการยอดขายรวมร้านค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลธุรกิจไปยื่นขอสินเชื่อโดยเฉพาะล่าสุดครับกับการขอสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการนาโนพลัสของบสย.สะท้อนว่าการเชื่อมโยงโครงการของรัฐเข้ากับเทคโนโลยีช่วยวางรากฐานให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เติบโตสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงเงินทุนเพื่อขยายกิจการสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยภายในงานได้มีการเปิดตัววงในจีนี่นะครับผู้ช่วยสำหรับร้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริงในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การดูแลภาพรวมรวบรวมยอดขายวิเคราะห์ต้นทุนกำไร และข้อมูลเชิงลึกเช่นเมนูขายดีและช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการสูงสุดซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านเห็นภาพธุรกิจได้ครบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเหมืองแร่คอนกรีตนะครับรวบรวมเทคโนโลยีจาก100บริษัททั่วโลกมาจัดแสดงคาดว่าจะดึงเม็ดเงินจากการเจรจาธุรกิจได้กว่า150ล้านบาทครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP และภาคเอกชนจัดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปเอเชียและมายนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาคุณดนุพรปุณกานต์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว.ประธานเปิดงานกล่าวว่างานนี้ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเมืองแรกของไทยโดยได้รวบรวมนวัตกรรมเครื่องจักรและอะไหล่จากผู้ประกอบการกว่า100รายในหลายประเทศชั้นนำเช่นเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามาจัดแสดงอย่างครบวงจรภายในงานยังมีเวทีเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาทิการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโครงสร้างคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งานเทคโนโลยีการระเบิดเหมืองด้วยไมโครชิปและนวัตกรรมระบบอัตโนมัติในโรงงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 รายนะครับสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้นำเทคโนโลยีไปต่อยอดแข่งขันในตลาดโลกสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับ
1: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับ
0: กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายลดคาร์บอนและร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ติดตามจากรายงานครับ
2: กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.จัดงาน Small Saving to Big Powerเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์5ประจำปี2569โดยปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมอีก5ประเภทได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วและเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นการขยายผลิตภัณฑ์เบอร์5ในครั้งนี้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการใช้งานในภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อให้การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการใช้ไฟฟ้าและต้นทุนในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ฉลากเบอร์5โฉมใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลและลงทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์เบอร์5ในแต่ละระดับดาวตลอดอายุการใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อภายในงานมีการมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์เบอร์5รวมถึงหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบ้านและอาคารเบอร์5โครงการที่ปรึกษาพลังงานและกิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานซึ่งตลอดระยะเวลากว่า33ปีโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว46ผลิตภัณฑ์และมีการใช้ฉลากมากกว่า592ล้านดวงครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ต่างๆในบ้านอาคารและโรงงาน
3: จากเดิมฉลากเบอร์5อุปกรณ์ตอนนี้ไปถึงบ้านไปถึงต่อไปก็อาจจะไปถึงโรงงานต่อยอดไปถึงเชื่อมโยงกับนโยบายใหม่ๆของกระทรวงพลังงานในเรื่องประสิทธิภาพ การใช้พลังงานของเราทั้งมิติเรื่องการลดคาร์บอนสู่ชั้นอากาศทั้งเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานของเราด้วยนะครับ
2: นอกจากนี้พพ.และกฟผ.ยังมีการดำเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงานและกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานสานต่อเจตนารมณ์ Energy Beyond Standard ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมกว่า80หน่วยงานลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการดำเนินงานทั้งหมดช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยลดการใช้พลังงานความร้อน 14.2 เปตาจูลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 29.5 ล้านตันแนวทางทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมพร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธสุทธิชื่นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีณวัดเปรมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกรมชลประทานได้ชี้แจงแผนการพัฒนาและการดำเนินงานของเปรมประชากรโอกาสนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของตำบลเชียงรากน้อยถวายสังฆทานและพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์12รูปจากนั้นราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตะลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นขึ้นเรือที่ท่าเรือเทศบาลตำบลบางกระสั้นเพื่อไปพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองให้ดียิ่งขึ้น
1: กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดสดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการรวมถึงแผนระบบสำรองฉุกเฉินและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณปฏิบัติงานผู้รายงานงานพระราชพิธีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดพระราชพิธีได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุด
2: เป็นงานที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น 0% นะคะเราจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรติที่เราทำถวายพระองค์ท่านแล้วก็เป็นงานที่จะเป็นอีกหนึ่งตำนานในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยลูกหลานก็จะได้กลับมาดูเทปบันทึกภาพนะคะบันทึกเสียงบันทึกพระราชพิธีทั้งหมดก็จะอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยและทุกท่านถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์เหล่านี้นะคะในการทำให้เป็นตำนานของงานพระราชพิธีสำคัญโดยเฉพาะเราทำหน้าที่ในฐานะโทรทัศน์แห่งชาติร่วมกัน
1: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีทั้งการบรรยายการใช้คำราชาศัพท์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยวิทยากรจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
0: การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพรุ่นที่4เพื่อติดอาวุธให้กับผู้บริหารให้นำไปใช้ต่อยอดในองค์กรซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้นสุดลงในวันนี้นะคะโดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าอบรมที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดทำโครงการสรุปผลเรียนรู้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Capstone Project Presentation หรือการนำเสนอผลงานโครงงานท้ายหลักสูตรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ Vitality Enhancement and Longevity Academy หรือเวลารุ่นที่4โดยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมพร้อมย้ำว่าหลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้ากับการบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3: หลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วนได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพ กับการบริหารองค์กรซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้นะคะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาตินะคะ
0: สำหรับหลักสูตรเวลาจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมอนามัยซึ่งรุ่นที่4จัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569มีผู้บริหารผู้ประกอบการและบุคลากรระดับบริหารจากหลากหลายภาคส่วนรวม107คนเข้าอบรมด้านสุขภาวะการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลชีวิตให้ยืนยาวผ่านการบรรยายและเสวนาการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรมเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพในอนาคต
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

การราชอาณาจักรกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนและพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2566ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญในครั้งนี้รวม509คนแบ่งเป็นเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่2จำนวน171คนชั้นที่3จำนวน197คนและเหรียญลูกเสือยั่งยืนประจำปี2567จำนวน141คนเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่อุทิศตนทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการลูกเสือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวชื่นชมผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดังกล่าวโดยระบุว่ากิจการลูกเสือมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทั้งความรู้คุณธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมขอให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญทำรงรักษาคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกเสือรุ่นต่อไปตีระรัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดตัวไมซ์ซูเปอร์แพลตฟอร์มซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลบทวิเคราะห์และเครื่องมือดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไมซ์โดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้จากแพลตฟอร์มเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบประเมินคุณค่างานไมซ์3ด้านทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมถึงเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพธุรกิจและเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์โดยทีเซปเตรียมเปิดใช้บริการนี้ในเดือนตุลาคม2569ซึ่งตรงกับช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ2570เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมและบริการของทีเซปผ่านแพลตฟอร์มเดียวได้ตลอด24ชั่วโมงประเทศไทยเดินหน้าสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เด็กและเยาวชนผ่านโครงการนิทานสารฝันผืนน้ำที่ยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยนายรังสรรค์ศรีอนันต์นักบริหาร13ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ2569รวม 490,000 บาทให้โรงเรียนในชุมชนโดยรอบนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจุดเด่นของโครงการคือการนำนิทานมาเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเข้าใจง่ายสนุกและสอดแทรกคุณธรรมรวมถึงแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยหวังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแห่งชาติคว้ารางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2569ระดับดีหรือ Best Awards จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับกองทุนการออมแห่งชาติรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรับฟังความคิด

0: ว่ามหาอุทกภัยติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: 23-27 กันยายนประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งจริงค่ะแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วคำว่ามหาอุทกภัยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยนะคะต้องมีพายุดิเพรสชันนะคะหรือพายุโซนร้อนพัดผ่านเข้ามาโดยตรงร่องมรสุมมีกำลังแรงจัดและแช่ตัวเป็นเวลานานค่ะและมีฝนตกหนักรุนแรงเป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องยาวนานแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะและคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่มีพายุเคลื่อนเข้ามาในบ้านเรานะคะมีเพียงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้ค่ะและมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นนี่คือตัวการที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักมาราธอนในบ้านเรา 23-27 กันยายนนี้หลายพื้นที่จะมีฝนหนักมากเกิดขึ้นฝนรอบนี้ก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าในช่วงวันที่ 24-27 กันยายนค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมนะคะจากพื้นที่ประเทศเวียดนามกัมพูชาเข้ามาพาดผ่านในพื้นที่ของภาคตะวันออกเลื่อนมาในพื้นที่ของภาคกลางล่าสุดนะคะตอนนี้เข้ามาปกคลุมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะคะบางส่วนก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกในบ้านเราคืนนี้ค่ะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากเข้ามาในพื้นที่ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้24นะคะกันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะขยายพื้นที่เพิ่มเติมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีนครราชสีมารวมทั้งพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะต้องระวังที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดขณะที่ฝนตกหนักนะคะยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะทั้งพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้ด้วยวันที่25กันยายนนะคะจุดเสี่ยงขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะรับไปเต็มๆเลยไปถึงภาคเหนือนะคะจะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนครราชสีมาค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะได้แก่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีและที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะระวังต่อนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดค่ะพื้นที่นะคะที่ยังมีฝนตกหนักอีกหลายจังหวัดนะคะในวันที่25กันยายนนะคะจะพบว่ามีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้ค่ะต่อเนื่องถึงวันที่26กันยายนนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะมีในพื้นที่ของจังหวัดตากและพื้นที่ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ของภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและที่ตราดค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักนะคะก็ยังมีทั้งที่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ขอนแก่นนะคะชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและที่พังงาแล้ววันที่27กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเห็นว่าจะลดลงนะคะพื้นที่จะลดลงนะคะมีกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดนะคะที่ยังคงอยู่แต่ฝนหนักนะคะยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักให้รับมือสิ่งที่ต้องจับตานะคะใน120ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ว่าฝนจะตกหนักพร้อมกันทั้งประเทศตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่คือพื้นที่เสี่ยง ที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันและบางพื้นที่อาจอยู่ในแนวฝนตก

โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะไปดูคืนนี้ต่อเนื่องเที่ยงวันพรุ่งนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งและมีฝนหนักมากทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งคลื่นลมในทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องจับตาฝนสะสมในพื้นที่ของเราว่ามีมากแค่ไหนพื้นที่ไหนเสี่ยงสูงนะคะเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมตัวก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐขู่กลางเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับว่าจะทำลายล้างอิหร่านถ้าหากว่าไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กมีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่าต้องตัดสินใจว่าควรจะบทขยี้อิหร่านให้สิ้นซากหรือไม่หากประเทศแห่งนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางได้อย่างไรก็ตามทรัมป์เชื่อว่ารัฐบาลของเขาจะทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมเรียกร้องให้ชาติต่างๆร่วมมือกับสหรัฐการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อบีบให้ยอมกลับสู่โต๊ะเจรจานอกจากนี้ทรัมป์ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าจะไม่มีทางยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดขณะเดียวกันทรัมป์ได้พบหารือกับผู้นำหลายชาตินอกกรอบการประชุมดังกล่าวเพื่อหารือในประเด็นโลกซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งสหราชอาณาจักรและนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นด้วย
1: ส่วนนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีของกรีนแลนด์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์รวมถึงสามารถติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธและกลับมาเปิดฐานทัพ2แห่งที่เคยปิดไปขณะเดียวกันก็ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังจากที่ทรัมป์เคยขู่ว่าจะยึดครองกรีนแลนด์และเป็นการเน้นย้ำว่ากรีนแลนด์จะยังคงอยู่ภายใต้การปกครองและอธิปไตยของเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงนี้ไม่มีวันหมดอายุและหากกรีนแลนด์ตัดสินใจแยกตัวเป็นเอกราชจากเดนมาร์กในอนาคตกรีนแลนด์จะต้องคงสถานะสมาชิกนาโต้และรับสิทธิ์รวมถึงภาระผูกพันตามข้อตกลงนี้ต่อไปเช่นเดิม
0: บนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกโดยชี้ว่าเป็นภัยต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ประกาศจะเปลี่ยนชื่อ AI ในเอกสารทางราชการจาก Artificial Intelligence เป็น Super Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงซึ่งมีความหมายตรงกว่าเนื่องจากคำว่า Artificial แปลว่าเทียมหรือประดิษฐ์ฟังดูด้อยค่าเทคโนโลยีเกินไปพร้อมขอให้ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้ตามตนเองขณะเดียวกันนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้สหรัฐและจีนร่วมกันสร้างช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AI ร่วมกัน
1: คณะผู้แทนคิวบานำโดยนายบรูโน่โรดิเกสพาลิล่ารัฐมนตรีต่างประเทศไม่พอใจอย่างหนักถึงกับเดินออกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทันทีเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กำลังขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ได้กล่าวถึงคิวบาด้วยการตราหน้าว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลวและกำลังล่มสลายโดยต่อมารัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาได้ตอบโต้ผ่าน X ว่าทรัมป์กำลังแพร่กระจายความเท็จขณะเดียวกันห้องประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติดูเกือบว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลังผู้แทนจากหลายประเทศพร้อมใจกันลุกเดินออกไปซึ่งพบว่ามีถึง77ประเทศที่นั่งว่างหรือเดินออกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังไม่ทันได้เริ่มพูด
0: พายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งเม็กซิโกด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง257กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุลูกนี้ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงในการทวีกำลังขึ้นจากพายุโซนร้อนขึ้นสู่พายุเฮอริเคนระดับ5ขณะที่ทางการเม็กซิโกได้ประกาศเฝ้าระวังพายุตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเตือนฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งรัฐเกเรโรและมิโชอากังอาจมีฝนสะสมประมาณ100ถึง200มิลลิเมตรและบางจุดอาจสูงถึง300มิลลิเมตรทำให้เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและดินถล่ม
1: ปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้สะพานแขวนกระจกเหนือหุบเขาหนีจูที่มีความสูงถึง360เมตรในมณฑลยูนนานของจีนเป็นแคทวอล์กนะคะแฟชั่นโชว์ชุดนี้เป็นผลงานของชาวบ้านในท้องถิ่นนำข้าวโพดพริกดาวเรืองแล้วก็พืชพันธุ์จากป่าเขามาประดิษฐ์แล้วก็ถักทอเป็นเครื่องแต่งกายด้วยมือเพื่อฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวพร้อมจะแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดเรื่องราวการเก็บเกี่ยวในพื้นที่หุบเขา
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการทำใหม่ครับ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: ผู้ชมครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราในขณะนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาอีกปัญหาใหญ่ครับนั่นคืออัตราการเกิดของเด็กที่ลดลงเป็นประจำทุกปีนะครับหลายเหตุผลนะครับที่เกิดขึ้นทั้งที่พ่อแม่หลายคนอยากจะมีลูกนะครับแต่อาจจะมีเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตรนั่นเองนะครับปัญหานี้ครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกองทัพอากาศนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงเหตุผลความจำเป็นในการที่ทำให้พ่อแม่นั้นไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูลูกนะครับจึงได้มีการร่วมไม้ร่วมมือนะครับก่อตั้งศูนย์รับดูแลเด็กเล็กกองทัพอากาศดอนเมืองขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับและในการบริหารจัดการครั้งนี้จะกลายเป็นโมเดลสำคัญให้กับหน่วยงานอื่นอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศนะครับท่านอภิสดาคันธาและหัวหน้าศูนย์ดูแลรับเลี้ยงดูเด็กเล็กกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับคุณมยุรียาทองชัยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้องขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คุณณวัศกรรู้ไหมครับในกองทัพอากาศเนี่ยใครใหญ่สุด
0: กองทัพอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศครับ
1: ไม่ใช่
0: ใครล่ะ
1: ภริยาผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับคุณพิศดานะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอี
1: กคร
2: ั้
1: งที่กรุณาให้เกียรตินะครับอ่านข้อมูลแล้วค่อนข้างแปลกใจ
0: ครับ
1: ทำไมกองทัพอากาศถึงให้ความสำคัญกับการดูแลบุตรหลานกำลังพลมันสำคัญยังไงครับ
2: ค่ะก็ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะในเมื่อเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วเรามีบุคลากรที่ทันสมัยเพื่อที่จะก้าวหน้าแล้วก็นำพาดูแลปกป้องประเทศชาติการที่กำลังพลของเราเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็มีที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยถ้ากำลังพลของเราไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรามีบุคลากรมีหน่วยงานที่ดูแลครอบครัวของท่านเหล่านั้นได้อย่างอบอุ่นมั่นใจได้ทางสมาคมผู้สมรสทหารอากาศเองเนี่ยค่ะก็มีหน้าที่หลักในการดูแลขวัญและกำลังใจของครอบครัวกำลังพลในเวลายุคนี้ค่ะที่ครอบครัวสมัยใหม่เป็นครอบครัวเล็กเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีพอข้าราชการหญิงที่มีตั้งท้องแล้วก็มีวันลาที่ตามที่ข้าราชการทางราชการให้เนี่ยนะคะพอถึงเวลาหมดกำหนดจะต้องกลับไปทำงานก็มีความห่วงกังวลว่าใครจะมาดูแลเลี้ยงลูกเลี้ยงดูบุตรทางหน่วยงานกองทัพเองก็เลยจัดตั้งศูนย์นี้มาตั้งแต่ปี 66ค่ะเกือบ3ปีแล้วค่ะก็เพื่อที่กำลังพลจะได้ดูมีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีเราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาดูแลเด็กตั้งแต่6เดือนตั้งแต่3เดือนค่ะต
1: ั้งแต่3เดือนเลยนะคร
2: ับ ใช่ค่ะ3เดือนแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึง2ขวบครึ่งค่ะมีความพร้อมทุกอย่างทั้งสถานที่บุคลากรเดี๋ยวท่านอาจารย์ได้สอบถามหัวหน้าศูนย์ต่อไปว่าทางศูนย์ของเราใจค่ะ
1: ครับครับสรุปก็เป็นนโยบายของถ้าเรียกกันชื่อในวงเขาเรียกบิ๊กคิมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ท่านผู้ชาการทหารอากาศนี่แหละที่อยากจะว่าส่วนไหนมีหน้าที่ภารกิจความมั่นคงก็ว่าไป
2: ครับ
1: แต่กำลังใจขวัญกำลังใจต้องดีเพราะนั้นหลังบ้านเนี่ยถ้ามีลูกพูดง่ายๆมีลูกเล็กด้วยเพราะลูกเล็กเนี่ยมันจะห่วงหน้าพวงหลัง
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับยิ่งถ้ากำลังพลนั้นเป็นทหารอากาศผู้หญิงด้วยเนี่ยจะยิ่งลำบากเพราะนั้นก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา
2: คร
1: ับทีนี้การที่ตั้งแบบนี้การดูแลเด็กเล็กการดูแลไม่ง่ายนะครับ
2: ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายมาก
1: ตอนเริ่มต้นมันยากยังไงช่วยรบกวนเล่าให้ฟังหน่อย
2: มันยากเพราะว่าเราถือว่าอาจจะเป็นศูนย์แรกๆเลย
1: ครับ
2: ที่ต้องใช้คำว่ากล้าหาญมากในการรับลูก
1: เลี้ยงลูกคนอื่น
2: เลี้ยงลูกคนอื่น
1: ใช่เสี่ยงมาก
2: เสี่ยงมากค่ะแล้วน้องเล็กมากตั้งแต่3เดือน
1: ครับ
2: ค่ะก็ตอนแรกก็กังวลกันอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ด้วยความมั่นใจว่าบุคลากรของเราได้รับการอบรมมาอย่างดีและเราก็สัมภาษณ์ค่ะว่า บุคลากรที่จะมาดูแลน้องๆเหล่านี้มีจิตใจมุ่งมั่นจริงๆมีความเอื้ออาทรมีความเมตตาแล้วก็เราก็มีการอบรมอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: การคัดพี่เลี้ยงเป็นเรื่องสำคัญ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่เลี้ยงต้องมีคุณภาพ
2: ถูกต้อง
1: คุณวัชกรยังไม่เคยมีลูก
0: ยังครับ
1: การเลี้ยงลูกสักคนเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายนะว่าจะพัฒนาให้เขาเติบโตเป็นอะไรดูสติปัญญาดูร่างกายดูอาหารเรื่องเหล่านี้เนี่ยท
2: ่
1: านดูแลละเอียดแค่ไหนครับ
2: ก็ศูนย์เด็กเล็กของเราเน้นเรื่องขนมแม่ค่ะขนมแม่เป็นหลักจะพูดได้ว่าเกือบ 100% ค่ะการที่ผู้ปกครองคุณแม่จะเอาน้องมาฝากเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกับคุณแม่ก่อนว่าท่านจะต้องมีใช้ความพยายามต้องใช้คำว่าใช้ความพยายามดิฉันเองก็มีลูก3คนแล้วก็เลี้ยงลูกคนด้วยนมแม่ถึงจะเป็นเวลาระยะเวลาสั้นๆ 3-4 เดือนแต่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากแล้วก็มีคุณประโยชน์เราก็เลยสนับสนุนให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะกระตุ้นตัวเองเพื่อที่จะมีผลิตนมได้แล้วก็มีถ้ามีเวลาก็มาปั๊มนมเรามีห้องเรียบร้อยเลยค่ะไว้สำหรับให้คุณแม่มาให้นมบุตรหรือคุณแม่สามารถปั๊มนมแล้วก็มาฝากไว้ที่ศูนย์เราจะมีตู้เย็นอย่างดีที่จะเก็บนมศูนย์นมค่ะ
1: ครับ
2: คลังนม
1: คือปลูกฝังให้คุณแม่ที่จะเอาลูกมาฝากเนี่ยเห็นความสำคัญของการให้นมลูกด้วย

0: ตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
2: ท่านนายกเองเนี่ย20กว่าปีแล้ว ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์กันนะถูกไหม
1: ยังค่ะดิฉันมีคลังนมส่วนตัวตั้งแต่สมัย20กว่าปีมาแล้ว ล
3: ูก มาก่อนการนะ
2: มีลูกชาย3คนนี่คือทุกคนได้ทานนมคุณแม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วก็ทราบมาว่าสำหรับการที่จะไปฝากลูกนะครับหรือน้องๆที่จะเข้าไปศูนย์แห่งนี้เนี่ยคุณแม่จะต้องมีโดยเฉพาะถ้าเป็นต่ำกว่า3เดือนขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีนมน้ำนมให้ลูกกินเท่านั้นถึงจะมีการรับฝากตรงนี้ด้วย
1: ใช่อันนั้นเป็นจะใช้คำว่าอะไร priority แรกค่ะ
3: ครับแล้วถ้าสมมติกรณีที่คุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำนมหรือน้ำนมน้อยนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับคุณแม่อย่างไรถ้าอยากจะเอาลูกมาเรียนที่นี
1: ่เราจะมีคุณหมอค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลภูมิพลใช่ไหมคะต้องถามหัวหน้าศูนย
4: ์ของเราก็มีคุณหมอค่ะก็คือด้วยความที่มีผู้ปกครองมาสมัครค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราก็จะมีการคัดกรองจากผู้ปกครองเลยในแล้วก็ถ้าสมมติว่าผู้ปกครองมาฝากเลี้ยงอะค่ะถ้าน้องคือไม่มีนมแม่ที่จะให้ดื่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะประสานไปกับพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลค่ะแล้วก็ส่งต่อที่คลินิกนมแม่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการกระตุ้นนมแม่ค่ะเพื่อจะให้มีน้ำนมมาให้บุตรที่ศูนย์ของเราค่ะ
3: ครับนั่นคือหมายความว่าก็จะให้คุยกับคุณหมอโดยตรงซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของกองทัพอากาศอยู่แล้วเราก็จะส่งต่อให้ไปเรียนรู้ก่อนว่าจะทำอย่างไรให้มีน้ำนมขึ้นมาแล้วก็พอมีน้ำนมปุ๊บก็สามารถเอาน้องๆเด็กๆเนี่ยมาไว้ที่ศูนย์นี้ได
1: ้
0: คุณมยุรีลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยสิครับเมื่อสมมติคุณแม่เอาลูกมาฝากไปที่เราเนี่ยถ้าเป็นเด็กอ่อนนะ3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยที่ศูนย์ดูแลอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังรายละเอียดนะใช่ครับ
4: ในตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาที่ศูนย์นะคะก็คือช่วงเช้าอะค่ะผู้ปกครองมาส่งที่ศูนย์ปุ๊บเราก็มีจะมีการคัดกรองสุขภาพของเด็กๆก่อนโดยการตรวจวัดไข้
0: แล้ว
4: ก
0: ็
4: ทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิว่าสุขภาพของน้องเงี้ยมีการเจ็บป่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกรับก่อนเข้ามาที่ศูนย์เลยค่ะแล้วก็พอเข้ามาที่ศูนย์นะคะช่วงในกิจกรรมของห้องเด็กอ่อนค่ะในวัยนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นเด็กที่อายุ3เดือนถึง7เดือนนะคะห้องเด็กอ่อนก็ถามว่ากิจกรรมอาจจะมีเยอะไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะในการเรียนรู้จะไม่เหมือนกับเด็กโตซึ่งในวัยนี้ส่วนใหญ่เราจะดูเรื่องพัฒนาการของเด็กซึ่งเราจะดูจากควบคู่กับคู่มือ DHBM ซึ่งเป็นของกรมอนามัยค่ะดูเรื่องพัฒนาการของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆในช่วงอายุของน้องค่ะอย่าง3เดือนน้องทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องมีกิจกรรมที่พี่เลี้ยงจะต้องทำอย่างถ้าเป็นเด็ก3เดือนอาจจะการได้ยินการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่จะให้น้องๆก็คืออาจจะมีกริ่งหรือว่ากระดิ่งที่สตันให้น้องดูว่าเสียงน้องได้ยินไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นช่วงอายุที่6เดือน7เดือนอย่างเงี้ยค่ะอย่าง7เดือนเริ่มคานเราจะดูพัฒนาการว่าเฮ้ยน้องคานได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาการค่ะพี่เลี้ยงก็จะคอยส่งเสริมพัฒนาการน้องฝึกน้องค่ะเพื่อให้น้องเรียนได้
0: พัฒนาการพวกนี้คุณมยุรีไม่ได้คิดเองถูกมั้ยทําตามคู่มือ
4: จะมีคู่มือ DSPM ค่ะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่ทําก็จะมีพี่เลี้ยงแล้วก็ทางศูนย์ค่ะช่วยกันประดิษฐ์สื่อประดิษฐ์สื่อการเรียนโดยการที่เราประดิษฐ์เองทำเองค่ะซึ่งเราเอาคัดวัสดุจากธรรมชาติที่พอมีที่ไม่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรที่แบบว่าแพง
0: ๆ
4: ใช่ค่ะมาฝึกน้องค่ะ
3: ฟังดูก็จะมีน้องๆที่หลากหลายอายุอยู่นะครับตอนนี้ที่ศูนย์เนี่ยเรารับตั้งแต่อายุ3เดือนจนถึงอายุเท่าไหร่ครับแล้วเรามีการแบ่งยังไงเวลาเลี้ยงดูน้องๆในแต่ละวันเนี่ยคร
4: ับ ที่ศูนย์ของเรามีทั้งหมด3ห้องนะคะก็คือรับเด็กอายุ3เดือนถึง2ปีค่ะก็คือจะแบ่งตามช่วงอายุค่ะก็คือจะมีช่วงอายุ3เดือนถึง7เดือนคือห้องเด็กก็จะมีเด็ก12คนแล้วก็พี่เลี้ยง4คนค่ะในส่วนของห้องเด็กคลานค่ะก็จะมีช่วงอายุ8เดือนถึง1ปี2เดือนค่ะก็จะมีพี่เลี้ยง4คนเด็ก18คนค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเด็กโตค่ะก็จะเป็นเด็กอายุ1ปี3เดือนถึง2ปีค่ะก็จะมีเด็กทั้งหมด20คนพี่เลี้ยง4คนค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมก็ในแต่ละห้องจะแตกต่างกันค่ะด้วยช่วงวัยของอายุของน้องค่ะถ้าจะเป็นห้องเด็กคลานก็จะเป็นการฝึก ฝึกน้องเพราะว่าในห้องนี้ค่ะด้วยอายุของน้องจะต้องฝึกเดินละจะมีการเกาะเดินเกาะเดินเกาะอะไรในช่วงนี้เราจะระวังในความปลอดภัยของน้องให้มากค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเด็กโตค่ะในกิจกรรมซึ่งห้องเด็กโต1ปีถึง2ปีน้องอะค่ะจะต้องไปเรียนรู้พอจบจากเราจะต้องไปต่อที่เนอร์เซอรี่ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะการนอนของน้องก็อาจจะนอนแค่รอบเดียวกิจกรรมที่เล่นจะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆให้ครอบคลุมทั้งรอบด้านเลยค่ะก็จะมีทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมแล้วก็จิตใจค่ะเราจะเน้นแบบว่าผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับน้องๆการเคลื่อนไหวการเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆเพื่อจะได้แบบน้องมีพัฒนาการที่ดีค่ะ
0: ครับคุณนวัชกรเห็นว่าที่ศูนย์มีแอปด้วยใช่ไหมให้ผู้ปกครองหรือคุณหมอได้ติดตามพัฒนาการทั้งหลายเป็นยังไงครับ
4: เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมที่เราทำขึ้นค่ะก็คือว่าด้วยเราได้เป็นพี่ที่อยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลค่ะเข้ามาช่วยทำแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ทางพี่เลี้ยงค่ะก็จะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กๆในแต่ละวันค่ะแล้วก็การทำกิจกรรมของเด็กค่ะ
0: รายวันเลย
4: เป็นรายวันเลยค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูพัฒนาการของลูกๆของตนเอง
0: กินนมดีไหมวันนี้หัวเราะไหมร้องไห้อะไรประมาณนี้เลยเหรอคร
4: ับใช่ค่ะลงข้อมูลลึกเลยค่ะ
3: แล้วเราสามารถที่จะไปดูลูกของคนอื่นได้ไหมครับเผื่อจะไปดูลูกของท่านอาจารย์เกษมสันเป็นอย่างไรในวันนี้
4: อันนี้ก็คือว่าด้วยเราไม่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองก็คือดูแลดูของคนอื่นได้ซึ่งผู้ปกครองจะต้องดูของบุตรของ
3: ตัวเองเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ก็ป้องกันการเปรียบเทียบ
4: ค่ะ
0: ตรงนี้น่าสนใจขออนุญาตกลับมาที่ท่านนายกหน่อยท่านนายกลูก3คนลูกชาย3คนเลี้ยงมานะครับแล้วก็วันนี้มาดูแลนโยบายของศูนย์อันนี้ด้วยการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด
4: ใช่
0: จากประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับมันส่งผลดีอย่างไรกับครอบครัวกับพัฒนาการของลูกครับ
5: มากมากเลยค่ะคือโดยส่วนตัวเชื่อมั่นเองว่าใน5ขวบปีแรกเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกอย่างมาก
0: ครับ
5: แล้วก็เหมือนเด็กเหมือนเป็นเครื่องลับนะคะ
0: ครับ
5: เราใส่อะไรเข้าไปได้หมดเลยค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยดิฉันเปิดการ์ตูนภาษาอังกฤษคือเหมือนอินพุตใส่ข้อมูลทุกอย่างอย่าคิดว่าเขารับไม่ได้
0: เขารับได้
5: เขารับได้แล้วก็เรื่องของความรักความอบอุ่นเนี่ยค่ะกอดลูกทุกวันหอมลูกทุกวันคือเด็กจะรู้ได้ว่าในสภาพแวดล้อมไหนที่เขารู้สึกอบอุ่นเหมือนที่เราสร้างศูนย์ขึ้นมาเนี่ยค่ะศูนย์ของเราก็จะเต็มไปด้วยความปลอดภัยเราโชคดีที่หน่วยงานกองทัพอากาศเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานทั้งคุณหมอเองโรงพยาบาลภูมิพลทั้งคุณพยาบาลเองที่กล่าวไปแล้วแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลเรื่องสถานห้องเรื่องความปลอดภัยเรื่องระบบอากาศเรื่องสุขอนามัยเรื่องระบบระบายอากาศคือทุกอย่างเราอยากให้ทุกท่านบุคลากรทุกท่านรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ฝากเลี้ยงเด็กแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของน้องเราก็จะดูแลน้องเหมือนที่เราดูแลลูกของเราตัวเองเพราะมันเป็น
0: หัวใจเขาน
5: ะ
0: ลูกใครก็คือหัวใจอยู่ดีเจ้าลูกยิ่งอายุน้อยมาฝากให
5: ้
0: ใครก็ไม่รู้เลี้ยงเน
5: ี่
0: ยมันพื้นที่นี้ต้องอบอุ่นปลอดภัยแล้วต้องดีจริงๆไม่งั้นใครจะกล้าเอาลูกไปฝาก
5: ต้องทำให้ท่านทุกท่านมั่นใจ
0: ครับ
5: ครับ
0: แต่คุณพิจารณาเองท่านยกเองเนื่องจากเคยเป็นแม่มาก่อนจะเข้าใจหัวอกตรงนี้เพราะฉะนั้นนโยบายต้องชัดเจนว่าพื้นที่นี้ต้องอุ่นอบอุ่นและปลอดภัย
5: ปลอดภัยแล้วก็เราเหมือนเตรียมความพร้อมใน2ปีแรกเนี่ยค่ะอย่างที่บอกใส่ทุกอย่างเลยค่ะการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนทุกอย่างเพราะว่าเราต้องเตรียมน้องกลุ่มนี้ให้พร้อมที่จะไปเข้าเนอร์เซอรี
0: ่
5: ของระบบการเรียนจริงนะคะ
3: เรื่องความปลอดภัยสำคัญดังนั้นคนที่อยู่กับน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สำคัญมากๆเลยเรามีการเตรียมคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลน้องๆเนี่ยอย่างไรบ้างครับคุณประยุทธ
4: ์ก็คือตั้งแต่ตอนที่เรารับพี่เลี้ยงค่ะเราก็จะมีการคัดกรองก่อนแล้วก็จะมีดูจริงๆแล้วเราต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กมากค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากพอน้องๆเข้ามาก็คือพี่เลี้ยงเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจรักเด็กเป็นคนใจเย็นค่ะที่จะอยู่กับเด็กๆได้อย่างเงี้ยค่ะด้วยวัยที่น้องแค่3 เดือนถึง2 ขวบนี่คือเล็กมากในวัยนี้เขาจะเหมือน ขายังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่รักเด็กจริงๆก็คือจะดูแลตรงนี้ไม่ได้ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยตรงเนี้ยก็คืออย่างที่บอกค่ะบุคลากรเราต้องผ่านการอบรมด้วยค่ะให้มีความรู้ในการดูแลเด็กจริงๆค่ะ
3: ครับนอกจากเรื่องของบุคลากรแล้วสถานที่อย่างที่ท่านนายกบอกว่าโอเคแหละภายนอกปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการด้วยเป็นกองทัพภายในเองล่ะครับสำหรับน้องๆที่บางคนยังหัดเดินหัดคลานอยู่เรามีการดูแลตรงนี้ยังไงครับ
4: ในส่วนของสถานที่ค่ะก็คือเราจัดพื้นที่แล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการดูแลเด็กๆเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กๆเป็นหลักค่ะแล้วก็เราก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละห้องค่ะแล้วก็ทั้งด้านนอกอาคารด้านในสถานที่เนี่ยเราติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด32ตัวค่ะแล้วก็อาจจะมีเครื่องสแกนนิ้วมือค่ะในแต่ละห้องก็คือจะมีเฉพาะพี่เลี้ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะที่จะสามารถสแกนเข้าไปได้ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าไปได้เลยค่ะนี่คือความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ของเล่นทุกอย่างของเด็กๆค่ะเราก็จะมีการคัดต้องผ่านมาตรฐานของมอกเท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ค่ะ
2: ครับน่าสนใจมาก
3: ไม่ง่ายเลยอาจารย
2: ์ขอกลับมาที่ท่านนายกเราเห็นแล้วว่ากองทัพอากาศโดยนโยบายท่านผู้บัญชาการโดยนโยบายท่านเนี่ยตอนนี้เราดูแลหลังบ้านกำลังพลมีขวัญกำลังใจอ
4: ัน
2: นั้นชัดเจนว่าดีแน่ทีนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่บางทีอยู่หน่วยงานอื่นและความพร้อมอาจจะไม่เท่ากองทัพอากาศแต่ว่าอยากจะมีศูนย์แบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนอยากมีลูกไม่คิดกังวลอยากทำศูนย์แบบนี้บ้างบทเรียนของการก่อตั้งศูนย์อันนี้ของกองทัพอากาศเนี่ยครับถ้าคนเขาอยากจะตั้งเนี่ยมีอะไรที่เขาควรจะคำนึงถึงเรื่องพวกนี้บ้าง
5: คำนึงถึงอย่างที่นำเรียนนะคะท่านจะต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยมิดชิดแล้วก็สะอาดรวมถึงบุคลากรก็ต้องพร้อมและบุคลากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีค่ะค่ะ
2: อันนั้นคือสิ่งที่ต้องคำนึงมาก่อนเลย
5: ใช่ค่ะก็อยากจะเรียนเชิญค่ะถ้าหน่วยงานไหนสนใจเรียนเชิญ
2: ไปดูงานได้ใช่ไหมคร
5: ับได้ด้วยความยินดีค่ะ
2: ไปดูว่าการเตรียมเพราะว่าไม่ง่ายเลยนะเลี้ยงลูกคนอื่นแล้วเลี้ยงหลายอายุเนี่ยไปดูได
5: ้ไปเรียนรู้ได้ค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณทางคุณพิยรีในฐานะที่บริหารดูแลศูนย์เนี่ยมีอะไรที่ควรจะคำนึงเป็นพิเศษครับ
4: การที่ดูแลเด็กๆในแบบนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของเด็กๆค่ะค่ะความปลอดภัยนี่คือต้องเป็นที่หนึ่งเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราอย่างที่บอกค่ะเราดูแลบุตรหลานของคนอื่นที่แบบไม่ใช่ลูกหลานของเราเวลาเราดูแลเราจะต้องดูแลเหมือนเสมือนกับเป็นลูกของเราจริงๆค่ะ
2: ครับ
4: ค่ะ
2: เพราะนั้นความปลอดภัย
4: ความปลอดภัยนี่เป็นหลัก
2: เลยคนที่มาดูแลพี่เลี้ยงก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
4: ค่ะใช่ค่ะจะต้องมีความรู้ค่ะผ่านการอบรมมาอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราจะต้องคัดคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มีจิตใจที่รักเด็กจริง
2: ๆ
4: เป็นคนที่ใจเย็นจริงๆค่ะกับเด็กๆค่ะ
3: นะครับมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะอยากจะนำลูกมาเลี้ยงหรือไม่ก็อาจจะไปทำเป็นโมเดลต้นแบบนะครับให้กับหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆเรามีการเก็บค่าใช้จ่ายไหมครับตรงนี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะเอามาฝากไว้นะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรหรือเปล่าในการดำเนินการ
4: ก็สำหรับค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีค
3: ่
4: ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายก็คือ 3,900 ค่ะก็จะมีค่าแรกเข้า500ค่ะใช่ค่ะในส่วนของเด็กที่อาย
3: ุต่อเดือน 3,900
4: ต่อเดือนนะคะแล้วก็เด็กที่อายุ1ปีขึ้นถึง2ปีก็คือค่าแรกเข้า500แล้วก็ค่าบริการ 3,500 ค่ะแล้วก็มีค่าอาหารกลางวันให้ด้วยค่ะ300บาทค่ะค
3: ่
4: ะ
3: มีค่าอาหารกลางวันแต่ถ้าเป็นน้องๆที่ต่ำกว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอันนี้ไม่มีค่าอาหารเพราะจะเป็นนมของคุณแม่อยู่แล้ว
5: ค
3: ุ
5: ณแม่ค่ะ
3: อันนี้คือต่อเดือน
4: ค่ะ
3: ซึ่งก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าดูแลหมดเลยตั้งแต่ตอนกี่โมงครับที่สามารถเอาน้องไป
4: ศูนย์ของเราก็คือรับเด็กตั้งแต่7โมงเช้าเลยค่ะ
3: 7โมงเช้า
4: ใช่ค่ะ7โมงเช้าก็คือเปิดศูนย์ปุ๊บก็คือผู้ปกครองสามารถนำเด็กเข้ามาให้เราดูแลได้เลย
3: ครับยาวไปจนถึง
4: ยาวจนถึง 16.30 ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วถ้าพ่อแม่ติดภารกิจติดงานยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงนัสเซอรี่เลย4โมงครึ่งแล้ว
4: ค่ะจริงๆแล้วของเราอะค่ะมีแอปพลิเคชันอีกอย่างหนึ่งก็คือ กลุ่มไลน์อะค่ะของกลุ่มผู้ปกครองซึ่งปกติแล้วถ้าผู้ปกครองมารับเด็กช้าค่ะเขาก็จะส่งมาแจ้งในไลน์กลุ่มเพื่อที่จะให้พี่เลี้ยงได้รู้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแจ้งก็จะมีพี่เลี้ยงที่คอยอยู
3: ่
4: ก็เหมือนแจ้งว่าวันนี้จะมารับสัก15นาฬิกานะอะไรหรือ17นาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงคอยอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็คือหลังจาก 16.30 ไปก็ผู้ปกครองจะต้องมีจ่ายค่า OT ให้กับพี่เลี้ยงที่อยู่ค่ะชั่วโมงละ50บาท
3: ชั่วโมง50บาทอ
2: ืมก็อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำแน่ๆทีนี้ได้ฟังแล้วมีแนวคิดแบบนี้ไหมครับคุณพิสดาครับวันนี้เราดูแลเฉพาะเด็กเล็กนะครับแต่ปัญหาที่ผมมองเข้าไปนะผมเห็นพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นเลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบางคนเวลาเราไปเดินตามศูนย์การค้าหรือไปนอกเนี่ยเห็นเวลาลูกร้องเอาไอ้แท็บเล็ตไอแพดให้ลูกดูเอาโทรศัพท์ให้ลูกดูโดยที่ไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันยิ่งกว่าสารเสพติดแล้วมันทำร้ายลูกมากเนี่ยทางกองทัพอากาศเคยมีนโยบายที่สุดท้ายจะสอนคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานในกองทัพอากาศให้รู้วิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อสักครู่ผมได้ฟังน
4: ะ
2: กอดลูกอุ้มลูกห้าขวบแรกอยู่กับลูกนี่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้พ่อแม่รุ่นใหม่ทำไม่เป็นเนาะจะไม่เข้าใจตรงนี้จะขยายไปถึงนั้นไหมคร
5: ับ มีถ้ามีโอกาสค่ะจะได้อบรมพ่อแม่รุ่นใหม่คือส่วนตัวเองก็ไม่ให้ลูกอยู่กับเครื่องมือสะกดจิตตอนเด็กๆก็จะไม่ให้นั่งคือจะแต่ยุคนั้นมันยังไม่มีแท็บเล็ตนะคะ
2: ยุคนั้นจะติดทีวี
5: จริงค่ะพูดยากอันนั้นก็จะติดทีวีเราก็จะบังคับลูกเราได้โดยเฉพาะว่าให้ดูช่องนี
2: ้
5: ถ้าจะดูการ์ตูนต้องมีซับไตเติลคือเหมือนที่บอกค่ะอินพุตใส่เข้าไปเถอะภาษาอังกฤษภาษาอะไรให้เขาแต่สมัยนี้ยอมรับว่ามันยากจริงๆกับการที่จะไม่เอาเครื่องมือสื่อสารไปใส่ลูก
2: ต้องสอนให้พ่อแม่เลี้ยงลูกมีวินัยผมเห็นลูกสมัยใหม่เนี่ยร้องปั๊บได้ทุกอย่างอยากจะได้รอขอร้องกรีดร้องได้ทุกอย่างแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงไม่เป็น
3: ครับ
2: เพราะถ้าเลี้ยงเป็นจะไม่เกิดปรากฏการณ์นั้นผมเข้าใจถูกไหมครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ตรงนี
3: ้ครับในขณะเดียวกันของคุณมยุรีนะครับในระหว่างที่เรามาเลี้ยงดูลูกของเขาเนี่ยเรามีโอกาสไหมครับที่จะให้พ่อแม่ของน้องๆเองเนี่ยได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมหรือว่ามาสอนความรู้เทคนิคเรื่องของการดูแลลูกเนี่ย
4: ค่ะของเราค่ะส่วนของเราก็จะมีกิจกรรมโอเพนเฮาส์ค่ะซึ่งเป็นการพบผู้ปกครองกับคุณหมอค่ะใช่ค่ะในคุณหมอก็จะเข้ามาเหมือนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการฝึกผู้ปกครองพ่อแม่ในเรื่องของการทำ CPR แล้วก็การสำลักอาหารค่ะก็ตรงเนี้ยค่ะก็อีกอย่างนึงก็ผู้ปกครองก็จะได้สอบถามกับคุณหมอได้ถ้ามีปัญหาเรื่องการติดจอคุณหมอก็ให้ความรู้ตรงนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะ
3: คือมีปัญหาอะไรแล้วก็มามีกิจกรรมโอเพนเฮาส
4: ์
3: ให้พ่อแม่มือใหม่พ่อแม่ที่อยากจะต้องการความรู้ก็เอาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคุยกันเลย
4: ใช่
2: ผมพยายามแชร์ข้อมูลตรงนี้นะครับตอนนี้โลกทั้งโลกกำลังจะแบนนะครับอย่างนี้คำแนะนำองค์การอนามัยโลกเนี่ย3ขวบแรกเนี่ยห้ามดูเลยเด็ดขาดเพราะถ้าดูแล้วติดแน่ๆแล้วเวลาติดเนี่ยเหมือนกับติดยาเสพติดติดยาเสพติดคือถ้าติดแล้วเอาออกยากถ้าเริ่มไปแล้วเนี่ยนะครับหยุดยากเพราะว่าคนออกแบบไอ้พวกโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียเนี่ยเขารู้ว่าสมองทำงานยังไงดูแล้วติด
3: โดปามีนหลั่งออกมา
2: แล้วมันก็จะติดยิ่งหลั่งมาดูแบบนี้ไม่พอมันจะผู้ใหญ่ยังติดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะวันหลังเดี๋ยวผมจะมาแชร์เรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำอย่างไรเด็กรุ่นใหม่ถึงจะไม่ติดเลยอีกอันนึงที่ขออนุญาตฝากไว
3: ้
2: ต้องสอนให้คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังลูกเล็กๆอย่างที่ท่านอภิสดาพูดอ่ะคือเขาได้ยินนะเขารู้หมดเพียงแต่ว่าเขาตอบโต้ไม่ได้ถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือเขาฟังทุกคืนเนี่ยนะครับก่อนนอนเนี่ยเขา

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2005ระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศ 6,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3รวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขานจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสำนักนิทานของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยาน

กระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตช.ด.4บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพระราชทานที่ใช้พัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริแก่นักเรียนและประชาชนเพื่อการปลูกปาล์มและยางพาราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนรวมทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนนเอ็นและโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศได้เหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำการเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ร่มชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

0: คนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนที่มีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวนหนึ่งเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมรักมีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์เงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขกันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ไปรับบทโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชทานพระราชโอกาสให้พระครูวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่ตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2อนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างกันยาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการ20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: นางวิภาวีรังสิมาพรอัครณกรุงโตเกียวนายฮายาชิประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งคอร์ดของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม26ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20

ึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country นั้นกีฬาขี่ม้าประเภท eventing ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดควัดสำราญและนายวีรพัฒน์ปิตกานนท์ร่วมการแข่งขันการ 7.34 นาทีถึง15พื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมเนินเขาลำธารทางลาดชันไม้ซุ้มฟาร์มประเภท

0: ขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในระดับพรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์อ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสามนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนรายงาน
1: ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทรารารามกรุงเทพมหานครวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามเท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง14:30 นบริษัทธนศักดิ์อินโดเทรด2018จำกัดกรณีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าเลไลบรมิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพธิทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธาการลงกรมหาวิทยาลัยสมาคมสนามาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดหน้าพระธาตุวิทย์ราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักมานางสาวชิตราชินรัตนวานิชพร้อมอีกพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงรับองศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระระราชธิดาราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้การสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นนาทีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศ

0: น้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์และเวลา 19:00 น.โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคขอ4รูปณวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมปยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาและนครและต่างจังหวัดนั้นนำไปถวายสักการะมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องยะไลป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนไปพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเข้าไปกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์ชุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้สังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากบ้านเลขที่ 61/139 หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงอันวายุขวัญเสือสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์จังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสารระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นณบ้านเลขที่27หมู่1พระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างสันสองตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีทางสังกัดกองพันทหารช่างที่1บริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ใดเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนหยุดเผาฟ้า

0: ทย plus ในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อคนหด
0: ภาพจำของนโยบายประชานิยม
2: ครับนำไปสู่ความสุขความ
3: เม้นพูดคุยกับเราได้เลยนะครับ
4: ครับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่หลังจากที
3: ่ครับ
4: นะฮะที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักถึง
3: หนักนะครับ
4: ครับ
3: แต่ว่าคำที่เขาใช้เตือนมันอาจจะ
4: ออกมาบอกว่า
3: ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าปฏิบัติภารกิจเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนบอกว่าแม้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเน
0: ี่
3: ยคือที่พัทยาเนี่ยฝนตกลงมาหยาบ
4: อ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรวจ
5: หย่อมความร่องมรสุมเนาะที่เคยเกิดอุทกภัยในอดีต
3: ครับ
5: ร่างฉาตะลำร่องน้ำที่มันจะไหลหลกในทุกพื้นที่นะครับในอัตราคัน
4: ถ้ามีฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยโดยกลุ่ม
5: นะครับในไอ้ที่ไรตอนนี้ครับเราระบายน้ำมาเนี่ยมีผลกระทบครับไปถึงประมาณ 1,700 ลูกบาศก์นะครับในการที่จะตัดยอดน้ำได้รับอิทธิพลจากน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนมาใช้หน้าลงมาเนี่ยครับก็คงต้องดูในเกะเราก็ต้องรับน้ำต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะครับ
3: อาจจะเป็นการเกิดน้ำท่วมขังที่เป็นน้ำท่วมขัง
5: เชิงนะครับสถานการณ์น้ำท่วมปี54ของเส้นเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับซึ่งสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นครับผมต้องเฝ้าระวังและติดตามในการที่จะไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลหรือเพจเป็นทางการนะครับใช่ครับในเว็บไซต์ที่เป็นทางการ
3: กับสื่อหลากหลายเลยนะครับ
4: ครับกัน
3: บางทีเนี่ยทางที่เป็นสื่ออาจจะไปกระทบกับอะไรอีกหลายๆอย่างก็ได้ครับอาจจะต้องมีการเพิ่มการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยมันอาจจะส่ง
4: ครับ
3: ทีนี้จากสถานการณ
6: ์ฝนกลับสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนของ
4: บางจากอำเภอวิเศษชัยชาเนี่ยคุณนิกดูสภาพนี้น้ำมาช้าแต่ทำไมขึ้นเร็วจังเนี่ยครับฟังเสียงชาวบ้านครับ
7: มาขึ้นไหวเมื่อปีแล้วมาจ้ะทุกทีเมื่อปีแล้ว
4: เดือนนะครับและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรโอ้โหสูงเพื่อให้ประชาชนในวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
3: ครับทีนี้ไปดูทางมหาอุทกภัยนะครับก็จากปัจจัยต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุบอกหรือว่าทางเมื่อสุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดระยองนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศษก็บอกว่าสถานการณ์ทางสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับคุณเจเศษบอกว่าคู่กันไปและที่สำคัญก็คือจะมีการแจ้ง
8: นะครับแล้วก็รวมกันนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนนะครับ
9: เราจะมีการในเรื่องนี้ยังไงให้มีความชัดเจนกับประชาชนเพราะว่าถ้าปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าทาง
8: ของอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปยังจังหวัดนะครับแจ้งเตือนไปยังอำเภอ
4: แต่ดีครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็พิภาคกลางส่งผลให้หลายพื้นที
3: ่เกิดฝนในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นไปตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านนะพี่เล็กที่คุณผู้ชมเห็นตัว L นะครับที่อยู่ใกล้ๆเส้นสีแดงๆนั่นแหละนะครับเส้นสีแดงๆที่พาดอยู่แล้วตัวนั้นแหละนะครับเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกเพราะฉะนั้นมันพาดพลานน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้คลื่นสูง2มีเรือประมงนะที่ถูกคลื่นนะครับที่ถูกกระแสพายุลมแรงเนี่ยนะครับ
4: ปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์

0: ก็ได้มีการกำชับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและกำชับนะครับให้มีการจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถ้าหากว่าสถานการณ์มีแนว
1: เจอน้ำมาสีแดงขุ่นสีน้ำตาลเลยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต
0: ้
1: องรีบเลยปัจจุบันประเมินว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการมวลน้ำเหนือไหลลงมาสมทบด้วยนะฮะทางผู้ว่ากทมก็อธิบายบอกว่าต้องแยก
2: มวลน้ำก็ไม่ได้ปริมาณไม่ได้สูงมากก็ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมเตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
3: ถ้าเห็นประกาศของกรมอุตุบอกว่า
2: คือว่าไงก็ต้องการไม่ให้โดยคันกั้นน้ำอยู่แล้วมันน้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ย

0: ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่อยู่ระหว่างการประชุมของสมัชชาสหประชา
1: พันสามร้อยสามสิบสองท่านเห็นพระราชกุศลต่างๆต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านที่ที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
2: ในเอเชียนเกม
3: ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะ9กันยายนถึง4ตุลาคมนี
4: ้ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคร
0: ับ
4: และอยู่บนจอเรดาร์ของโลกอีกครั้งสื่อมวลชนหลังจากที่เข้าร่วมการเปิดนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาใน3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่การสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีจะนำซึ่งไทยนั้นมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์
5: ซึ่งเราก็ได้เตรียมแถลงที่เรื่องของอนาคตของประเทศไทยความแข็งแกร่งในความตลอดจนการที่ทำให้ประเทศไทยของเราเปลี่ยนผ่านรูปแบบของพลังงานการที่เป็นประเทศที่เราจะต้องไปต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีความพร้อมแล้วก็ความพร้อมในการที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในสายสร้างความสัมพันธ์สร้างสถานะที่เราไม่ด้อยกว่าคนอื่นใน
0: กับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นครับซึ่งในการหารือพูดคุยของท่านนายกรัฐมนตรีกับ3สถาบันการเงินชั้นนำของสหทุนที่เข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตฟัง
6: เข้าใจว่านโยบายของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะเขาก็เห็นโอเคนะคะในเรื่องของเรตติ้งด้วยแล้วก็ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกาอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุลนะคะกับทั้ง2ประเทศแล้วก็พึ่ง

0: างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งเราจะมีการปรับตัวอย่างไรซึ่งท่านนายกก็ได้พูดถึงในเรื่องของ
1: neutral ของเราแล้วเนี่ยผลตอบรับจากนักลงทุนก็ดูดีใจนะเรื่องของพลังงาน water positive หรือว่าในเรื่อง
2: ประธานรัฐสภาสุพลสารามนะครับก็ได้มี69เพื่อเป็นการยกระดับวรรณกรรมทางการอ่านมาตั้งแต่วัยรุ่นและเห็นว่าการอ่านในการอ่านและการเขียนยังคงมีบทปุริและตั้งใจจะผลักดันโครงการอย่างต่อโดยประธานรัฐสภาได้มีการมอบคะแนนที่รางวัลรองชนะเลิศเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3: มาปิดท้ายกันที่ดราม่าจากเวทีมิสกำแพงเพชรนะครับ
2: ตั้งแต่ปี2449
3: นะครับออกมาเทคแอคชั่นนะครับในเรื่องนี้ล่าสุดตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นไม่เพียงพอต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดแล้วก็ยังย้ำซึ่งสะท้อนอยู่ในความงดงามและความสง่างามไปซึ่งเขาก็บอกว่าสบายเนี่ยเป็นต่อไป
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการนะครับ
3: แต่ก็เหมือนไม่ได้ยอมรับผิด
4: แรงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งขับอย่างยั่งยืน

0: for it.
1: We don't know what they are. It is your ability to read.
2: National Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่2569ณศูนย์การเงินเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วน
3: ทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดตักและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันที่ให้รอบฟังให้ครบ
4: หลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน
5: ์มันจะกลายเป็นภาพจำของ
6: NBT มีคำตอบรายการที่5นาทีถึง11นาฬิกา55นาทีกับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
7: มีคำตอบให้คุณ
8: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
9: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
10: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่ง

ชนิดหนึ่งนี่มันในกว่าสี่และเรื่องราวของคนที่เฝ้าดูแลพวกมัน

บนต้นไม้ใหญ่ใจกลางพื้นที่อนุรักษ์สำหรับนกแก๊กคู่นี้ไม่มีโพรงไหนจะดีไปกว่านี้แล้วรังรักสุดหรูนกตัวเมียเริ่มใช้ดินปิดปากโพรงเพื่อขังตัวเองส่วนตัวผู้ทำหน้าที่คาบดินมาอย่างแข็งขันเมื่อส่งก้อนดินให้ตัวเมียหมดแล้วมันก็บินไปหาดินมาเพิ่มอีกด้วยวิธีนี้จากความร่วมมือของทั้งคู่ปากโพรงจึงค่อยๆเล็กลงป้อนอาหารเวลา3เดือนต่อจากนี้ตัวเมียจะอยู่ในโพรงเพื่อวางไข่และฟักไข่จนกว่าลูกนกจะมีขนขึ้นและบินได้มันถึงจะออกมาอีกครั้งเป็นพฤติกรรมเฉพาะช่วงขยายพันธุ์ของนกเงือก

0: ุกการเคลื่อนไหวของนกเงือกคู่นี้ถูกบันทึกภาพโดยชเวถึงเฉิงและเจ้าหน้าที่เก็บไว้หมดแล้วหลายปีที่ผ่านมาชเวถึงเฉิงเดินทางไปทั่วในกวางซีเพื่อสำรวจและวิจัยนกเงือก
1: จากการประเมินเวลาพรุ่งนี้น่าจะปิดโพรงเสร็จ
2: งั้นคงไม่ออกมาแล้วล่ะ
0: ในประเทศจีนมีนกเงือกอาศัยอยู่5ชนิดทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในระดับสูงสุดพวกมันมีจงอยปากยาวและมีโหนกสูงเหนือจงอยปากซึ่งความจริงแล้วโครงสร้างภายในจงอยปากมันคล้ายฟองน้ำกลวงและเบาทำให้พวกมันจิกกินผลไม้และสัตว์ในป่าได้อย่างคล่องแคล่วนกขนาดใหญ่เหล่านี้คือนักกระจายเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญ

พื่อดำรงชีวิตและขยายพันธุ์มีการเลี้ยงลูกแบบปิดรังที่เหมือนกันด้วยเอกลักษณ์เช่นนี้พวกมันจึงรอดจากศัตรูตามธรรมชาติ

ตามชื่อเรียกนกแก๊กเป็นนกเงือกชนิดหนึ่งมีลายสีดำบนหนกด้านหน้าของหนกตัวเมียจะมีแถบสีดำใหญ่กว่าตัวผู้ในเขตกวาซีพบเพียงนกเงือกชนิดนี้ผู้มันเคยแพร่พันธุ์ไปทั่วตะวันตกเฉียงใต้ของกวาซีอดีตมีการลักลอบล่าสัตว์จึงสูญเสียถิ่นที่อาศัยนกเงือกในกวาซีจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์การนับจำนวนและตรวจสภาพของโพรงรังช่วยอนุรักษ์พวกมันได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นไม่นานชเวถึงเฉิงและคณะของเขาก็ได้กลับมายังภูเขาซีต้าหมิงอีกครั้งในการสำรวจครั้งก่อนพวกเขาได้ค้นพบโพรงรังของนกเงือกแห่งใหม่โพรงนี้ต่างจากโพรงที่อยู่บนต้นไม้สูงเขาจึงตั้งใจกางเต็นท์พรางตัวเพื่อสังเกตการนกเงือกที่ไม่เหมือนใครคู่นี้นี่คือโพรงไม้ที่อยู่ห่างจากพื้นดินไม่ถึง1เมตรมีนกเงือกตัวมีอาศัยอยู่ข้างในมันอาจจะวางไข่แล้วและกำลังรอคู่รักนำอาหารมาให้ตัวผู้จะหาผลไม้และแมลงในป่ามาให้กินเก็บไว้ในถุงใต้คอแล้วขย่อนออกมาป้อนให้ตัวเมีย

อาหารในถุงใต้คอหมดมันก็จะบินไปหาอาหารอีกในช่วงที่โนโตปูไม่อยู่ช่วยถึงเฉิงและชาวคณะรีบวัดขนาดโปรงไม้นี้อย่างรวดเร็วเขาได้ติดตั้งกล้องอินฟราเรดไว้บนต้นไม้ใกล้กับปากโพรงเพื่อติดตามดูมันในระยะยาวเพื่อลดการรบกวนนกตัวเมียในโพรงให้น้อยที่สุดพวกเขาจึงต้องเบามือและระมัดระวัง

เมื่อวัดขนาดและติดกล้องแล้วหลังจากรอมาหลายชั่วโมงในที่สุดตัวผู้ก็หาอาหารกลับมา

แต่ทว่าทำไมน้องเงือกคู่นี้เลือกสร้างบ้านในทำเลใกล้พื้นดินขนาดนี้หรือว่าในป่าขาดแคลนโพรงบนต้นไม้สูงเพราะเมื่อเทียบกับโพรงบนที่สูงแล้วโพรงไม้ใกล้พื้นดินย่อมมีอันตรายจากศัตรูง่ายกว่าเป็นคำถามที่ชเวถึงเฉิงต้องการหาคำตอบบังเอิญเหลือเกินในที่ห่างไกล 1,200 กิโลเมตรนักวิจัยของไทยกำลังคำนึงถึงปัญหานกเงือกเช่นกันประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยภูมิประเทศและสภาพอากาศจึงอุดมสมบูรณ์ด้วยชีวภาพที่หลากหลายประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดโดย5ชนิดพบได้ในจีนด้วยเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมีพื้นที่ใหญ่กว่าเขตซีต้าหมิงซานถึง4เท่ามีป่าดิบชื้นที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเป็นสวรรค์ของนกเงือก

าจารย์พิทยาจากมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกที่ประจำการอยู่เขาใหญ่ไม่ว่าจะในฤดูร้อนหรือฤดูฝนเขาก็จะเดินทางฝ่าเข้าไปในป่าดงดิบเพื่อสังเกตการบันทึกและวิเคราะห์สภาพการอยู่รอดของนกเงือก

0: เมื่อพูดถึงพื้นที่ในความดูแลอาจารย์พิทยาก็จะเล่าได้ทุกกระเบียดนิ้ว
1: รังน้องเงือกกามช้างรังนี้นะครับเป็นรังเบอร์60เราเจอมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วล่ะแล้วก็มันเข้าเกือบทุกปีมีอยู่ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเข้าไปแต่ไม่สำเร็จ
0: ภายมีการศึกษาวิจัยนกเงือกมากว่า30ปีเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกของเอเชียเมื่อ10กว่าปีก่อนทีมนักวิจัยนกเงือกของไทยได้รับเชิญไปจีนถึง2ครั้งเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์งานวิจัยและอนุรักษ์นกเงือกหลังจากที่ชเวถึงเฉิงเข้าร่วมการอบรมเขาได้ติดต่อกับนักวิจัยไทยมาตลอดปี2023ชเวถึงเฉิงได้รับเชิญให้มาไทยเพื่อทำการสำรวจร่วมกันเขาหวังว่าโอกาสนี้จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากไทยเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยและอนุรักษ์นกเงือกของจีน
2: สวัสดีครับอาจารย์วิจักพวกเขาเรียกผมว่านกน้อยแห่งกวางซี

0: ที่ประเทศจีนของเราก็มีแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้อย่างรังสีแบบนี้อยู่ข้างบนโน่น
0: นกแก๊กโดยทั่วไปแล้วจะเริ่มเลือกรังช่วงปลายเดือนมีนาคมเพราะนกเงือกชนิดนี้มีการขยายพันธุ์ที่กว้างมากกระจายไปถึงแถบเส้นละติจูดเหนือ
1: ผู้เชี่ยวชาญไทยติดตามวิธีขยายพันธุ์ของนกเงือกสายพันธุ์ต่างๆในเขาใหญ่มาหลายปีได้พบว่า

0: 42เซนติเมตร
1: แต่ตอนนี้มันซุดลงไปถึง42เซนซึ่งขนาดประมาณนี้เราต้องเอาดินจากข้างล่างขึ้นมาถมส่วนปากโพรงขนาดของมันเนี่ยเหมาะสมสำหรับนกเงือกกรามช้างอยู่แล้ว
2: เอาดินเรียบร้อยนะผมเริ่มแล้วนะเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งพอ

ที่ประเทศจีนชเวถึงเฉิงกลับมาทำงานประจำแล้วเขากำลังเตรียมอาหารเช้าให้นกเงือกที่ศูนย์สัตว์ป่าที่นี่เป็นสัตว์ที่ทางรัฐยึดมาจากผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า

แม่นกเงือกได้ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับ2ตั้งแต่ปี1988แต่การล่าและลักลอบค้าสัตว์ป่าในอดีตยังคงปราบปรามได้ยาก

ื่อไม่ให้นกเงือกตกใจชิเว่ถึงเฉิงจะวางอาหารไว้ที่ประตูแล้วจากไปดูผ่านกล้องวงจรปิดทำให้เราได้เห็นภาพนกเงือกลงมากินอาหารที่พื้นเช่นเดียวกับในป่านกเงือกที่นี่จะได้กินอาหารทั้งพืชและสัตว์มีทั้งผลไม้และหนอนให้กิน

ลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยชเวถึงเฉิงทำงานอภิบาลและอนุรักษ์สัตว์ป่ามาตลอดเมื่อ20ปีก่อนเขาประสบความสำเร็จเรื่องเพาะพันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศหัวใจในการเพาะพันธุ์โดยมนุษย์คือการสร้างรังเทียมในกรงนกฤดูผสมพันธุ์กำลังจะมาถึงชเวถึงเฉิงและเพื่อนร่วมงานกำลังเตรียมสร้างรังใหม่ให้กับนกแก๊กคู่หนึ่ง

0: เราต้องคำนึงถึงพฤติกรรมในป่าของมันก่อนจากการสังเกตจะเห็นว่ามันชอบเกาะบนกิ่งไม้ที่โปร่งเราจึงใช้วิธีแขวนรังไว้ในทุกกรงทั้งระดับต่ำระดับกลางจนไปถึงแขวนไว้บนเพดานตาข่ายเราเตรียมรังไว้หลายแบบพอพวกมันเริ่มเข้าไปในรังงานเพาะพันธุ์จึงค่อยๆเริ่มขึ้นได้
1: รออีกสัก 2-3 นาทีดูว่าจะเป็นยังไงนะ
0: ตัวผู้กลับมาแล้วคาบอาหารมาด้วย
2: นกเกือกอีกคู่หนึ่งในศูนย์ช่วยเหลือช่วยถึงเฉิงและเพื่อนเฝ้าดูผ่า

0: กล้องวงจรปิดเห็นพวกมันให้กำเนิดลูกนกสำเร็จตัวผู้ป้อนอาหารให้ตัวเมียและลูกทุกวัน
1: นั่นปากของลูกนกหรือเปล่า
0: ส่วนนกเงือกคู่ที่3กล้องได้บันทึกภาพที่หาดูยากของนกตัวเมียและลูกในตอนกลางคืนขณะที่พวกมันออกมาจากรังเทียมเริ่มจากแม่นกทลายดินที่ปิดปากตรงและพยายามมุดตัวออกมาตัวผู้ที่อยู่ข้างๆยังคาบองุ่นมาเตรียมป้อนจากนั้นก็เป็นลูกนกมันปฏิเสธองุ่นที่พ่อเอามาป้อนให้หลังจากพยายามหลายครั้งในที่สุดมันก็ออกมาสู่โลกภายนอกได้และโพรงรังเทียมนี้ยังมีเรื่องน่าประหลาดใจอีกในโพรงมีลูกนกตัวที่2ด้วย

ยินดีต้อนรับลูกแฝดคู่นี้สู่ครอบครัวใหญ่ของนกเงือกเช้าวันรุ่งขึ้นพวกมันบินมาเกาะบนต้นไม้ใหญ่ในกรงได้แล้วบิดตัวสยายปีกมองดูโลกรอบตัวอย่างสงสัยใคร่รู้สามเดือนต่อมาลูกนกทั้งสองตัวนี้ก็มีขนาดใกล้เคียงพ่อแม่ของมันแล้วเพียงแต่โหนกบนหัวจะยังไม่โตขึ้นมาในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเข้ามาห่างจากภูเขาซีต้าหมิงหลายสิบกิโลเมตรในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเอินเฉิงของกวางซีมีการค้นพบนกเงือกที่เตรียมตัวเข้าโพรงเพื่อขยายพันธุ์และการค้นพบครั้งนี้ไม่ธรรมดาอาจเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกกวางซีเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจีนและโลกมีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศซับซ้อนและระบบนิเวศที่หลากหลายหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตที่หายากมากมายความหลากหลายทางชีวภาพบนบกติดอันดับ3ของประเทศประเทศจีนมีภูมิประเทศเขาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นคือกวางซีกินพื้นที่กว้างที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเกิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นมากมายกฎของป่าสำหรับผู้ที่ปรับตัวได้ณที่แห่งนี้ปรากฏให้เห็นชัดเจนที่สุด

บนหน้าผาแห่งหนึ่งในเอิร์ธเฉิงมีนกเงือกคู่หนึ่งลาทิ้งการขยายพันธุ์ในโพรงไม้เลือกที่จะสร้างรังในโพรงหินแทนพวกมันจะเลี้ยงลูกให้เติบโตที่นี่ได้สำเร็จหรือไม่นกเงือกตัวเมียยืนอยู่บนหน้าผาหินตรงด้านล่างหัวของนกตัวผู้กำลังมุดเข้าไปในโพรงหิน

ผลักสามีออกไปมันสำรวจสภาพภายในโพรงอย่างละเอียดคาบก้อนดินออกมาหลังจากทิ้งไปก็เริ่มวางแผนตกแต่งนกตัวเมียใช้ดินผสมกับน้ำลายเพื่อปิดปากโพรงนกตัวผู้คาบก้อนดินมาแต่กลับไม่มีที่ให้เกาะจากนั้นตัวเมียก็เบียดตัวเข้าไปในโพรง

หลังจากเข้าโพรงไปแล้วนกตัวผู้ก็รีบบินมาเกาะทันทีหลังจากส่งก้อนดินให้ตัวเมียแล้วมันก็บินไปหาวัสดุกลับมาอีกนกตัวเมียในโพรงเริ่มงานตกแต่งภายในมันใช้จงอยปากตบดินให้แน่นในกระบวนการนี้นกตัวผู้จะคาบก้อนดินมาเสริมให้ตลอด

คู่รักช่วยกันสร้างรังรักซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันนกทั้งสองตัวต่างก็เหนื่อยล้าหลังจากปิดปากโพรงแล้วนกตัวมีจะวางไข่และทำการฟักไข่เป็นเวลาหลายสัปดาห์

เขตป่าฝนร้อนชื้นในหุบเขาหินปูนมีพืชพันธุ์ต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ของนกเงือกผลไม้หลายชนิดกำลังสุกงอมเป็นแหล่งอาหารหลักของพวกมัน

แต่ละวันตัวผู้ต้องบินไปมาหลายสิบรอบเพื่อเก็บผลไม้ผลไม้หลากชนิดที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ตัวเมียในโพรงหินฟักไข่และเลี้ยงลูกได้อย่างสบายใจแต่นกตัวเมียก็ไม่ได้กินมังสวิรัติแมงมุมตัวใหญ่ในป่านับเป็นของอร่อยเช่นกันตัวผู้ได้จับจักรจันทร์มาให้ด้วยรวมถึงตั๊กแตนหนอนเขียวตัวใหญ่แม้กระทั่งกบเมนูอาหารสมดุลทั้งพืชและสัตว์ช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

0: ต่ไม่ใช่ทุกวันจะราบรื่นในวันฝนตกนกเงือกตัวผู้ยังคงออกหาอาหารอย่างไม่ย่อท้อเพื่อเลี้ยงภรรยาและลูกในบ้านหินของมันถึงแม้ขนจะเปียกโชกไปทั้งตัวมันก็แค่ไซส์ขนนิดหน่อยและก็ไปต่อ
1: ในพื้นที่เขาหินปูนย่อมต้องมีแอ่งยุบอยู่ด้วยในแอ่งยุบเองก็ต้องมีต้นไม้ที่สูงใหญ่แล้วที่ผ่านมาทำไมเราถึงไม่เคยเห็นเลยก็เพราะก่อนหน้านี้ต้นไม้ของเราถูกตัดไปหมดแล้วขาดแคลนอาหารสิ่งแวดล้อมไม่มีตามความต้องการของมันการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งตอนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าระบบนิเวศของเรากำลังฟื้นตัวส่วนเรื่องการเลือกโพรงไม้หรือโพรงหินผมคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่เพราะจากที่มันเลือกมันคิดว่าที่ไหนปลอดภัยเหมาะกับการฟักไข่เลี้ยงลูกนั่นคือความเข้าใจของมันในระบบนิเวศของมันที่ตัดสินใจเลือก

0: ว่า1เดือนที่เฝ้าติดตามนกเงือกในโพรงหินชเวถึงเฉิงได้ขึ้นมาบนภูเขาอีกครั้งเพื่อสังเกตการประเมินจากประสบการณ์ใกล้เวลาที่ลูกนกจะออกจากโพรงแล้วบนหน้าผาหินเริ่มมีการเคลื่อนไหวใหม่ๆเกิดขึ้นนกตูเมียใช้จงอยปากจิกดินที่ปิดปากโพรงไว้มันกระแทกเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปมันก็สามารถยื่นหัวออกมาและมุดตัวออกมาอย่างสุดกำลังในที่สุดมันก็ออกจากโพรงมาสู่โลกภายนอกได้สำเร็จลูกนกในโพรงยังไม่ออกมาส่วนนกตัวผู้ที่รออยู่บนต้นไม้ข้างๆก็ส่งเสียงร้องเรียกลูกนกก็ตอบสนองเช่นกันมันยื่นหัวออกมานอกโพรงโลกภายนอกสำหรับมันแล้วช่างแปลกใหม่ทุกอย่างผีเสื้อดึงดูดความสนใจของมันเสียงร้องที่ต่อเนื่องของนกตัวผู้ลูกนกพยายามดิ้นรนสุดกำลังและยังควบคุมปีกได้ไม่ดีนักจึงตกลงบนต้นไม้ข้างล่างและมองทุกสิ่งรอบตัวอย่างสงสัยนกตัวผู้ยังโกส่งเสียงร้องไม่หยุดชเวถึงเฉิงดีใจเมื่อเห็นว่าในโพรงยังมีลูกนกอีกตัวหนึ่งมันมุดตัวออกจากปากโพรงได้สำเร็จเช่นกันเหมือนกับที่ศูนย์อภิบาลนกเงือกโพรงหินก็มีลูกแฝดเช่นกัน
1: แล้วก็ต้องเล่นใช้สุดใหญ่ก็ปัดเล่นให้เราข้างเนี่ย
2: ตัดไม้ไผ่ทำในโพรงกัน
0: หลายวันต่อมาโพรงไม้เตี้ยที่ติดตั้งกล้องไว้ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าลูกนกออกจากโพรงได้สำเร็จชเวถึงเฉิงตรวจสอบข้อมูล
2: 8:30 น่าจะป้อนอาหารแล้ว
0: ดีมากที่บันทึกภาพช่วงเวลาที่ลูกนกออกจากโพรงได้

0: ประชากรนกเงือกในกวางซีของเรามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตอนที่เราสำรวจเมื่อปี2009ตอนนั้นคาดว่ามีประมาณ60กว่าตัว2ปีก่อนเขตคุ้มครองได้จะสำรวจอีกครั้งพวกเขาบันทึกว่ามีนกเงือกกว่า80ตัวแล้วแนวโน้มการเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีพวกเราก็รู้สึกยินดีกับเรื่องนี้เช่นกัน
1: ในขณะที่จำนวนนกในป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชเวถึงเฉิงก็หวังว่าจะสามารถนำนกเงือกที่ช่วยเหลือและเพาะพันธุ์ไว้ไปปล่อยคืนสู่ป่าได้หลังจากกลับมาจากประเทศไทยเขาก็ครุ่นคิดอยู่ตลอดที่ได้เรียนรู้จากเพื่อนชาวไทยเรื่องการซ่อมรังนกเงือกเพื่อให้นกเงือกในป่ามีโปรไม้สำหรับขยายพันธุ์ที่ดีขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยคืนสู่ป่าด้วยเหตุนี้เขาจึงไปเรียนทักษะการปีนต้นไม้มาด้วย

0: เซียวลินปากโพรงกว้าง 7.5 ซมสูง58ซมการไปไทยครั้งนั้นได้เรียนรู้มากจริงๆครับตอนนี้ได้นำมาปรับใช้กับสถานการณ์จริงในประเทศจีนยกตัวอย่างเช่นที่ภูเขาซีต้าหมิงสภาพป่าในปัจจุบันของที่นั่นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นไม้ใหญ่มีน้อยจากการสำรวจของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีโพรงบางแห่งที่ยังนำมาใช้ประโยชน์ได้หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาพอกลับมาก็เลยทำการซ่อมแซมรังนกที่ยังใช้ประโยชน์ได้บางส่วนไปแล้วเราต้องดูผลจากการปฏิบัติจริงในปีนี้ว่ารังนกที่เราซ่อมไปนั้นโพรงนกพวกนกเงือกจะมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ยังคงต้องรอการพิสูจน
1: ์ปีที่แล้วอาจารย์พิทยาได้ซ่อมโพรงนกเงือกที่เขาใหญ่ไว้ก็ผ่านการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีมีนกเงือกหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่แล้วครั้งนี้เป็นนกเงือกสีน้ำตาลจักรจันทร์ที่มีอยู่จำนวนมากในฤดูร้อนคือแหล่งอาหารหลักของพวกมันนกเงือกสีน้ำตาลมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกที่ต่างจากนกเงือกชนิดอื่นคือขยายพันธุ์แบบร่วมมือโดยมีคู่หลักเป็นผู้นำนกตัวผู้พาดิฟู

ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บนต้นไม้ใหญ่นอกร้านอาหารอาจารย์พิทยาติดตั้งรังนกเทียมไว้เมื่อปีที่แล้วได้ดึงดูดนกแก๊กคู่หนึ่งให้มาทำรัง

0: และพวกมันได้กลายเป็นเอกลักษณ์จุดชมวิวของร้านอาหารนี้ไปแล้ว
1: โดยเป็นหลักก็ขอบคุณอาจารย์ออสแล้วก็ร้านอาหารเป็นลาวนี่ก็
2: ยินดีผมก็ยินดีมากเลยนะ
1: ก็ร้านอาหารเป็นลาวก็ได้รับความชมเชยจากลูกค้าว่าได้ชมนกแก๊กนกเบือกด้วยหลายมิติอนุรักษ
2: ์ใช่
1: อนุรักษ์นกเงือก
2: คนหรือนกแก๊ก
1: ที่อยู่ในบริเวณเขาใหญ่ป่าเขาใหญ่อีกทีนึง
2: กันอยู่ร่วม
1: เพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์เนาะคุณพี่เนาะ
0: เมื่อช่วยถึงเฉิงซ่อมโปรไม้ที่ภูเขาซีต้าหมิงเสร็จเขาได้กลับมาที่ศูนย์อภิบาลสัตว์ป่ากวางซีเขาและเพื่อนร่วมงานได้เตรียมการสำหรับนกแก๊กก่อนที่จะปล่อยพวกมันกลับคืนสู่ป่าโดยติดเครื่องมือติดตามตัวไว้เพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายของพวกมัน

0: เมื่อระยะเวลาผ่านไปชเวทถึงเฉิงได้กลับมายังที่ปล่อยนกเพื่อติดตามสถานการณ
1: ์แต่ว่า
2: ที่ไรท่านนี่ก็เตียนคนที่ได้เฉิงเนี่ยได้เฉิงนี่
0: จากตำแหน่งที่สัญญาณส่งมานกเงือกตัวนั้นน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสัญญาณมาจากบริเวณต้นไม้ริมน้ำสังเกตพืชที่อยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำนั่นสิบนยอดเขามีแต่ต้นยูคาลิปตัสเต็มไปหมดสองฝั่งนี้มีไม้เบญจพรรณป่าปนอยู่ไม้เบญจพรรณพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นป่าแล้วก็ไม่มีไม้ใหญ่ด้วยพอจะหาอาหารได้บ้างแต่ถ้าใช้หลบภัยแล้วยังไม่เหมาะมองจากมุมสูงจะเห็นภาพที่เขียวขจีขณะที่มนุษย์พัฒนาป่าเชิงพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์เรื่องไม้และเศรษฐกิจจนสร้างผลกระทบที่ไม่อาจมองข้ามในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพมีบ่อยครั้งที่นกเกือกต้องบินข้ามป่ายูคาลิปตัสเป็น10กิโลเมตรเพื่อไปหาอาหารที่อื่นสภาพป่าเช่นนี้จากข้อมูลที่ส่งกลับมาการปล่อยนกหลายครั้งจึงไม่สำเร็จพวกมันหาอาหารได้ไม่เพียงพอและไม่มีโพรงไม้ให้อาศัยจะประสานเรื่องเศรษฐกิจกับระบบนิเวศได้อย่างไรนี่คือโจทย์ของคนทั้งโลกการฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไม่เคยเป็นเรื่องที่ง่ายเลยสักครั้งถิ่นที่อาศัยลดลงการล่าโดยมนุษย์คือปัจจัยลบในการเพิ่มประชากรนกเงือกจากโพรงไม้สูงสู่โพรงไม้เตี้ยจากโพรงผาหินปูนไปถึงโพรงไม้เทียมนกเงือกมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีการอนุรักษ์ที่เข้มข้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของนักวิจัยไทยและจีนกับความทุ่มเทของนักปฏิบัติเราเชื่อว่านกตัวใหญ่เหล่านี้จะกลับมาอีกครั้ง
3: หลังจากผ่านประสบการณ์มาหลายปีสิ่งที่ผมรู้สึกยินดีที่สุดก็คือจิตสำนึกที่สูงขึ้นของบุคลากรในเขตคุ้มครอง
4: นี่นกแก๊กเป็นนกเงือกชนิดหนึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองระดับสูงสุดของประเทศ
5: ผมจะถูกพ่อเจ้านกข้านปูง
0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติซีต้าหมิงสานได้ทำการปลูกต้นไม้ให้เป็นแหล่งอาหารของนกเงือกและพันไม้ท้องถิ่นค่อยๆปรับสภาพป่ายูคาลิปตัสให้กลายเป็นป่าธรรมชาติปรับปรุงสภาพถิ่นที่อยู่ของนกเงือกต้นยางเสียดฟ้ามีโพรงไม้ใช้ทำรังได้ผลไม้ป่ายมะกอกดำก็เป็นอาหารโปรดของนกเงือก
3: เมื่อถิ่นที่อยู่อาศัยได้รับการฟื้นฟูประชากรของนกเงือกพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มในการเติบโตเช่นกันและยังมีโอกาสที่จะแพร่ขยายพันธุ์ไปยังพื้นที่โดยรอบหลายปีที่ผ่านมาด้วยความทุ่มเทของทุกคนเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความหวังในการอนุรักษ์นกเงือกผมหวังว่าเมื่อเราแก่ตัวลงตอนอายุสัก 70-80 ปีเราไม่ต้องปีนข้ามภูเขาเข้าไปในเขตคุ้มครองอยู่แค่บริเวณชายป่าก็สามารถชมนกเงือก

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆลองหลับตาและจินตนาการดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกว้างใหญ่มากมีคนอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งหลายสิบล้านคนแล้วรู้ไหมครับว่าแต่ละท้องถิ่นก็เจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยบางที่อาจร้องว่าฝนตกน้ำท่วมส่วนอีกที่อาจจะบ่นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วรัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงได้ยังไงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นอำนาจหน้าที่และงบประมาณของประเทศถูกเก็บไว้ที่เมืองหลวงที่เดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้าท้องถิ่นที่อยู่ไกลลิบเกิดปัญหาขึ้นมากว่าจะส่งจดหมายไปบอกเมืองหลวงให้ส่งคนมาช่วยก็ต้องรอกันนานเลยแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540เมื่อประเทศไทยของเรามีกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายเล่มและเงินกองกลางไปให้คนในพราดเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองนั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและคนเก่งจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมกันดูแลท้องถิ่นของเราให้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดๆว่าการกระจายอำนาจเป็นยังไงเราลองมาดูภาพจำลองนี้ครับภาพเปรียบประเทศไทยเป็นโรงเรียนของเราสมมติว่าวันนึง

่องแสงร้อนมากพัดลมบนเพดานหมุนแกรกๆแล้วหยุดกึกไปซะงั้นพอหันไปมองที่พื้นเศษกระดาษถุงขนมปลิวเกลื่อนกระจายเต็มไปหมดในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนี้น้องๆควรวิ่งไปไกลเพื่อบอกคุณครูใหญ่ที่อยู่ห้องอำนวยการโน่นหรือจะเดินไปบอกครูประจำชั้นที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนดีครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะเพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดรู้ว่าพวกเราร้อนแค่ไหนแล้วก็รีบจัดการปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูใหญ่ที่ต้องดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละครับน้องๆคือความหมายของการกระจายอำนาจมันคือการแบ่งงานจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้ปัญหาได้ไวต้องมีเครื่องมือ4อย่างนี้เลย 1. อำนาจหน้าที่อปท.สามารถคิดและวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนได้เองเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมนั่นแหละเหล่านี้ปัญหาก็ถูกแก้ไขได้กว่าแก้ไขได้ไวกว่านี่คือหัวใจของการกระจายอำนาจที่ทำให้โรงเรียนท้องถิ่นและประเทศของเราน่าอยู่และเต็มไปด้วยรอยยิ้มในทุกๆวันครับตอนหน้าพี่ปันปันจะพาน้องๆไปดูว่าภารกิจและหน้าที่ของพี่ๆอปท.มีอะไรสนุกซ่อนอยู่บ้างสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
2: ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้าน
3: เจ้าหนึ่งขึ้น
4: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
5: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันพุธที่23กันยายน2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณกนกนวลจรัสกุลหงและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวแรกคืนนี้นะคะติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่5เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะโดยระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งและจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสาเหตุเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพร้อมกับแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าว

0: ไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้ประสานกับกรมชลประทานให้พร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงให้ต่ำที่สุดเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักถึงหนักมากตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่5ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามสภาพอากาศและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้และอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันจึงสั่งการให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนเนื่องจากคาดการณ์ว่าฝนจะตกท้ายเขื่อนรวมถึงที่จังหวัดนครนายกเป็นอย่างมากค่ะ
2: ทำไมต้องเร่งระบายโดยเร็วเพราะว่าฝนตกด้านท้ายเขื่อนตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแถวเขื่อนภูมิพลท้ายเขื่อนศรีกิจค่อนข้างมากแต่แม้จะการระบายช่วงนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเร็วแต่จากการที่ประชุมเขาคิดว่าที่นครสวรรค์ในห่วง 2-3 วันนี้น้ำจะคงที่อยู่ประมาณ 1,800 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนไม่ตกเพิ่มมามากกว่านี้ก็ใน 2-3 วันนี้ก็จะอัตราการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากการที่เราคาดการเมื่อกี้ก็ดูว่าฝนอาจจะตกเพิ่มในของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ในพื้นที่ของแถวนครนายกเมื่อกี้ก็ได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในเขื่อนนครนายกในส่วนหนึ่งเพื่อตอนนี้ระบายอยู่ประมาณวันละ 1,280,000ก็จะระบายประมาณเป็นวันละ3ล้านนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำไว้แล้วก็ในส่วนของทางแถวโซนบุรีรัมย์โซนสุรินทร์ทางนู้นทางไปอีสานล่างก็อาจจะมีฝนตกหนักก็ให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนเตรียมการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ส่วนการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแม่น้ำท่าจีนก็สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในการเร่งระบายออกสู่ทะเลเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนมีลักษณะคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำนั้นทำได้ไม่เต็มศักยภาพและระบายน้ำออกได้ช้าส่วนเรื่องปัญหาน้ำทะเลหนุนก็มอบหมายให้ทางกรมอุทกศาสตร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอนระดับน้ำลงก็ให้เร่งระบายน้ำอย่างไรก็ตามยืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้ไม่เท่ากับปี2554อย่างแน่นอนค่ะ
2: ลำน้ำท่าจีนแถวนั้นจะค่อนข้างจะคดเคี้ยวนะครับทำให้การระบายน้ำอาจจะไม่เต็มศักยภาพในเกิดความล่าช้าตรงนี้เองก็ได้มอบหมายกรมชลประทานไปเร่งดำเนินการนะครับก็วันนี้ก็ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่จะติดตามแล้วก็วางแผนที่เตรียมการรองรับในห่วงของฝนที่ตกหนักในห่วงของวันที่23ถึง27
3: น้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไม่น่าจะสูงเท่าปี54ใช่
2: มั้ยไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: คุณผู้ชมคะและจากประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากทางกรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมพร่องน้ำในลำคลอง 1,980 คลองค่ะเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมารวมถึงเตรียมเรื่องของสถานีสูบน้ำและก็กระสอบทรายเพื่อจะปิดช่องโหว่ริมเจ้าพระยาค่ะโดยที่เพจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครระบุว่าจากการคาดการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ทางสำนักงานระบายน้ำเตรียมความพร้อมเรื่องของระบบระบายน้ำทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำโดยแบ่งออกดังนี้นะคะ1ก็คือการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำก่อนการเกิดฝนควบคุมและลดระดับน้ำในคลองพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,980 คลองความยาวรวม 2,745 กิโลเมตร เตรียมพื้นที่แก้มลิงและวอเทอร์แบงค์38แห่งความจุรวมอยู่ที่ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและการบริหารจัดการระดับน้ำให้เหมาะสมค่ะส่วนการดำเนินการมาตรการที่2ก็คือเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมกับการทำงานสถานีสูบน้ำจำนวน207แห่งบ่อสูบน้ำ371แห่งประตูระบายน้ำ244แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งท่อระบายน้ำรวม 6,854 กิโลเมตรคลองระบายน้ำ 2,745 กิโลเมตรส่วนมาตรการที่3ก็คือเตรียมเรื่องของเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรถโมบายยูนิต12คันเครื่องผักดันน้ำ46เครื่องหน่วยเบส24หน่วยและเรดาร์ตรวจอากาศ2แห่งรวมถึงระบบโทรมาตรเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะ
1: นอกจากนี้ยังได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดการขยะกีดขวางตะแกรงฝาท่อระบายน้ำขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำจัดมาตรการบายพาสน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่างๆที่อาจจะกระทบต่อการระบายน้ำด้วยและยังมีการเฝ้าระวังน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนโดยติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา96สถานีเฝ้าระวังจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วม88กิโลเมตรเรียงกระสอบทรายในจุดที่เป็นฟันหลอและช่องเปิดท่าเรืออีกจำนวน57จุดขออภัยค่ะ51จุดความยาว 2.7 กิโลเมตรพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงและปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณ์ได้ทันที
0: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อจะเตรียมเฝ้าระวังสิ่งกีดขวางทางน้ำหรืออุดกั้นทางระบายน้ำใน4พื้นที่ค่ะได้แก่บริเวณเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84และถนนอินทรา5พร้อมกับติดตามการพยากรณ์อากาศเรดาร์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมรับมือกับเรนบอมหรือว่าฝนตกแช่ส่วนการติดตามมวลน้ำเหนือไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้และน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำค่ะ
4: ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือจุดเสนานิคม1แถวรามอินทรา5ผลโยธิน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาเปิดอาทิตย์ที่แล้วคือคลองลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงคือเศษขยะหน้าท่อเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีปัญหาคือพอฝนตกมาแล้วขยะไปอุดหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแซนบายเลยเมื่อกี้พร้อมฮะส่วนน้ำเหนือเนี่ยปัจจุบันน้ำก็ไม่ได้ปริมาณไม่ได้สูงมากก็ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าอยู่ในขั้นไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ครับ
5: อาจารย์มีบางเพจที่ดราม่าบอกว่าจะมีฝนตกหนักตกแช่เขาจะตอนนี้ของกทมติดตามพยากรณ์อากาศเป็นไงบ้าง
4: ติดตามตลอดก็มีมันก็ดูร่องดูอะไรเงี้ยส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมในแต่ละวันนั้นแต่เราคงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับผมว่าก็ต้องอย่าประมาทอ่ะผมว่ามีใครทักก็ต้องฟังแต่ว่าพวกเราก็คงดูพยากรณ์เป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายวันต่อไปปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่ถึงที่เตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
6: ถ้าเห็นประกาศของกรมอุตุบอกว่ากทมอยู่ในโซนฝนตกหนักเกิน120มิลนะคะอาจารย์แล้วในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นใกล้ๆกับที่น้ำเหนือจะลงมาอันนี้เรามีการวางแผนยังไงรับมือบ้างคะ
4: ผมคิดว่าคงต้องแยกส่วนกันนะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยหลักคือว่าไงก็ต้องการไม่ให้โดยคันกั้นน้ำอยู่แล้วมันน้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ยจริงแล้วก็ไม่ได้ปะปนกันเราก็ต้องสูบน้ำออกอยู่แล้วปกตินะแล้วก็ตำบลน้ำเหนือก็ดูแลไอ้คันกั้นน้ำให้ดีจุดฟันหล่อต่างๆส่วนน้ำในพื้นที่ก็คือร่องน้ำรอเลยร่องน้ำรอแล้วก็เตรียมอย่าให้มีการอุดตันปั๊มน้ำต่างๆพร้อมมีการตรวจสอบปั๊มที่เสียหายก็พร้อมที่จะดำเนินการได้
1: คุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์การคาดการณ์ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักก็ทำฮะแต่ว่าทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเอาอยู่อย่างแน่นอนพิบัติที่ออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยจากการสถานการณ์คาดการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้คือรองนายกบอกว่าในส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมือที่จะให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องขณะที่รัฐบาลมีหน่วยงานทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศสทนช.และกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำ ้ำและยังมีระบบเตือนภัยจึงอยากจะเตือนประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกและมองว่าข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลมากกว่าก็อยากให้ประชาชนเชื่อว่าจากข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลได้รับจากหน่วยงานและในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเอาอยู่ค่ะ

0: มันถือว่าเป็นข่าวลักษณะที่สร้างแรงกดดันรัฐบาลมากกว่าแต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วในการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมก็ผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยแล้วเราห้ามไม่ได้ละครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะมาเค้าเรียกมาเอาข้อมูลเนี้ยมาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยําเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชนมีเวลาในการแจ้งเตือนให้ประชาชนมีโอกาสได้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมในการที่อาจจะต้องมีการอพยพมีการขยับตัวมีการเก็บข้าวของหน่วยงานราชการก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมคนเรื่องบุคลากรเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตรียมเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่าไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟคนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะ
1: ส่วนเรื่องการอนุมัติวงเงินประกันภัยพิบัติ 15,500 ล้านบาทนั้นรองนายกบอกว่าจะครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้โดยตั้งเป้าหมายเยียวยาอย่างรวดเร็วภายใน45วันค่ะ
0: มี3เรื่องมีเรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวในกรอบของการทำประกันที่ครม.ความชอบเรื่องเงินเบี้ยประกันใช่ไหมฮะ15,500 ล้านบาทก็1ตุลาคมตั้งใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นตัวเลขที่สามารถดูแลเร็วขึ้นนะครับเห็นว่าตั้งเป้าหมายอยู่ไม่เกิน15วันด้วยซ้ำจากที่แล้วมาในเวลามีเรื่องของเหตุอุทกภัยการดูแลช่วยเหลือประชาชนเนี่ยจะมีเกณฑ์หลายเกณฑ์นะครับเข้าไปจับแต่นี่ผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าการใช้เม็ดเงินจากภาษีของประชาชนเนี่ยมันต้องใช้อย่างด้วยความระมัดระวังนะครับเราก็วันนี้เราก็ปรับมาการใช้การทำประกันเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเลขวงเงินเนี่ยมันลดลงกว่าเก่าด้วยนะครับเมื่อเดิมเนี่ยใช้งบประมาณเกือบ40,000 ล้านในการดูแลเยียวยา

0: การกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพื้นที่ค่ะบอกว่าจุดนี้มีการลักลอบเปิดเล่นการพนันแล้วก็ฝังตุกซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเป็นแหล่งที่หมอบเหมาประชาชนจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามเบาะแสพอไปถึงก็พบว่าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันกว่า50คนกำลังเล่นพนันกันอยู่ค่ะมีทั้งไฮโลไฮเทคและตู้ม้าโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสนธิกำลังเข้าจับกุมโดยผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ที่กระทำความผิดรวมแล้ว53รายแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนค่ะซึ่งก็มีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วย2คนนะคะมีนักพนัน45คนพร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสดอยู่ที่ประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดอยู่ที่ 635,000 บาทถาดอุปกรณ์ไฮโลและสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนจำนวนมากค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นแล้วก็ร่วมกันเข้าเล่นการพนันก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลในมาตรการของการฟอกเงินต่อไปด้วยค่ะ
1: นะครับการเปิดให้เล่นการพนันนะครับในพื้นที่ดินแดงนะครับผลปรากฏว่าเราได้มีจับกุมทั้งหมดเนี่ย53นะครับ53รายซึ่งเป็นผู้จัดให้เล่นเนี่ย8รายนะครับเป็นผู้หญิง2ซึ่งเป็นต่างด้าวนะครับแล้วก็ผู้ชายอีก6นะครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาเล่นการพนันนะครับเบื้องต้นเนี่ยตามจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีการดัดแปลงอาคารนะครับเพื่อจัดให้มีการเล่นการพนันภายใต้พื้นที่ใต้เขาเรียกว่าเป็นแมนชั่นนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็ทั้งหมด50กว่ารายพบมีเงินหมุนเวียนรวมไปถึงชิปแทนเงินสดเนี่ยรวมประมาณ1ล้านบาทนะครับซึ่งในการให้จัดให้เล่นการพนันเนี่ยก็เป็นการเล่นไฮโลนะครับทั้งหมดนี้ก็จริงๆได้รับเบาะแสมานะครับจากผู้หวังดีนะครับแล้วก็เป็นการทํางานอย่างเร่งด่วนแล้วเข้ามาจับกุมจากการที่มีการสืบทราบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดให้เล่นเนี่ยยังไม่ได้นานนะครับยังไม่ได้นานนะครับก็มีใช้ลักษณะเป็นการเช่านะครับพื้นที่นะครับซึ่งดูจากสัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่าเองเนี่ยก็เพิ่งมาทำสัญญาเช่าเมื่อเดือนกันยานะครับถึงเดือนตุลาคมนะครับค่าเช่าก็เดือนละ 70,000 นะครับแล้วก็มีการเปิดให้มีคนให้เข้ามาจัดเล่นการพนัน
0: ด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดงพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดปล่อยปะละเลยให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะมีการพิจารณาความผิดทางวินัยอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้บังคับบัญชาสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ต่อไปค่ะ
2: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของกองประกวด Miss Universe กัมพูชาที่เขาออกมาขอโทษแล้วก็ออกมาชี้แจงในกรณีที่มีการใช้ภาพของหญิงสาวชาวไทยจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมาตามกันค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามกรณีที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ทัวร์ลงอย่างหนักกับกองเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026ที่มีกรณีการใช้ภาพสตรีไทยในอดีตของเรานั้นไปทำ VTR ซึ่งภาพนี้นะคะถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นำซ้ำนะคะยังเป็นภาพที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกด้วยวันนี้ทางกองประกวดกัมพูชาก็ออกมาแถลงนะคะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจและตรวจสอบไม่เพียงพอส่วนทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรก็ยังได้นำหลักฐานการห่มสบายของสตรีไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีอายุกว่า 1,300 ปีมาให้ดูด้วยค่ะโดยเวที Miss Universe Cambodia 2026นะคะก็เคลื่อนไหวแล้วได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการบอกว่าเรียนผู้ชมและผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพประกอบซึ่งจัดทำและนำเสนอโดยทีมงาน Miss Universe Cambodia 2026โดยทางทีมงานขอชี้แจงว่าการนำภาพบางส่วนมาใช้ในการนำเสนอนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับที่ไม่เพียงพอเราขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวของการนำเสนอครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามของความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมก็คือสบายซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติขอมทางทีมงานขอน้อมรับข้อเสนอแนะและวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์ด้วยความเคารพเราจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนอันมีค่าและจะปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนความถูกต้องและความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตและลงท้ายนะคะว่าเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ยังคงให้การสนับสนุนแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจต่อ Miss Universe Cambodia 2026ด้วยความเคารพและขอบคุณอย่างสูงลงท้ายว่าพนมเปญประเทศกัมพูชา23กันยายน2026ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพนมบุตรจันทรัตโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้โพสต์ภาพประติมากรรมปูนปั้นซึ่งก็เป็นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายเป็นศิลปะสมัยทวารวดีอายุประมาณ 1,300 ปีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและข้อความเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของการห่มสบายในสตรีไทยใจความบอกว่าสบายผ้าผืนยาวใช้สำหรับห่มคลุมร่างกายท่อนบนของสตรีชาวไทยคุ้นเคยกันตั้งแต่โบราณมีหลักฐานปรากฏในประเทศไทยมายาวนานกว่า 1,300 ปีโดยพบเป็นประติมากรรมปูนปั้นประดับพระพุทธสถานสมัยทวารวดีที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13หรือประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ปีมาแล้วปูนปั้นชิ้นนี้เป็นรูปที่เรียกว่าปัญจดุริยนารีหรือว่าสตรี5คนที่กำลังบรรเลงวงเครื่องสายโดยทั้งหมดห่มสบายห้อยปิดหน้าอกต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อพ.ศ. 2230ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแต่งกายของสตรีบอกว่านอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยล่อนจ้อนด้วยธรรมเนียมสตรีที่ไม่มีเสื้อคลุยแต่คนที่มั่งมีสีสุขจึงจะใช้สบายห่มอีกผืนหนึ่งบางที่ห่มคาดนมปัดชายสบายเฉียงบ่าแต่สตรีที่สุภาพราบเรียบมักจะใช้สบายตะเบงมานพันขนองกลางสบายปัดชายทั้งสองมาสะพระอุระผ้าสองบ่าปล่อยชายห้อยเฟื้อยปลิวลงไปข้างหลังวิธีการห่มสบายในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานจำนวนมากทั้งจิตรกรรมฝาผนังตู้พระธรรมลายรถน้ำและสมุดไทยค่ะ
0: และยังบอกต่ออีกนะคะว่าความหลากหลายของวิธีการใช้ผ้าสบายทั้งคาดอกรัดอกคล้องคอห่มเฉียงห่มสองบ่าสอดคล้องกับสัพพจนะภาษาไทยพจนานุกรมของสังฆราชปาเลกัวมุขนายกมิตรสังสยามที่ตีพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อพุทธศักราช2397ที่ได้มีการจำแนกคำศัพท์เป็นสบายซึ่งมีความหมายถึงผ้าที่ผู้หญิงใช้คลุมคอหรือพันรัดหน้าอกและสบายเขียงผ้าที่สำหรับพาดไขว้บริเวณหน้าอกสตรีจวบจนปัจจุบัน โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้ให้คำนิยามไว้ว่าอธิบายศัพท์คำว่าสบายผ้าแถบผ้าคาดอกผู้หญิงและสบายเฉียงวิธีห่มผ้าสบายให้เฉียงบ่าข้างใดข้างหนึ่งที่เรียกว่าการห่มสบายเฉียงหากท่านใดสนใจค่ะก็สามารถมาชมประติมากรรมปูนปั้นปัญจดุริยนารีหลักฐานการห่มสบายที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้ที่ห้อง403สมัยทวารวดีอาคารมหาสุรสิงหนาถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครค่ะ
1: คุณผู้ชมคะติดตามความคืบหน้าภายหลังจากที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้ออกมาตรการเรื่องของการงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทของอุทเทนถวายอย่างน้อยเป็นเวลา3เดือนค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้จับเขาคุยกับตัวแทนนักศึกษาซึ่งก็ยืนยันถึงเรื่องเจตนารมณ์นะคะว่าจะขอใช้พื้นที่เดิมขณะที่รัฐมนตรีรวมถึงผู้บริหารกระทรวงอว.ก็ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องย้ายพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของการศึกษาค่ะโดยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุทเทนถวายกว่า100คนได้เดินทางปักหลักเรียนออนไลน์ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นวันที่3แล้วค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดห้องหารือร่วมกับตัวแทนนักศึกษาที่ยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะขอใช้พื้นที่เดิมโดยมองว่าปัญหาความรุนแรงควรแก้ที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายค่ะขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ก็ระบุว่ากระทรวงเข้าใจถึงความผูกพันของนักศึกษาแต่การย้ายพื้นที่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมถึงเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ได้เตรียมห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐณ นครชั้น3อาคารอุดมศึกษา1ถนนศรีอยุธยาเพื่อจะเตรียมเอาไว้รองรับนอกจากนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของแนวทางในการดูแลนักศึกษาที่ไม่สะดวกเรียนออนไลน์บอกว่าทางกระทรวงอว.ได้เตรียมจัดพื้นที่ส่วนกลางไว้รองรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกที่จะเรียนออนไลน์จากที่พักรวมถึงเร่งหารือกับอธิการบดีและรักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะหาแนวทางความช่วยเหลือในประเด็นที่นักศึกษามีความกังวลทั้งเรื่องของค่าเล่าเรียนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องย้ายที่พักสำหรับการเรียนภาคปฏิบัติและห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชมงคลในพื้นที่อื่นพร้อมเปิดให้เข้าไปใช้ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพทัดเทียมกันพร้อมกับเชิญสภาวิศวกรเข้ามาร่วมพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพื่อไม่ให้การเรียนการสอนขาดช่วงค่ะ
2: ฝั่งนักเรียนเนี่ยก็อยากได้คุณภาพการศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็เขาก็มีในสิ่งที่เราเรียกว่าlegacyของเขานะครับทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะให้เขาคงในความภาคภูมิใจของเขาไว้นะครับในส่วนของการศึกษาการย้ายต้องทำให้ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีทางราชมงคลวิทยาเขตอื่นๆนะครับก็ยินดีที่จะให้น้องลงแล็บแล้วก็เป็นแล็บที่มีคุณภาพที่ทัดเทียมกันนะครับตรงนี้ก็จะทำให้คุณภาพการศึกษาของเขาเนี่ยไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับเมื่อกี้ก็พูดคุยกันก็อยากให้น้องเนี่ยเราก็ชวนเขาว่าถ้าการศึกษาเป็นตัวตั้งเนี่ยเราสัญญาว่าการศึกษาเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลทุกเรื่องให้ดีที่สุดนะครับ
0: ส่วนทางด้านของพรรคประชาชนค่ะก็เดินหน้าตรวจสอบ7กกต.กรณีที่พิจารณาคดีหัวเลือกสว.ซึ่งอาจจะไปเข้าข่ายปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อปปช.ในวันศุกร์นี้ค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็เปิดเผยว่าวันที่25กันยายนนี้จะไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนข้อเท็จจริงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้ง7คนกรณีการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.โดยมองว่ามติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและอาจจะขัดต่อกฎหมายหลายฉบับนอกจากนี้ก่อนการลงมติก็พบข้อพิรุธหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ากกต.ปล่อยปะละเลยทั้งการออกระเบียบเอื้อให้เกิดการทุจริตการใช้หมายเลขเดียวกันในรอบเช้าและรอบบ่ายทำให้ง่ายต่อการทำโพยรวมถึงความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและพฤติการที่

0: เกิดขึ้นทำเป็นขบวนการไม่สามารถพิจารณาแยกเป็นรายเหตุการณ์ได้ส่วนทางด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็กล่าวเสริมว่าที่ยื่นร้องกกต.ทั้ง7คนนั้นเนื่องจากว่ากกต.ได้เปิดเผยเพียงตัวเลขผลการลงมติแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยว่ากรรมการแต่ละคนนั้นลงมติอย่างไรส่วนการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่นั้นจะส่งต่อขออภัยค่ะจะส่งผลต่อคดีหัวเลือกสว.หรือไม่นั้นนายพฤทธิ์ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่า DSI ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการขยายผลคดีหัวเลือกสว.จึงขอเรียกร้องไม่ให้มีการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่และให้ตรวจสอบและสอบสวนกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
1: ขณะเดียวกันในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นายสนธิลิ้มทองกุลก็จะนำมวลชนไปรวมตัวรวมถึงยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อให้ตรวจสอบคดีหัวสว.ค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายปันเทพพัวพงพันธ์นายพิชิตชัยมงคลและนายนิติธรล้ำเหลือนำทีมภาคประชาชนแถลงข่าวบอกว่าในวันศุกร์จะไปยื่นหนังสือถึงกกต.ในเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเรียกร้องให้ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาซึ่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานายปันเทพชี้ว่ามติกกต.เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากไม่ได้พิจารณาเอาผู้ที่ทำผิดถูกกล่าวหาอีก229คนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแต่กลับตัดตอนและพลิกคำตัดสินโดยเชื่อเพียงเอกสารกลับคำของพยานโดยไม่มีการไต่สวนเพิ่มเติมหรือว่าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินขณะที่นายสนธิระบุว่าฝ่ายการเมืองพยายามที่จะเข้าครอบงำองค์กรอิสระอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเลือกสว.จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาลงนามยื่นหนังสือในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อจะทวงคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมโดยยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะยกระดับในอนาคตค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารได้ร่วมกับสถานกงสุลไทยณนครกวางโจจัดโครงการขยายเครือข่ายพันธมิตรและจับคู่ธุรกิจภาพยนตร์สารคดีไทยสู่แพลตฟอร์มจีนส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะพาคุณผู้ชมไปที่สถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนดร.ธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำเอกชนผู้ผลิตผู้สร้างผู้กำกับสารคดีไทยนักวิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เข้าร่วมโครงการขยายเครือข่ายพันธมิตรและจับคู่ธุรกิจภาพยนตร์สารคดีไทยสู่แพลตฟอร์มจีนโดยมีนายกาศทิติวิวัฒน์ทวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจให้การต้อนรับพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจสื่อในประเทศจีนซึ่งเป็นทั้งตลาดผู้ชมขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านของดร.ธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กล่าวว่าโครงการนี้ต้องการขยายโอกาสให้ผู้ผลิตไทยสามารถนำผลงานเข้าสู่เวทีนานาชาติพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้ผลิตผู้ลงทุนและแพลตฟอร์มของจีนเพราะปัจจุบันสื่อสร้างสรรค์ไม่ได้สร้างเฉพาะคุณค่าทางสังคมแต่ยังสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดทรัพย์สินทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจอย่างเช่นอาหารไทยประเพณีภูมิปัญญาธรรมชาติหรือวิถีชีวิตซึ่งกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญของสารคดีภาพยนตร์และคอนเทนต์ออนไลน์ที่เข้าถึงผู้ชมต่างประเทศอีกก้าวสำคัญคือการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับบริษัทกวางโจเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิล์มและ Chinese Society of World Cinema หน่วยงานผู้จัดกวางโจฟิล์มเอ็กซ์โป2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสารคดีไทยเข้าร่วมเพื่อเปิดตลาดสู่ผู้ชมชาวจีนโดยการลงนามในครั้งนี้ก็นำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสื่อของทั้งสองประเทศช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตสื่อไทยได้พบกับแพลตฟอร์มจีนโดยตรงทั้งทางด้านการร่วมผลิตการลงทุนและการเผยแพร่ผลงานทำให้เรื่องราวจากประเทศไทยนั้นสามารถเข้าสู่ถึงผู้ชมในระดับนานาชาติได้มากขึ้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นลิตรละ75สตางค์ค่ะหลังจากที่วิกฤตพลังงานรุนแรงมากขึ้นค่ะ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ75สตางค์พร้อมกับประกาศเพิ่มส่งเข้ากองทุนและลดชดเชยดังนี้ค่ะดีเซล B7 ลดชดเชย19สตางค์จากเดิม4บาท62สตางค์เป็น4บาท43สตางค์ดีเซล B20 ลดชดเชย26สตางค์จากเดิม8บาท80สตางค์เป็น8บาท54สตางค์ส่งผลให้ราคาขายปลีก B7 นะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่41บาท44สตางค์ต่อลิตรค่ะและ B20 ก็เป็น36บาท44สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่24กันยายน2569ค่ะทางนี้กบน.ก็ยังชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าสาเหตุที่ต้องตัดสินใจปรับลดการอุดหนุนลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาจากแรงกดดันในตลาดพลังงานโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเริ่มจากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อที่จะควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่กระพุ่งสูงแต่ระดับ6เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนค่ะซึ่งก็ถือว่าแพงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% หรือว่าหากคิดเป็นราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ57บาท15สตางค์ประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลามาตรการในการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึงวันที่31ตุลาคม2569เนื่องจากว่าโรงกลั่นหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติจากการถูกโจมตีโดยยูเครนซึ่งรัสเซียก็ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2569และก็ส่งผลกระทบมาต่อถึงซัพพลายในตลาดโลกเนื่องจากว่าปกติแล้วรัสเซียมีสัดส่วนการส่งออกดีเซลสูงถึง 813,000 บาร์เรลต่อวันในปี2568ค่ะ
0: พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะไปเริ่มที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศว่าจะไม่ยอมให้ประเทศเป็นฐานปฏิบัติการหรือว่าแหล่งหลบภัยของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะในฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าเรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์กล่าวในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ในกรุงพนมเปญว่าจะไม่ยอมให้ประเทศเป็นฐานปฏิบัติการหรือว่าแหล่งหลบภัยของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยการดำเนินนโยบายปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังทำให้สามารถทลายแหล่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ขนาดเล็กทั้งหมดลงได้อย่างราบคาบจนปัจจุบันไม่มีแหล่งปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์เหลืออยู่แล้วแล้วว่ามาตรการของรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้มุ่งเพียงแค่การถอนรากถอนโคนเครือข่ายอาชญากรรมที่มีอยู่เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้กลับมาดำเนินการได้อีกค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนายฮุนมาเน็ตก็เตือนว่าเครือข่ายอาชญากรรมอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานด้วยการแยกตัวออกไปเป็นกลุ่มขนาดเล็กและกระจายตัวมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปราบปรามสำหรับการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนมากกว่า20ประเทศรวมถึงจีนสหรัฐและชาติอาเซียนตลอดจนตัวแทนจากอินเตอร์โพลและศูนย์ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงแบบบูรณาการล้านช้างแม่โขงเข้าร่วมด้วยซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อทำความ

0: เข้าใจวิวัฒนาการของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสกัดเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะส่วนทางด้านของผู้นำสหรัฐก็ได้ขู่กลางเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าจะทำลายล้างอิหร่านหากไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กโดยมีเนื้อหาสาระตอนหนึ่งว่าเขาต้องตัดสินใจว่าควรจะบทขยี้อิหร่านให้สิ้นซากหรือไม่หากประเทศนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางได้อย่างไรก็ตามทรัมป์เชื่อว่ารัฐบาลของเขาจะทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้บนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทรัมป์ยังได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกโดยชี้ว่าเป็นภัยต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ประกาศจะเปลี่ยนชื่อการเรียก AI ในเอกสารทางราชการจาก Artificial Intelligence เป็น Super Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงซึ่งมีความหมายตรงกว่าเนื่องจากคำว่า artificial ที่แปลว่าเทียมหรือประดิษฐ์นั้นฟังดูด้อยค่าเทคโนโลยีเกินไปพร้อมขอให้ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้ตามนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทรัมป์ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและกรีนแลนด์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ขณะเดียวกันก็จะช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังจากที่ทรัมป์เคยขู่จะยึดครองกรีนแลนด์คณะผู้แทนคิวบาไม่พอใจถึงกับเดินออกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทันทีเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กำลังขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ได้กล่าวถึงคิวบาด้วยการตราหน้าว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลวและกำลังล่มสลายโดยต่อมารัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาก็ได้ตอบโต้ผ่าน X ว่าทรัมป์กำลังแพร่กระจายความเท็จและว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถยอมรับได้ว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีอธิปไตยศาลสูงศรีลังกาตัดสินจำเลย15คนมีความผิดฐานร่วมกันวางแผนก่อเหตุระเบิดหลายจุดในวันอีสเตอร์เมื่อปี2562ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง270คนโดยจำเลยหนึ่งในนั้นก็คือนายนาวเฟอร์มาลาวีซึ่งอัยการระบุว่าเขาเป็นผู้วางแผนโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้จำเลยทั้ง15คนถูกตั้งข้อหากว่า 23,000 ข้อหาและศาลจะประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการในภายหลังฝรั่งเศสเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งจะเป็นการเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ18ปีโดยมีหมายกำหนดการเยือนเป็นเวลา4วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้สำหรับภารกิจเสด็จเยือนครั้งนี้รวมถึงการประกอบพิธีมิสซากลางแจ้งครั้งใหญ่ในกรุงปารีสพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนเคลื่อนตัวออกห่างจากญี่ปุ่นแล้วหลังพัดถล่มภูมิภาคคันโตและหมู่เกาะในพื้นที่กรุงโตเกียวโดยพายุได้ก่อให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มหลายจุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและสูญหาย6คนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งเม็กซิโกโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าพายุลูกนี้ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงในการทวีกำลังจากพายุโซนร้อนกลายเป็นพายุเฮอริเคนระดับ5ขณะที่ทางการเม็กซิโกประกาศเตือนฝนตกหนักทำให้เสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำท่วมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ชุดเสื้อผ้าจากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้สะพานแขวนกระจกเหนือหุบเขาหนีจูที่มีความสูงถึง360เมตรในเมืองสเวนเวยมณฑลยูนนานของจีนเป็นแคทวอล์กแฟชั่นโชว์ชุดนี้เป็นเหมือนฝีมือของชาวบ้านในท้องถิ่นที่นำข้าวโพดพริกดาวเรืองและพืชพันธุ์จากป่าเขามาประดิษฐ์และถักทอเป็นเครื่องแต่งกายด้วยมือเพื่อฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว
0: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ก็มีความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ก็คว้าเหรียญทองเพิ่มนะครับ
0: เยี่ยมไปเลยเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งของไทยก็คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จในประเภททีมครับเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีเลยทีเดียวครับ การแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอเชียนเกมส์ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีชิงชัย2เหรียญทองประเภทอีเวนติ้งทีมและบุคคลนะครับโดยนักกีฬาต้องแข่งขัน3อีเวนต์ก็คือศิลปะบังคับม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและครอสคันทรีโดยนักกีฬาหรือทีมที่มีแต้มเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้คว้าเหรียญทองครับปรากฏว่าประเภททีมนะครับนักกีฬาไทย4คนได้แก่กรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรประสิทธิจูและวีรพัฒน์ปิตกานนท์นะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนจากคะแนนรวมในการแข่งขันทั้ง3บททดสอบครับทำให้ทีมไทยคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์นะครับเป็นการกลับมาคว้าเหรียญทองประเภททีมในกีฬาเอเชียนเกมส์อีกครั้งในรอบ28ปีหรือว่าครั้งล่าสุดในเอเชียนเกมส์ครั้งที่13เมื่อปี1998ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นเหรียญทองเป็นของเฟื่องวิทย์อนิรุทธ์เทวาพิไทยลายถมยานกรกมลสิริและมานะสอนกระโทครับ
3: วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ทีมเราได้ประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทอีเวนติ้งทุกคนก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรวมทั้งท่านหญิงนะครับที่ให้กำลังใจตอนที่เราแข่งขันเช้านี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็ทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแม่ด้วยครับ
4: ผมขอขอบคุณแฟนๆนะฮะคนไทยทุกคนนะฮะที่ส่งแรงกายแรงใจมาเชียร์นะฮะเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมากำลังใจสำคัญเสมอครับ
5: ขอบคุณคนไทยทุกคนและก็ที่ลืมไม่ได้คือพระมหากรุณาธิคุณอนุพลครับถือไม่ได้ของพระองค์อีก
6: ครับต้องขอบคุณครับทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแล้วก็คุณแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่มีแรงเชียร์ที่บ้านมาด้วยครับขอมอบเหรียญให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็
2: ขอบคุณครับขณะที่ประเภทบุคคลวรประสิทธิจูคว้าเหรียญเงินครับทำคะแนนเสีย 30.10 คะแนนครับเหรียญทองไปก่อหัวเจียนจากจีน 26.90 คะแนนครับแล้วเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาญี่ปุ่นเจ้าภาพทีมไทยคว้า1เหรียญทองจากประเภททีมและ1เหรียญเงินจากประเภทบุคคลนะครับในอีเวนติ้งขี่ม้านะครับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแบดมินตันชายไทยก็สู้เต็มที่ก่อนแพ้อินโดนีเซีย1-3คู่นะครับได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ16ปีครับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับประเภทชายเดี่ยวมือ1กุลวิทย์ทิสานะครับมือ2ของโลกเจอกับจอร์แดนคริสตี้มือ1ของโลกเกมนี้วิวกุลวิทย์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดชนะ2-0เกมครับ21-17และ21-14เก็บแต้มแรกทีมไทยขึ้นนำอินโดนีเซีย1-0คู่จากนั้นแมตช์ที่2ประเภทชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลนะครับเจอกับคู่ของมูฮัมหมัดฟีครีกับฟาจาอันเฟรียนคู่มือ2ของโลกปรากฏว่าคู่หนุ่มไทยต้านไม่ไหวครับแพ้ไป0-2เกม13-21และ19-21อินโดนีเซียตีเสมอเป็น1-1คู่จากนั้นเป็นประเภทชายเดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีนะครับมืออันดับ295ของโลกลงทำหน้าที่แทนพนิชพลธีระรัศกุลที่มีปัญหาการบาดเจ็บหลังเจอกับอันวีฟาฮานมือ10ของโลกเกมนี้ภูริทัตก็แพ้ไปนะครับ0-2เกม15-21และ13-21ทำให้อินโดนีเซียพลิกขึ้นนำ2-1คู่ครับจากนั้นแมตช์ที่4ชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าเจอกับเลโอโลรี่คานันโดกับดาเนียนมาตินคู่มืออันดับ46ของโลกคู่ของไทยนั้นมืออันดับ48ของโลกครับปรากฏว่าคู่ของไทยแพ้ไป0-2เกม15-21และ13-21ครับทำให้อินโดนีเซียชนะไทย3-1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่แบดมินตันชายไทยก็คว้าเหรียญทองประเภททีมชายครั้งแรกในรอบ16ปีต่อจากเอเชียนเกมส์2010ที่นครกวางโจวประเทศจีนซึ่งนักกีฬาชุดนั้นนำโดยบุญศักดิ์พลสนะธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขสุดเขตประภากมลบดินทร์อิสระและมณีพงษ์จงจิตครับธีรวัฒน์คลังทองก็ชนะอินโดนีเซียนะครับคว้าเหรียญทองแดงกีฬาคาราเต้ครับการแข่งขันคาราเต้ชายรุ่น84กิโลกรัมขึ้นไปรอบชิงเหรียญทองแดงธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาไทยเจอกับดาเนียนจากอินโดนีเซียครับเจ้าแม็กซ์ธีรวัฒน์ออกวุฒิแจ้งกว่านะครับชนะไป6-3คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จและก็เป็นเหรียญที่2ของทีมคาราเต้ไทยในเอเชียนเกมส์คนนี้ต่อจากเหรียญเงินของมณีวันบุตรสุวรรณในรุ่น 68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงครับขณะที่ยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับสุทธาสนีแก้วสิงห์ขอลงแข่งขันในรุ่นนี้ครับท่าสแนชยกได้79กิโลกรัมครีนเจิร์กสถิติ99กิโลกรัมน้ำหนักรวม178กิโลกรัมจบอันดับที่5ครับเหรียญทองเป็นของลีซองกัมจอมพลังเกาหลีเหนือครับยกได้215กิโลกรัมเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับและเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียครับขณะที่ตะกร้อทีมชุดชายไทยก็คว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นครับการแข่งขันสปอร์ตตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A นัดสุดท้ายทีมไทยที่ชนะมา2รวดเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วเจอกับสปป.ลาวครับทีมไทยมีการพักผู้เล่นเพื่อรักษาสภาพร่างกายแล้วชนะไปขาดลอย3-0ทีมทำให้ทีมไทยชนะ3นัดรวดเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม B ก็คือญี่ปุ่นแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยครับ
7: นักกีฬาก็จากที่เล่น3แมตช์ที่ผ่านมานะครับก็กำลังสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศของสนามนะครับแล้วก็แสงนะครับอย่างแมตช์วันนี้เจอกับทีมเรานะครับนักกีฬาก็สามารถที่จะเล่นได้ตามแบบฝึกที่ซ้อมมาและก็ตามแผนครับก็เดี๋ยวจะคุยในเรื่องของทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็จะปรึกษาทีมนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับรอบรองก็อีกสายนึงน่าจะเป็นทีมอินเดียนะครับที่ดูฟอร์มการเล่นนะครับกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือมีความสดมีความพร้อมพอสมควรครับก็เราจะเตรียมเกมรับนะครับเพื่อที่จะไปรับเกมเสิร์ฟของเขานะครับดูเกมเสิร์ฟของทีมอินเดียก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มดีครับ
2: ไปต่อกันที่เทเบิลเทนนิสคู่ผสมรอบ2นะครับภาคภูมิสวนศิลป์จับคู่กับอรวรรณภาวรนังเจอกับลินชิตงกับกุ้ยหมันจากจีนครับผลเป็นไปตามคาดคู่ของจีนชนะไป3-1เกมทำให้คู่ผสมไทยก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ3เท่านั้นครับมาต่อกันที่จักรยานชิง1เหรียญทองจากรถเรสบุคคลชายนะครับโดยมีฝนตกลงมาตลอดทำให้ถนนลื่นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยครับปรากฏว่านักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดก็คือธนาคารชยาสมบัติอันดับ17พีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22นะครับและสราวุฒิศิริรณชัยอันดับ23เหรียญทองไปของอเล็กเซย์ลุชเชนโก้นักปั่นจากคาซัคสถานครับคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองต่อจากรายการไทม์ทริอัลครับเหรียญเงินเป็นของนักปั่นเจ้าถิ่นยูฮิโทโดเมและเหรียญทองแดงเยฟกินีเฟโดรอฟจากคาซัคสถานครับสองนักกีฬาจีนนะครับคว้าเหรียญทองกีฬาเดินทนของเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับการแข่งขันเดินทนในเอเชียนเกมส์ที่ไอจินาโงย่าเรสวอล์กกิ้งคอร์ดครับประเภทเดินทนชายระยะทาง 21.1 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของสือเสิงจี้จากจีนนะครับวัย19ปีครับทำเวลาได้1ชั่วโมง23นาที32วินาทีคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับทนหญิงปรากฏว่าจีนก็ได้เหรียญทองเช่นเดียวกันอย่างลิวจิ้งจากจีนครับเข้าสนชัยคนแรกเวลา1ชั่วโมง33นาที40วินาทีคว้าเหรียญทองที่2กีฬาเดินทนให้กับจีนครับเหรียญเงินเป็นของคาซัคสถานเหรียญทองแดงนักกีฬาจีนเช่นเดียวกันต่อที่ฟันดาบนะครับรอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้หญิงระหว่างซองเซราจากเกาหลีใต้กับทิกาน่าอับดุลรามานคีเรียจากสิงคโปร์ครับเกิดว่าซองเซราชั้นเชิงเหนือกว่าครับเอาชนะไป18-5คว้าเหรียญทองให้กับเกาหลีใต้ครับขณะที่ฟอยบุคคลชายคาซูกิริมุระของเจ้าภาพญี่ปุ่นเอาชนะแรนชอยชุนจากฮ่องกง15-13คว้าเหรียญทองให้กับเจ้าภาพครับไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะครับจีนยังคงนำห่างที่48เหรียญทองตามด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพ15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองอันดับ5ไทยครับ5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงครับทัพยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยพร้อมลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซครับ ทัพนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยนำโดยนายทศพรหงสนันผู้จัดการทีมพร้อมด้วยคาเชนเจคจอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับออกเดินทางเข้าร่วมแข่งขันยิงชิงแชมป์โลกในรายการช็อตการเวอร์ชูดคริส

0: 2026ครั้งที่5ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น26คนในประเภททีม4ดิวิชั่นประกอบด้วย Open Division Standard Auto Division Modified Division และ Standard Manual Division ขณะที่ประเภทบุคคลนักกีฬาไทยจะลงแข่งขันรวม13รายการครอบคลุมทั้งประเภท Open Lady Open Senior และ Standard Auto Senior ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย5เหรียญทองครับ
1: การเดินทางไปแข่งขันที่กรีซครั้งนี้นะครับเรามีนักกีฬาทั้งหมดทีมชาติ26คนนะครับแล้วเราก็มีทีมที่ไปได้ทูส่วนตัวอีก16คนด้วยกันและแบ่งการแข่งขันก็เป็น4ทีมด้วยกันนะครับมีทั้ง1ทีมโอเพ่น2ทีมสแตนดาร์ด3สแตนดาร์ดแมนนวลแล้วก็เป็นทีมของโมดิฟายครับนะครับการตั้งเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายไว้หลายขั้นตอนด้วยกันนะครับของแต่ละดิวิชั่นที่เราแข่งนักกีฬาเราที่ไปแข่งครั้งนี้มากกว่าครึ่งเมื่อปี2023เนี่ยเป็นแชมป์โลกกันมาทั้งนั้นเลยนะครับเราไปคารีและมีนักกีฬาที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอีกพร้อมที่จะไปแข่งและทำคะแนนทำเวลาได้ดีในการซ้อม1ปีที่ผ่านมา
0: สำหรับการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณรงค์ชิงแชมป์โลกจัดขึ้นทุกๆ3ปีครั้งที่แล้วประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีในปี2023ซึ่งทีมแม่นปืนลูกซองรณรงค์ไทยนั้นคว้ามาได้ถึง5เหรียญทองครับฟุตบอลทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมด้วย23นักเตะทีมชาติไทยได้มีการเรียกตัวพีรวัตรอักธรรมเข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปครับซึ่งการออกเดินทางในครั้งนี้ฮัสซันบอกว่ามีเวลา3วันก็จะเป็นการฝึกซ้อมแบบเต็มที่2วันและฟื้นฟูร่างกาย1วันเช้านี้ก็ได้มีการฝึกซ้อมได้ดีครับตอนนี้ก็ต้องเดินทางไปแข่งขันที่อินโดนีเซียเพื่อฟื้นฟูร่างกายและโฟกัสไปที่เกมวันเสาร์สิ่งสำคัญคือการผ่านวันนี้ไปได้ให้ผู้เล่นได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่และเตรียมความพร้อมทุกอย่างที่จำเป็นครับทั้งเรื่องการฝึกซ้อมและการประชุมทีมเพื่อมั่นใจว่าจะมีความพร้อมเต็มที่และร่างกายสดชื่นพร้อมสำหรับเกมในวันเสาร์ครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มทีมไทยจะลงสนามนัดแรก26กันยายน16นาฬิกานะครับเจอกับปากีสถาน29กันยายน19นาฬิกา30นาทีเจอกับเวียดนามครับและก็2ตุลาคมเวลา16นาฬิกานะครับไทยจะพบกับฟิลิปปินส์นะครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพฝูงอัลปาก้าหลายสิบตัวที่กำลังเดินลงสู่หุบเขาคินทันหลังจากที่ใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนในทุ่งหญ้าบนเทือกเขาเบอร์นิสเอลฟ์ในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

ที่5เช้าวันต่อมา

0: ข้มเข้มทุกพระแก้วพันปีหัวดำไปหมดทั้งสตีจะได้เหลี่ยมมีความรักของนักข่าวจำไม่ได้ก็กลับไปวัน
1: สนุกจริงๆเลยพูดแล้วสะใจสุดๆใช่ใช่ใช่ใช่เอาอีกเอาอีกเอาอีกหูเธอทุกคนตอนนี้โรงเรียนของเรามีแต่เสียงพูดร้ายด่าทอไม่มีความสุขเลยสักนิดพวกเจ้าชอบให้เป็นแบบนี้หรอ
2: ยายส้มซ่าจอมลวงโลกเจ้าเองไม่ใช่หรอที่เอาเพลงนี้มาให้พวกเราฟังแล้ววันนี้มาบอกว่าไม่ดีไม่ให้ฟังจะเอายังไงกันแน
1: ่ก็ตอนนั้นข้าไม่คิดว่าการพูดไม่ดีจะทำให้เกิดผลร้ายขนาดนี้นี่นะ
3: ยายส้มซ่าชอบโกหกพูดจากลับไปกลับมาข้าไม่เชื่อเจ้าอีกแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อ
3: ย่าไปฟังเลยคนแบบเนี้ย
2: ออกไปเลยยายส้มซ่าจอมลวงโลก
4: นัวแต่นิ่งให้เขาว่าฝ่ายเดียวทำไมล่ะตอกกลับไปเลยแรงๆเอาให้สะใจ
1: หน่อยเจ้าพวกวัชพืชเน่าพันปี
3: ไหนๆพวกนั้นก็คิดว่าเจ้าเป็นจอมหลวงโลกแล้วก็เป็นให้สะใจไปเลยสิเชื่อค่ะ
1: จริงด้วยอยากว่าข้าดีนักข้าก็จะเป็นให้ดู
5: เฮ้ยเจ้าปีศาจมายุ่งวุ่นวายกับส้มซ่าอีกแล้ว
6: รีบไปช่วยกันเถอะเจ้าปัน
5: ส้มซ่าทำอะไรอยู่นะไหนว่าจะมาห้ามเพื่อนๆไม่ให้พูดคำหยาบไง
1: ข้าเปลี่ยนใจแล้วพวกนั้นน่ะพูดเพราะๆด้วยก็ไม่สำนึกหรอกพูดร้ายมาก็ต้องร้ายกลับใครอ่อนแอก็แพ้ไป
6: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติอโยแย่แล้วส้มซ่าโดนพวกปีศาจวจีกรรมควบคุมจิตใจอีกแล้ว
5: รอหน่อยส้มซ่าตั้งสติหน่อยการพูดร้ายใส่กันเพื่อความสะใจมันไม่ได้ช่วยให้ใครมีความสุขได้เลยนะนึกถึงตอนที่เจ้าโดนพูดร้ายโดนทุกคนต่อว่าสิเจ้ามีความสุขหรอ
1: ค่ะมีสิเองไงที่จะมีความสุขยิ่งพูดส่อเสียดให้คนอื่นเจ็บใจได้เท่าไรเจ้าก็จะยิ่งรู้สึกว่าเจ้าเจ๋งกว่าพวกนั้นได้ตั้งเยอะ
3: ใช่แล้วถ้าเจ้าไม่พูดเพ้อเจ้อมัวแต่ระวังคำพูดนั่นนี่แล้วเมื่อไรจะมีใครมาสนใจล่ะ
0: นั่นสินั่นสิพูดความจริงมันน่าเบื่อจะตายพูดไปก็ไม่มีใครอยากฟังหรอกถ้าอยากเป็นจุดสนใจต้องสร้างเรื่องให้มันใหญ่โตเข้าไว้คนชอบ
4: ใช่พูดเพราะๆมันไม่สะใจต้องหยาบคายเข้าไว้เชื่อค่ะ
6: ฮะฮะฮะซ้ำๆอย่าไปฟังพวกปีศาจนะ
5: นึกถึงคนที่เจ้าชื่นชมและอยากเป็นแบบเขาให้ได้สิเจ้าอยากเป็นตำนานในทางดีหรือเป็นกระจิบข่าวจอมลวงโลกกันล่ะ
1: ฮะใครกันนะคนที่ข้าอยากจะเป็นข้าอยากเป็นแบบไหนกันแน่เป็นตำนานให้คนชื่นชมในทางดีหรือถูกจดจำในทางร้ายเอ๊ะนั่น
7: พูดแต่ความจริงพูดเพราะพูดให้คนรักกันพูดแต่สิ่งที่มีสาระและสร้างสรรค์ถ้าเจ้าอยากเป็นเหมือนข้าก็ต้องมีทั้ง4อย่างนี
1: ้พี่ราบสาวในตำนาน
4: นั่นใครกันพูดอะไรฟังแล้วแฝงแ
2: น่ไม่ข้าไม่อยากฟังทนฟังไม่ได้แล้ว
1: ข้ารู้แล้วว่าข้าอยากเป็นเหมือนใครข้าไม่เป็นแล้วกระจิบข่าวข้าจะเป็นไอดอลแบบพี่ราบสาวในตำนานให้ได้
6: พี่ราบสาวในตำนานคือใครอะ
5: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหม
6: ก็ข้านึกว่าเจ้ารู้ทุกเรื่องนี
1: ้เรียบร้อยแล้วเจ้าบินบินรุ่นพัฒนาใหม่พราวเจ้าลองพูดอะไรก็ได้ที่เพราะๆสิ
8: พราวคนสวยใจดีมีน้ำใจว้าวสวยจังเลยเหมาะกับข้าสุดๆเลยล่ะ
1: คนอะไรพูดชมตัวเองก็ได้ด้วย
8: ก็เ ราะข้าพูดความจริงนี่นา
2: โอ้ยหนีแล้วตำน้อยอารวาสน่ากลัวชะมัดจะพวกวัชพืชแล้วแล้วแล้วแล้วอีกแสนล้านปีกล้าลองดีกับข้าเหรอมาให้สั่งสอนฉันดีๆเฮ้ย
8: ไอ้ทำไมมีภาพวัชพืชเน่ามาอีกแล้วล่ะภาพดอกไม้หายไปไหนหมด
9: ก็ตอนนี้ไม่มีคนพูดเพราะเลยนี่นาจะมีภาพดอกไม้ได้ยังไงล่ะ
8: โอ้ยแบบเนี้ยเจ้าบินบินคงไม่ได้ถ่ายภาพสวยๆหรอกไม่เห็นมีใครพูดจาดีๆเลยสักคนนี่ตอนเนี้ย
5: ทำได้สิไม่เห็นจะยากเลย
2: ว้ายคุณครูพินฟ้า
8: อยู่ๆก็โผล่มาตกใจหมดเลยเจ้าค่ะ
7: ครูว่าน่าจะเอาโปรแกรมฉายภาพคำพูดร้ายๆออกไปเลยดีกว่าแล้วฉายแต่ภาพสวยๆเราจะได้สร้างบรรยากาศดีๆส่งเสริมให้เพื่อนๆพูดเพราะพูดดีต่อกันมากขึ้นดีไหม
9: โหคุณครูพินฟ้าคิดได้ไงเนี่ยสุดยอดไปเลย
8: เราเห็นด้วยเราเห็นด้วยตอนเนี้ยโรงเรียนของเรามีแต่คำหยาบคายพูดร้ายใส่กันเต็มไปหมดเลยข้าอยากให้โรงเรียนกลับมาน่าอยู่ทุกคนพูดจาดีต่อกันเหมือนเดิม
9: ว่าแต่เราจะสั่งเพื่อนๆให้เลิกพูดจาไม่ดีได้ยังไงกันล่ะ
7: แทนที่จะสั่งพวกเพื่อนๆไม่ให้พูดจาไม่ดีครูว่าเราควรจะทำให้เขาอยากพูดดีด้วยตัวเองจะดีกว่านะ
9: จริงด้วยเจ้าค่ะคุณครู
8: เอแล้วเราจะทำยังไงให้พวกเขาอยากพูดเพราะพูดดีได้ล่ะเจ้าค่ะ
7: ครูรู้จักคนคนนึงน่าจะช่วยได้พวกเจ้ารู้จักพิราบสาวในตำนานไหม
9: พี่รับสามในตำนาน
8: คุณครูรู้จักด้วยเหรอคะ
10: เสียงเพลงอะไรน่ะเหมือนเคยได้ยินมาก่อน
2: นั่นสินั่นสินึกไม่ออกเคยได้ยินที่ไหนนะ
9: เพลงนี้ข้าเคยได้ยินเมื่อนานมากแล้ว
2: หรือว่า
7: ไม่ใช่ทำลายพิราบสาวที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้ว
11: พิราบสาวในตำนานเป็นใครกันแน่และภารกิจขจัดคำพูดร้ายให้หมดไปจากโรงเรียนจะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทยเจ้าปันเมื่อคืนข้าเห็นแสงกระพริบกระพริบบินผ่านไปบนฟ้าต้องเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวบุกโลกแน่
12: สัมผัสปลาปะแต่เช้าเลยนะศิลาไม่ไหวไม่ไหว
7: สัมผัสปลาปะอะไรของเจ้าพูดคำยากๆอีกแล้ว
12: ข้าจะเข้าใจไหมเนี่ยสัมผัสปลาปะแปลว่าพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระแบบที่เจ้าพูดเพ้อเจ้อถึงมนุษย์ต่างดาวบุกโลกอยู่เนี่ย
7: ก็ข้าเห็นจริงๆนี่แสงกระพริบกระพริบบินได้ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแล้วจะเป็นอะไรล่ะ
12: ก็แสงไฟจากเจ้าบินบินโดรนของหมอนทองไง
7: จริงด้วย
13: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
12: ในตอนต่อไปถึงเวลาพิราบสาวในตำนานร้องเพลงแล้ว
13: ว้าวนี่แหละไอดอลของแท้
12: เพลงของพิราบสาวจะเพราะแค่ไหนต้องติดตามกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิด

0: สัมมาทิฏฐิ
1: ว้าวพี่รักสาวจำได้แล้วจำได้แล้วเมื่อก่อนดังมากเลย
2: ใช่สมัยก่อนทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจะมีรายการพิราบสาวเล่าข่าวเล่านิทานร้องเพลงดีๆให้เด็กๆฟังข้าชอบมากเลยนั่นสิแต่อยู่ๆรายการก็หายไปข้าคิดถึงสุดๆเลยดีใจจังพิราบสาวกลับมาแล้วเย้เย้เย้เย้การกลับมาของข้าบทใหม่ที่สวยงามให้กับโรงเรียนแห่งนี้ถ้าทุกๆคนอยากร่วมสร้างตำนานไปด้วยกันข้าจะรออยู่ที่เวทีหน้าโรงเรียนแล้วไปสนุกด้วยกันนะ
3: ท
4: ุกคนได้ไปไหนกันนะ
5: สงสัยจะไปดูพี่ราบสาวที่พูดอยู่บนฟ้าเมื่อกี้น่ะ
4: ข้าว่าพี่ราบสาวนี่น่าคุ้นๆนะแต่นึกไม่ออกว่าใคร
5: ข้าไม่เห็นคุ้นเลยข้าจำหน้าใครไม่ได้หรอกจำได้แต่ซาลาเปา
4: โอ้ยเจ้าปัน
6: เฮ้ยไปไหนไปไหนสาวสาวเต้นจังเลย
7: ฉายภาพสวยๆแล้วรอดูให้ดีๆนะ
8: ดีจังเลยกันนี่ไม่น่าเชื่อเลยเนอะคุณครูพินฟ้าพาพี่ราบสาวมาช่วยได้จริงๆด้วย
7: นั่นน่ะสิว่าแต่ข้าไม่เห็นคุณครูพินฟ้าเลยหายไปไหนนะ
8: ข้าก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ
7: โอ้โหจะได้เจอพี่ราบสาวแล้วจะได้เจอแล้ว
2: คำพูดมีไว้สร้างสรรค์มิใช่ทำลายพิราบสาวในตำนานกลับมาแล้ว
9: ว้าวพิราบสาว
7: พิราบสาวเท่ที่สุดเลย
2: เท่ที่สุดเป็นยังไงบ้างทุกคนยังเป็นเด็กดีกันอยู่หรือเปล่า
10: พวกเราเป็นเด็กดี
2: เป็นเด็กดีต้องไม่โกหกนะถ้าเคยโกหกไปแล้วต้องทำยังไง
11: ขอโทษ
2: ดีมากขอโทษแล้วก็พูดความจริงไม่ใช้คำพูดทำร้ายกันเอาล่ะพร้อมจะฟังเพลงของพิราบสาวกันหรือยัง
10: พร้อมแล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาร้องเพลงเพื่อสร้าง

0: ดอกไม้เนี่ยต้องเป็นฝีมือของกันแน่ๆเลย
1: แบบนี้ดีกว่าฉายภาพต้นไม้หงิกงอเป็นไหนๆ
2: ไม่นะเพลงนี้ข้าไม่อยากฟังข้าเกลียดคำพูดเพราะ
0: ทนฟังไม่ได้พวกเราเอาเพลงแรปมาขายหูเข้าสู้สีเร็วเข้า
3: ไม่ได้การแล้วต้องหาอะไรใหม่ใช่แล้วเจ้าเด็กที่ซื่อตันน้อย

0: งิกงอ
1: โอ้ยเ
0: ย้โอ้แต่น้อยอยู่ๆร้องเพลงนี้ทำไมเนี่ย
2: อย่าห่วงเลยข้าว่าพี่ราบสาวจัดการได้แน่ๆ
0: วัชพืชเน่าฮัลโหลดองเข็มรากแก้วพันปีใบเลี้ยงเหี่ยวงิกงอ
3: เด็กๆชอบให้เพื่อนชมหรือว่าต่อว่ามากกว่ากันนะหกเราหรือพูดต่อว่าให้เจ็บใจเราจะรู้สึกยังไง
4: ไม่
3: ฉะนั้นเราควรพูดจาดีๆต่อกันหรือพูดร้ายๆใส่กันจ้าเด็ก
4: ๆพูดดีต่อกันโอ้โ
0: หจะน้อยเมื่อกี้ก็ร้องผิดเพลงแล้วนะ
5: จริงด้วยข้าพูดอะไรไปเนี่ยร้องเพลงของพี่ราบสาวต่อดีกว่าน่าฟังกว่าเยอะ
3: อยู่ยกให้แตกแยกอยู่ยังตะแคงให้มันรั่วไม่รู้ว่าดีหรือว่าชั่ว
6: ไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้ข้าไม่ชอบฟังคำร้อง
7: สมมติทิทะลุมิติมอย
8: คำพูดร้ายๆของพวกเจ้าทำอะไรเด็กๆไม่ได้ต่อไปแล้วเจ้าปีศาจ
9: ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
8: ถ้างั้นก็รับพลังนี้ไปแล้วกันพลังสมาธิที่ย้อย
0: แสงสว่างแสงตาเหลือเกิน
9: พลังของข้าหมดลงแล้ว
0: ไม่นะข้าไม่ยอมข้ารับความจริงไม่ได้
3: ไปด้วยกันนะมาเลยเอาล่ะถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วขอบคุณที่มาร่วมสร้างตำนานกับข้านะมีความสุขกันใช่ไหม
4: ใช่
3: อยากให้เพื่อนๆรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต้องทำยังไงเราจะพูดเพราะๆได้ยังไงนะ
4: ชื่นชม
3: และสนุกมากเหมือนกันแล้วเราจะพบกันใหม่แน่นอนลาก่อนทุกคน
10: อยู่ยังตะแคงให้และแล้วทุกคนก็กลับมาพูดดีมีวจีสุจริตกันเหมือนเดิมแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้จะมีเรื่องวุ่นๆอะไรรออยู่อีกติดตามได้ในตอนต่อไป
11: คำทำคำไทย
12: ศิลาลืมสัญญาที่ให้ไว้หรือเปล่าเนี่ย
13: สัญญาอะไรหรอเจ้าปัน
12: โถก็สัญญาที่บอกว่าจะพาข้าไปหาซาลาเปาร้านเด็ดๆกินไงเล่าแค่นี้ก็ลืมไม่มีสัจจะเอาซะเลย
13: สัจจะคืออะไรเนาะ
12: สัจจะแปลว่าความจริงคือพูดไว้ยังไงก็รักษาคำพูดที่เรียกว่ารักษาสัญญาไง
13: ข้าก็ทำเป็นลืมแกล้งเจ้าไปงั้นแหละข้าหาร้านไว้เรียบร้อยแล้วไปกันตอนนี้เลยก็ได้
12: จริงเหรอศิลางั้นไปกันเลย
4: เย้เย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
12: ในตอนต่อไปพราวกับส้มซ่าจัดกิจกรรมเปิดชมรมใหม่ด้วยการชมดอกวีวีบานเอ๊ะดอกไม้อะไรชื่อแปลกจังนั่นปีศาจจอมโกหกยังอยู่อีกเหรอเอาใจช่วยพวกศิลาด้วยนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโรคกาพินาศว่าคราวที่แล้วว่าเสือเพ่นจะเป็นมาอีกาจะเป็นองค์โรคร้ายจะลุกรานโรคร้ายจะลุกรานโรคมันมาจากไหน

เห็นไหมแต่ก่อนมาตามลมตามน้ำใช่ไหมลมพัดไปทางไหนน้ำไปทางไหนเดี๋ยวนี้คนไปทางไหนไอเรือเดินไอเรือมาทางเรือธรรมดาไม่มามาทางเรือบินมันมาทางเรือบินนรกร้ายๆเหล่านั้นมันเกิดจากต่างประเทศก็มีเกิดในประเทศไทยก็มีเพราะมลพิษมันเยอะมากมลพิษเยอะมากเมื่อมลพิษต่างๆมามารวมกันมันจะเกิดเชื้อโรคตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่แล้วเราก็สูดดมเข้าไปสิท่านสูดดมสัมผัสกับผิวเข้าไปคราวนี้ก็ผลิตยากันไม่ทันก็ต้องมาชดใช้สิ่งที่เป็นเคมีวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานไปฝังใต้ดินแล้วถามว่าเมื่อลงใต้ดินแล้วมันจะไปไหนวัสดุที่ใช้งานไม่ได้ที่เป็นกากอุตสาหกรรมไปฝังไว้ใต้ดินต่อไปมันจะไปไหนขยะทั้งหลายฝังใต้ดินที่ฝังแฉะไม่ดีกว่าจัดในขณะที่มันแห้งนั้นต่อไปมันจะไปไหนก็ไหลลงลำน้ำลำคลองไปกินกันอะไรกันนะอย่างนู่นอีกนะที่จะพม่าสารอะไรล่ะสารตะกั่วมันทำลายหมดเมืองโลกเมืองแร่แต่ที่สั่งนำเข้ามาปล่อยให้เข้ามาเป็นระบบการเส้นสวงเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าประเทศไทยเป็นคนไทยได้ยังไงวะเป็นคนไทยได้ยังไงวะนั้นอุตสาหกรรมทั้งหลายไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อแม้ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแม้แต่ขยะพิษดังนั้นต่อไปนี้นะฮะเด็กเกิดมาใหม่นี่จะต้องมีการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผิวหนังกับเรื่องปอดเรื่องหัวใจแล้วก็ไม่ปลูกต้นไม้ตัดกันตะพึดตะพือ หนึ่งบ้านมีต้นไม้กี่ต้นไม่ได้คิดถึงอากาศที่หายใจและปาดการป้องกันภัยทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่เกิดจากฝีมือมนุษย์โดยแท้จริง

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์NBT พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างคนไทยตลอดไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศว่าโลกรอบปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโรคร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผ่าพงลูกหลานเสียเผ่าพงไม่ใช่สืบเผ่าพงไม่ใช่สร้างเผ่าพงสืบเผ่าพงหมายความว่าเผ่าพงเราดีแล้วลูกหลานจะรักเผ่าพงพันธุ์ของเราแล้วก็พัฒนารักษาเกียรติคุณเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์ตระหนักในเกียรติศักดิ์ระดับเกียรติยศแทนทุกเกียรติภูมิสร้างเกียรติขึ้นมารักษาเกียรติคุณของตระกูลเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์นะให้มันมีศักดิ์ศรีขึ้นตระหนักในเกียรติศักดิ์ฟังเสียงชาวบ้านเขาวิจารณ์ระดับด้วยเกียรติยศหมายความว่าเอายศเอาศักดิ์มาเอาความเคารพนับถือมาแทนทุกเกียรติภูมิจึงจะเป็นข้าราชการก็ลงมือในงานพัฒนาอย่างจริงจังจะเป็นข้าราชการการเมืองเอาความรู้ความสามารถของคนที่เกิดบ้านเราและอยู่บ้านเรามาช่วยกันทุ่มเทเหมือนเราสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมันต้องเป็นเช่นนี้แต่ลูกหลานปัจจุบันนี้เสียเผ่าพงเป็นยังไงบ้างท่านตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกหลานเป็นยังไงบ้างไอเด็กไทยเท้าไม่ติดดินเนี่ยแง่แล้วก็ต้องอุ้มเชียวอุ้มกระทั่งลูกคนจงคนจนให้มันแง่อยู่กับมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เงียบเองแหละมันไม่มีเหตุผลไงเราต้องสอนเหตุผลเขาแล้วก็ตามใจตามใจตามใจไม่ตามใจก็ละเลยมันเกิดจากพ่อแม่แล้วเนี่ยเสียเผ่าเนี่ยเสียเผ่าพงเนี่ยมันเสียนามสกุลฝ่ายพ่อก่อนซึ่งความจริงถ้ามียศมีศักดิ์เสียหายแล้วมันก็แก้ตัวยากนะท่านนะมันประชาชนก็เสียใจไอ้ไม่มีซะเลยเป็นคนโนเนมไม่ใช่เวลโนนะฮะเป็นประเภทโนบอดี้ไม่ใช่ซัมบอดี้ไอ้โนบอดี้มันก็ต้องเสียมันก็เสียพ่อกันแหละท่านเราเสียแล้วเดี๋ยวนี้มันสาดเสียเทเสียเรายาเสพติดเอ่ยการละเล่นการบันเทิงนะความเก่งกาความเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งนะยิงกันจังเสพยากันจังหลงละเลงกันจังนะต่อไปนี้ลูกหลานก็จะเสียผ่อผงจนไม่สามารถจะเอาไปทำพืชพันธุ์อะไรได้เลย

0: สวัสดีค่ะพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มองเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตาธรรมให้ตระหนักในความจริงที่ว่าทุกชีวิตล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพระคติธรรมอันทรงคุณค่าตามสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญในธรรมจากครั้งที่แล้วที่พระอาจารย์ได้แนะนำการฝึกจิตก็เบี้ยวที่สอนไว้ว่ามีอะไรปุ๊บกลับมาสวดใจยาวๆผ่อนความรู้สึกมาที่ฐานของจิตกลางทรวงอกบริเวณปีมีอะไรปุ๊บกลับมาดูจิตกลับบ้านที่ปลอดภัยภายในเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ข้างนอกจะลืมตาจะหลับตาตาก็มองข้างนอกแต่ข้างในเรารู้สึกเป็นภายในไวเวลาตามองไปสบายๆตามองเหมือนมองเล่นๆแต่ข้างในเรารู้สึกไว้เบาๆสบายๆใหม่ๆแค่นึกถึงพอชำนาญแล้วข้างในมันจะเริ่มรู้สึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บบอกมันมีแค่เบาๆแผ่วๆแค่นั้นพอแล้วแค่รู้สึกเพราะว่าจิตนี้ละเอียดอ่อนเห็นได้แสนยากมันเกิดดับอยู่ทุกขณะแล้วเรารู้สึกเป็นเนืองไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำตามรักษาจิตไปทุกขณะสัมผัสความรู้สึกที่จิตกลางหน้าอกไปเนืองก็คือกระแสนั่นเองมันกลายเป็นอึดอัดไปในตัวพอเราสังเกตตรงนี้ไปในความรู้สึกเราเองก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อมันถึงกันอันนี้ลดกำลังจากเบอร์3เป็นเบอร์2ลดกำลังจากเบอร์2เป็นเบอร์1คนส่งเองก็สบายขึ้นคนรับก็สบายขึ้นพอสบายขึ้นนิ่งขึ้นสงบขึ้นคนส่งก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขเหมือนสังเกตไหมว่าเวลาพ่อแม่ห่วงลูกเดินทางไประวังนะจะได้อย่างนั้นอย่างนี้จะได้ปลอดภัยพูดเสร็จสังเกตว่าคนพูดก็พูดอย่างนี้คนตอบกลับมาไม่ต้องห่วงรู้แล้วจะพูดกันอย่างนี้เป็นปกติคราวนี้คนห่วงสังเกตไหมว่าคนห่วงก็เหนื่อยห่วงเสร็จก็ให้เหนื่อยเพราะอะไรเพราะเวลาพูดอะใจเราเองอะน้อมไปในอนาคตเพราะว่าเขาต้องเดินทางไกลแต่สังเกตไหมว่าอนาคตมันไม่มีคำตอบอะไรที่ไม่มีคำตอบมันจะคิดไม่เลิกพอคิดไม่เลิกมันก็เลยเครียดเพราะฉะนั้นเวลาห่วงใครแล้วมันเหนื่อยแต่พอเรารู้นี้ว่าอนาคตไม่มีคำตอบแต่ที่พูดห่วงกังวลทั้งหมดเนี้ยต้องการอะไรเขาเดินทางวันนี้ต้องการอะไรต้องการให้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะเอาจุดสิ้นสุดอะกลับมาจุดเริ่มต้นเดินทางปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นพอเราพูดเองเราก็เลยสบายเองเพราะเราได้คำตอบเวลาคุยกับลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะเราเองก็สบายเองเพราะอะไรเราได้สิ่งที่ต้องการลูกหลานมาหาก็รู้สึกว่าได้รับคำอวยพรเพราะอะไรคนพูดด้วยกระแสที่สบายมันไม่ต้องใช้กำลังเต็มที่เหมือนพัดลมเบอร์3มันใช้แค่เบอร์1ก็สบายเพราะมันไม่ได้ใช้ความคิดมันกำลังให้สิ่งที่เราต้องการหรือบางครั้งจะทำงานเขาจะติดขัดไหมเขาจะทำได้ไหมต้องการอะไรต้องการให้เขาราบรื่นก็เอาจุดสิ้นสุดมาไว้กับจุดเริ่มต้นที่เราต้องการราบรื่นด้วยดีนะเดินทางปลอดภัยนะพูดเองก็สบายเองอย่างนี้เราห่วงได้ทั้งวันแต่เราก็ไม่เหนื่อยนั่นเองพอเราจับหลักตรงนี้ได้ปุ๊บมีอะไรเราก็กลับมารู้สึกข้างในมีอะไรกลับบ้านที่พระอาจารย์บอกกลับมาที่ฐานของจิตนี่ก็เรียกกลับบ้านจริงๆเราก็ทำอยู่แล้วสังเกตไหมเวลาตกใจก็พุ่งพี่ใหญ่จะตีเงี้ยขวัญเอ้ยขวัญมาตีเพื่ออะไรตีเพื่อให้รู้สึกก็เป็นยังไงมันจะไปอยู่กับความคิดความกลัวความกังวลที่หัวสมองมันอยู่กับความรู้สึกแต่เราไม่ได้ฝึกคือเราทำให้เป็นปกติทำทั้งวันทั้งกลางคืน

เรียกว่าทำไปเนืองเนืองแค่รู้สึกไปเนืองเนืองทุกๆขณะเราสังเกตความรู้สึกข้างในไปสบายๆเนี่ยรู้สึกข้างในไปสบายๆกับบ้านถ้าคิดกังวลนี่เขาเรียกว่าออกนอกบ้านมีอะไรปุ๊บเสียใจยาวกลับมาที่จิตข้างในเนี่ยกลับบ่อยๆกลับบ้านบ่อยๆกลับบ่อยๆบ้านเป็นยังไงบ้านมันไม่ได้สนุกแต่มันเป็นสุขเพราะมันปลอดภัยแล้วข้างนอกอ่ะอยู่กับความคิดมันสนุกดีคิดนู่นคิดนี่ข้างนอกมันสนุกแต่ที่สุดมันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกับอะไรเหมือนเราไปเที่ยวข้างนอกบ้านน่ะโหสนุกจังเลยเที่ยวไปเที่ยวมาเสร็จพอเที่ยงคืนก็ปิดไฟแล้วพอเขาปิดไฟร้านที่อาหารที่กินอยู่ปิดไฟแล้วที่เที่ยวเขาปิดไฟแล้วพอปิดไฟแล้วที่ที่สนุกสนานเริ่มไม่ปลอดภัยพอไม่ปลอดภัยเหมือนเริ่มกลัวทุกคนก็เลยกลับบ้านกลับทำไมอ่ะบ้านไม่สนุกเลยบ้านไม่สนุกแต่เป็นสุขเพราะปลอดภัยทุกคนก็เลยกลับบ้านเช่นเดียวกันทุกคนอยู่กับความคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สนุกพอคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปบางทีมันเครียดเครียดแล้วกลับมาไม่ถูกบางคนทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นทำร้ายกับพ่อแม่แม้แต่ทำร้ายตัวเองเพราะอะไรมันกลับบ้านไม่ถูกมันหาความสุขที่ปลอดภัยไม่ได้แต่เรามาฝึกจิตพอเรารู้ว่าความคิดมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเรากลับเข้ามาที่ข้างในกลับบ้านบ้านไม่สนุกแต่เป็นสุขเพราะปลอดภัยกลับบ้านแปลว่าการที่เราทุกคนสวดใจยาวกลับมาข้างในเราจะพบบ้านที่ปลอดภัยข้างในพอมันมีความสงบเป็นความสุขข้างในพอเราจะนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขเห็นไหมว่าไม่คิดป้าจ๋าให้หงายมือทำไมเราเห็นองค์พระทำมือนี้ทำไมอ่ะปางประทานพรก็นี่ไงจากที่ฝึกจิตข้างในปุ๊บเราก็ให้มีความสุของค์เนี่ยที่พระจะทำนี้ทำไมอ่ะเหมือนองค์พระทำมือนี้ทำไมอ่ะประส่งกระแสกันให้รู้ว่าพอส่งให้กันได้เราสามารถส่งความสุขได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดนี่เขาเรียกว่ากระแสแผ่เมตตาเหมือนพระจ๋าให้หงายมืออย่างเงี้ยเนี่ยกระแสก็ออกไปเห็นปางเปิดโลกไหมในองค์พระเนี่ยก็ส่งไปจะส่งใกล้ๆเหรอเนี่ยก็ส่งไปจะส่งใกล้ๆเหรอก็ส่งไปแต่พอเราแผ่เมตตาเราไม่ใช่แค่อยู่ที่เป็นองค์พระแต่สันทิฏฐิโกบรรลุแล้วเห็นได้ด้วยตัวเองคือมีประสบการณ์คือรู้สึกเองพอเรารู้สึกได้เองแล้วคราวนี้อากาลิโกไม่เลือกการเวลาอยู่ตรงไหนก็ได้ลืมตาเนี่ยตามองอยู่มองพระอาจารย์อยู่ตามองข้างนอกแต่ข้างในเรารู้สึกไวบอกแล้วมันต่างกับนั่งสมาธิยังไงให้สังเกตโยมทำงานเรียนหนังสือต่างๆเนี่ยเรามีสติอยู่แต่เรากระโจนออกข้างนอกพอเรากระโจนออกข้างนอกสังเกตไหมว่าพอมีคนเขาแอบเข้ามาข้างหลังเข้ามาในบ้านเราเองเหมือนเราออกไปนอกบ้านแล้วเราจะมองเห็นไม่ชัดคนมีสติมีสมาธิทั่วไปเนี่ยพอกระโจนออกไปข้างนอกปุ๊บพอโดนคนขัดแย้งเสียงดังเสียสมาธิหมดเลยเสียอารมณ์หมดเลยจะเสียการทรงตัวง่ายเขาที่บอกว่าแม่คนนี้เก่งแต่พออารมณ์เสียที่เสร็จเลยคือมีสติสมาธิแต่ที่ฝึกจิตตรงนี้ของพุทธเจ้าต่างกันยังไงเขาเรียกว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะจะนำหน้าสติคือมีความรู้สึกอยู่แล้วสติค่อยมาระลึกรู้ความรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นสัมมาสติเป็นสติปัฏฐานคือเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเป็นภายในเพราะฉะนั้นถึงตามองอยู่แต่รู้สึกอยู่เนี่ยที่จิตบ้างข้างในบ้างเนี่ยที่ล่างเบาๆข้างนอกบ้างทั้งข้างในข้างนอกบ้างคือมันไม่ได้กระโจนออกไปเนี่ยอยู่ในบ้านออกมาที่รั้วบ้านเนี่ยรู้สึกที่ล่างเบาๆเพราะฉะนั้นพอเราฝึกอย่างนี้ปุ๊บพอมันไม่กระโจนออกไปถึงเสียงดังอยู่มันก็เลยสักแต่ว่าได้ยินเอาแล้วถ้าเกิดมันมีความคิดอ่ะสังเกตถ้าเกิดมันมีเล่นนั่งสมาธิพอเสียงดังปุ๊บลำคาญเนี่ยลำคาญเสียงไม่สงบเลยเพราะเรายึดว่าเป็นเราสงบอยู่พอมีความคิดก็ยึดว่าเป็นเราคิดอยู่แต่ที่ฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงเพราะฉะนั้นพอเราดูจิตอยู่รู้สึกอยู่เห็นความไม่เที่ยงที่มันปุ๊บ
ปุ๊บที่อาจารย์สอนเมื่อกี้มันปุ๊บคือในการที่นิ่งอยู่นี่เขาเรียกว่าสมาธิเขาเรียกเราทรงฌานอยู่ข้างในเห็นที่มันปุ๊บปุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยเขาเรียกเหมือนฟองน้ำแตกดับเห็นการเกิดตายเกิดตายอยู่ทุกขณะเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับไปทุกขณะนี่เขาเรียกว่าเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาคือมันไม่เที่ยงคือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคือเกิดดับเกิดดับอยู่ข้างในแล้วมันมีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ที่มันตึ๊บตึ๊บมันมีประโยชน์อะไรแค่นี้เหรอแค่นี้แหละนิดเดียวแค่นี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเหมือนคนจมน้ำเนี่ยเราโยนห่วงยางให้เขาห่วงยางก็มีอยู่ตั้งนานแล้วแหละแต่คนไม่ใช้แต่พอคนจมน้ำอะห่วงยางนิดเดียวเนี่ยมันมีค่าช่วยชีวิตได้โยนห่วงยางไปปุ๊บเขาก็เกาะเสร็จแล้วเป็นไงมันไม่จมอ้าวถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยประกอบแล้วมันไม่จมเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จมคราวนี้เขาก็เริ่มเกาะไปไหว้ไปเกาะไปไหว้ไปเขาก็เข้าสู่ฝั่งที่ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันคนอยู่กับความคิดนู่นนี่คิดไปปกติคราวนี้เริ่มเครียดแล้วคิดเริ่มเครียดพ่อแม่พูดเสร็จด่าอีกแล้วแม่ว่าอีกแล้วนี่เขาเริ่มจมไปในความคิดจมไปในความโกรธน้อยใจเสียใจประจมเสร็จทำไงอ่ะนี่ไงพอเราฝึกจิตก็เหมือนโยนห่วงยางให้เขารู้สึกไว้นะกลับบ้านนะพอรู้สึกไปเสร็จปุ๊บไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแต่ลองรู้สึกไว้พอแค่รู้สึกปุ๊บมันเกาะความรู้สึกมันเกาะห่วงยางไว้เขาก็เริ่มไม่จมไปในความคิดพอไม่จมไปในความคิดไม่จมไปในความทุกข์เฮ้ยพอรู้สึกแล้วสบายอ่ะก็อาศัยความรู้สึกนี่แหละเป็นที่พึ่งที่เกาะพอเป็นที่พึ่งที่เกาะเฮ้ยก็รู้สึกว่าสบายขึ้นสงบขึ้นเราสังเกตความรู้สึกตรงนี้ไปสบายๆสังเกตตัวนี้เป็นที่พึ่งที่เกาะข้างในบอกอ้าวแล้วตอนอยู่ข้างนอกทำยังไงเนี่ยแล้วต้องหลับตาหรือลืมตาลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้สังเกตไหมว่าเหมือนเอามือเราลูบเนี่ยลูบแมวหมาเราลูบเบาๆทุกคนลองลูบดูพอเอามือลูบแมวหมาสังเกตคนเลี้ยงแมวหมาทำไมสบายเราลองรูปดูบอกแค่สัมผัสเพราะว่าอะไรจิตมาเกาะความรู้สึกพอจิตมาเกาะความรู้สึกมันจะไม่เกาะความคิดข้างในก็นิ่งหัวก็โล่งคราวนี้หมาแมวก็เลยสบายเพราะเรารูปมันเราแค่รู้สึกจิตของหมาแมวก็เลยเกาะความรู้สึกมันก็ว่างก็โล่งขึ้นคนรูปก็สบายหมาแมวก็สบายเนี่ยแค่รู้สึกพอเราจับหลักตรงนี้ว่าอ๋อแค่เกาะความรู้สึกแต่ถ้าเกิดพอไม่มีหมาแมวทำไงอ่ะคนนั้นก็รู้สึกเคว้งต้องหาอะไรทำเพราะไม่มีอะไรทำแต่นี่เห็นไหมว่าพุทธเจ้าบอกว่าที่พึ่งอย่างอื่นมันพึ่งได้แต่มันไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงเขาอาศัยที่พึ่งที่เป็นป่าไม้ภูเขาทั้งหลายมันพ้นจากทุกข์ไม่ได้แต่ผู้ใดเนี่ยถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เห็นธรรมภายในคือโอปนัญญิโกเข้ามาข้างในเห็นการเกิดขึ้นและเสื่อมไปที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยปุ๊บเรากลับมาดูจิตที่บอกเราเรียกดูจิตคือดูเพื่อจะเห็นเหมือนเราดูลูกอ่ะดูลูกสิดูลูกไม่ใช่จ้องลูกดูลูกเพื่อจะเห็นว่าเขาเดินเขานั่งเขาทำอะไรก็เห็นเขาอยู่ให้เขามีความสุขเช่นเดียวกันเรากลับมาดูจิตดูเพื่อจะเห็นไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหงุดหงิดจะน้อยใจจะเสียใจเราไม่เอาจิตตัวนี้ไปเกาะกับความกังวลน้อยใจเสียใจกลับมารู้สึกข้างในนี่เขาเรียกว่ามีที่พึ่งที่เกาะภายในตนเองเพราะฉะนั้นเราดูจิตเรื่อยๆรู้สึกเรื่อยๆข้างในก็สงบสุขแต่ส่วนความคิดกังวลมีอยู่ไหมก็มีอยู่แล้วอีกที่ทำยังไงอ่ะปกติเนี่ยเรานึกว่าความคิดเนี่ยคือตัวเราถูกไหมคนทั่วไปอ้าวก็เราคิดไงเนี่ยก็ความคิดก็คือเราเวลาเราพูดเราพูดจากความคิดแล้วเรานึกว่าความคิดเป็นตัวเราอ้าวแล้วจะให้เรียนรู้อะไรให้รู้ว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอะไรมันเป็นแค่ผู้ช่วยผู้ช่วยที่ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ผู้ช่วยเนี่ยเก่งเนี่ยให้ข้อมูลดีตลอดเลยเราใช้ผู้ช่วยจนชินเสมือนตัวเราเองแต่ผู้ช่วยไม่ใช่ตัวเราคราวนี้ถ้าเกิดผู้ช่วยเขาโกรธน้อยใจเสียใจขึ้นมาเขาก็เอาข้อมูลที่น้อยใจเสียใจมา
เราก็เลยรับข้อมูลที่น้อยใจเสียใจเนี่ยมาเป็นเสมือนตัวเราเองแต่ข้อมูลนี้ไม่ใช่เราแต่เราใช้จนชินเสมือนตัวเราเปรียบอย่างนี้ก็ได้เหมือน AI อ่ะเราใช้ AI อยู่เราใช้ AI ปุ๊บถามไปปุ๊บมันก็ตอบมาถามอะไรปุ๊บต้องการอะไรมันก็ตอบมาเพราะฉะนั้น AI ที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่ใช้ได้เฉียบคมเราเลยใช้จนชินเสมือนเป็นตัวเราเองข้อมูลว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแต่ตัว AI ข้อมูลเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนมันมีความคลาดเคลื่อนได้แต่มันให้ข้อมูลมันเนียนๆจนชินแล้วเราก็ใช้จนชินเสมือนตัวเราแต่บางครั้งข้อมูลมันผิดพลาดแต่เราก็ยังใช้มันไปเสมือนตัวเราเองนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นเหมือนพระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ตอนที่เทศพ่อใครรักพ่อแม่บ้างเรายกมือหมดเลยใครเคยเถียงพ่อแม่บ้างยกมือหมดเลยเห็นไหมเรารักพ่อแม่แต่เราก็เถียงกับพ่อแม่พระอาจารย์ถามบอกว่าพ่อแม่ผู้ที่เราฟังเนี่ยรักเราหรือเกลียดเราอ๋อรักเราสอนเราหรือว่าเราสอนเห็นไหมว่าเรารู้หมดเลยถ้าเราตอบเนี่ยได้คะแนนเต็มหมดเลยแต่ความคิดมันบอกว่าไงความคิดมันบอกว่าโดนด่าโดนว่าอีกแล้วพระอาจารย์ถึงถามบอกว่าความคิดแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เห็นไหมเราก็ตอบถูกอีกแต่เราเชื่อมันไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญคือความคิดแบบนี้แม่ได้อีกแล้วพ่อได้อีกแล้วความคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่เราเชื่อมันมันตอบถูกแต่ภาคปฏิบัติเราเชื่อมันนี่ก็เรียกว่าหลงออกจากทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเราคิดว่าถูกด่าและเราเริ่มเชื่อมันเห็นว่าแม่ด่าพ่อด่าหัวหน้าด่าพอเชื่อมันปุ๊บนี่เขาเลยยึดมั่นความเห็นนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเวลาคิดเราจะคิดจากสิ่งที่มีความเห็นนั้นและเวลาพูดเราเลยพูดจากความเห็นนั้นพอเห็นผิดจากความจริงคิดก็เลยคิดผิดด่าอีกแล้วพูดก็เลยพูดผิดเพราะอะไรเราพูดจากความคิดที่ว่าด่ามาเลยพูดไม่ดีทำก็เลยทำผิดสะบัดหน้าหนีเลยไม่อยู่บ้านแล้วอาชีพมันผิดหมดไม่บริสุทธิ์แม้แต่จะขยันหมั่นเพียรก็ขยันแบบผิดผิดถึงมีสติก็ระลึกผิดสมาธิก็ผิดเพราะอะไรมันเถียงแล้วขยันเถียงแต่ขยันเถียงเหลือเกินนะระลึกเหมือนการสมาธิเหมือนกันเถียงแบบเถียงคำไม่ตกฟากเลยตั้งมั่นในการเถียงมีสมาธิในการเถียงเขาเรียกว่าเดินในหนทางที่ผิดเห็นตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นแต่พอเรากลับมาฝึกจิตเราเห็นความจริงแล้วว่าไอ้ความคิดนี่มันพุทธเจ้าบอกมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือมันอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดแล้วบังคับมันไม่ได้สังเกตเราไม่ต้องการโกรธพ่อแม่มันก็จะโกรธไม่ต้องการน้อยใจมันก็จะน้อยใจไม่อยากจะเถียงแล้วมันก็จะเถียงบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้นี่ต่างกว่านั่งสมาธิคือสมาธิพยายามจะนิ่งจะไม่คิดจะกดไว้แต่ฝึกจิตคือให้เห็นความจริงว่าเมื่อบังคับไม่ได้อย่ายึดเอามาเป็นตัวเรานี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นมันจะมีความสงสัยเมื่อไหร่แม่จะเลิกพูดอย่างนี้สักทีเมื่อไหร่พ่อจะเลิกพูดอย่างนี้สักทีเห็นไหมมันพยายามจะไปบังคับคนอื่นให้ได้ดั่งใจแต่ตัวความคิดเองอ่ะมันพยายามจะออกความเห็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เห็นตัวมันเองแต่พอเราฝึกจิตปุ๊บกลับมารู้สึกพอรู้สึกปุ๊บเห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่าละชั่วคือความคิดไม่ดีทิ้งไปแล้วนะทำดีความคิดที่ดีเอามาใช้ได้แต่นอกจากดีแล้วยังไม่ติดดีตัวนี้กลับมาอยู่ที่จิตที่ผ่องใสพอเราอยู่ที่จิตที่ผ่องใสเราจะเห็นทั้งความคิดดีและความคิดที่ไม่ดีความคิดไม่ดีเราทิ้งความคิดดีเราเอามาใช้ได้แต่ก็ไม่ยึดติดแม้ความคิดดีเรากลับมาที่จิตข้างในเพราะฉะนั้นพอความคิดบอกว่าโดนด่าอีกแล้วแม่ด่าอีกแล้วพ่อด่าอีกแล้วคนหน้าด่าอีกแล้วเรารู้ว่าความคิดที่มันใช้ไม่ได้เราก็ไม่ใช้

ไปพูดแล้วอ่ะไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่ก่อนบอกแม่ไม่ต้องบอกว่าแล้วให้หยุดพูดนี่แสดงว่าไม่รู้เรื่องแล้วมีอะไรบอกให้คอยเตือนก็นี้ก็รู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะที่ต้องพูดเยอะเพราะไม่รู้เรื่องเห็นอะไรไหมความพยายามตั้ง10ปีมันใช้ไม่ได้เราจำได้หมดเลยพ่อแม่ว่าอะไรจำได้หมดแล้วเราก็เถียงกลับมาจำได้หมดแต่จับประเด็นไม่ได้แต่นี่ไงพอเราเริ่มกลับมาอยู่ที่จิตปุ๊บเราจับประเด็นได้ว่าแม่สอนพ่อแม่สอนหัวหน้าแนะนำปุ๊บพอจับประเด็นได้เราไม่ได้ต้องจำเยอะเห็นไหมว่าเราไม่ได้จำว่าเขาว่าอะไรแต่เราจับประเด็นว่าทั้งหมดที่เขาพูดถึงเขาจะพูดแรงก็ตามเขาสอนเราเขารักเราแค่นี้เองนี่คือการจับประเด็นคนฟังกันมา10ปีคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะจับประเด็นไม่ได้ใช้แต่จำเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาไปใช้กับการเรียนยังไงเคยสอนนักเรียนไหมปริญญาตรีลองอ่านกระดาษแผ่นหนึ่งอ่านธรรมดาไปเลยอ่านเขาก็อ่านเสร็จคราวนี้ลองอ่านเสร็จแล้วก็กลับมาที่จิตข้างในนะเนี่ยอ่านไปปกติแล้วกลับมาที่จิตข้างในแล้วอ่านไปสังเกตความแตกต่างที่ทำยังไงเขาบอกว่าปกติอ่านไปเสร็จมันก็อ่านผ่านๆนะจำไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่พออ่านแล้วดูจิตไปด้วยเขาบอกมันจับประเด็นได้ชัดเจนขึ้นมันจับประเด็นได้ชัดเจนขึ้นเห็นตรงนี้ไหมว่าทีแรกเนี่ยมันอ่านเพื่อจะจำแต่พอเรามากลับมาดูจิตปุ๊บมันจับประเด็นได้ชัดเจนเป้าหมายคือกระดาษแผ่นนี้ทั้งหมดที่ให้เนี่ยประเด็นเขาต้องการสื่อสารอะไรไม่ใช่แค่จำว่าอะไรเช่นเดียวกันแม่ดายก็พูดหมดจำได้หมดแล้วเห็นไหมว่าจำได้หมดแต่จับประเด็นไม่ได้ว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยเขารักแล้วเขาสอนจำได้หมดแต่คิดว่าด่าเห็นไหมว่าจับประเด็นไม่ได้พอจับประเด็นไม่ได้เห็นผิดจากความจริงตัวคิดก็คิดผิดคำพูดก็พูดผิดทำผิดอาชีพความเพียรสติสมาธิผิดหมดเลยแต่พอเราฝึกจิตเห็นความจริงว่าไอ้ตัวความคิดมันเป็นแค่ผู้ช่วยให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ดีเอามาใช้ข้อมูลไม่ดีไม่ใช้กลับมาที่จิตข้างในและเห็นว่าความคิดนี่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ผู้ช่วยเหมือน AI อ่ะให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ AI ไม่ใช่เราผู้ช่วยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคนมีผู้ช่วยอยู่เหมือนกันความคิดดีเอามาใช้ได้ความคิดที่น้อยใจเสียใจโกรธไม่ใช่งั้นเราเลือกเรามีสิทธิ์เลือกเรากลับมาที่จิตข้างในนี่ก็เรียกละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสพอเป็นอย่างนี้ข้างในเห็นถูกต้องแล้วเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราเลือกได้แล้วเพราะฉะนั้นที่เป็นลบกดลงไม่ใช้เวลาคิดมันจะคิดจากที่เห็นความจริงถ้าเราคิดถูกต้องคำพูดมันก็เลยพูดดีเพราะแม่สอนแม่รักก็พูดดีการกระทำก็นอบน้อมอาชีพบริสุทธิ์ความเพียรสติสมาธิดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้องเราก็เลยมีความสุขจากข้างในถึงพ่อแม่จะพูดแรงแล้วก็ตามก็รู้ว่าเขาสอนเหมือนเพื่อนด่ากันทำไมเราไม่โกรธอ่ะเพราะเรารู้ว่าเขารักเราเช่นเดียวกันพอเรากลับมาที่จิตข้างในพอพ่อแม่รักเรารู้ว่าเขารักมันก็พูดดีข้างในเราเลยได้ความมั่นคงความสงบสุขจากข้างในนี่เรียกว่าร่ำรวยจากข้างในแต่ก่อนต้องรอเรียนทำงานหาเงินไปเที่ยวจะได้มีความสุขแต่ตอนนี้พอเราเอาความคิดตัวนี้หลุดมาได้แล้วหลุดจากความน้อยใจเสียใจได้ข้างในเราเลยมีความสุขข้างในก็เรียกว่าร่ำรวยความสุขพระพุทธองค์เรียกว่าคนไม่จนคือร่ำรวยความสุขเราเลยมีความสุขแล้วออกไปเที่ยวเป็นคนที่มีความสุขและออกไปหาเพื่อนเป็นคนมีความสุขและออกไปทำงานอย่างนี้เราก็เป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาถึงเงินเราไม่มากแต่เรามีความสุขอยู่แล้วถ้าปกติตะก่อนไม่ได้เที่ยวเฮ้ยเซ็งเลยอ่ะไม่มีความสุขนี่แสดงว่าเราอยู่แบบคนขาดแคลนความสุขต้องรอมีความสุขแล้วไปเที่ยวแต่ตอนนี้ถึงเที่ยวความสุขเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงไม่ได้เที่ยวความสุข

0: ไม่ได้หายไปเพราะความสุขเราอยู่ข้างในเขาเรียกว่าคนรวยแต่รวยความสุขข้างในไม่ต้องรอให้ทำงานหาเงินแล้วไปเที่ยวแล้วจนมีความสุขอย่างนี้เราก็วิ่งหาความสุขตลอดชีวิตอย่างนี้เราเป็นคนขาดแคลนความสุขแต่อย่างเงี้ยเรามีความสุขตลอดจะเป็นเด็กตัวเล็กๆตอนหนึ่งอนุบาลจนผู้ใหญ่แก่เท่าถึงคนเจ็บป่วยเราพบความสุขข้างในนี่เขาเรียกว่าอริยทรัพย์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครเอาไปไม่ได้ติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นพอได้อย่างนี้แล้วเราไปบอกพ่อแม่ดูจิตนะพ่อดูจิตนะพ่อแม่สอนลูกดูจิตนะเราได้ยังไงอ่ะแต่ก่อนนะคนจะจากโลกนี้ไปอ่ะเขากลัวเฮ้ยเราต้องทำยังไงอ่ะสังเกตไหมว่าทุกคนกลัวกลัวเพราะอะไรกลัวเพราะไม่รู้จะไปไหนแต่ถ้าเราเตรียมบ้านไว้แล้วพอคนจะย้ายบ้านกลัวไหมไม่กลัวทำไมไม่กลัวเพราะว่ารู้ที่ไปเช่นเดียวกันแม่ดูจิตนะพ่อดูจิตพอเขาจะต้องจากร่างนี้ไปเขาไม่กลัวแล้วเพราะอะไรเขารู้ที่ไปข้างในนี่เขาเรียกว่าอภิชาตบุตรบุตรผู้เกิดมาช่วยพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่สูงสุดหมอช่วยไม่ได้แล้วแต่เราช่วยได้นี่เขาเรียกให้พ่อแม่พบที่พึ่งภายในตนเองตนจะเป็นที่พึ่งของตนเองนั่นเองภายในแล้วก็สงบไปเรื่อยๆและด้วยกุศลบุญบารมีเราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติเราได้แผ่เมตตาจะนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขจะนึกถึงแม่ให้แม่มีความสุขถึงแม้เรานึกถึงตัวเราเองให้มีความสุขได้ทำประโยชน์ตนได้ทำประโยชน์ผู้อื่นสำเร็จด้วยความไม่ประมาทได้ช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้สำเร็จเรียบร้อยราบรื่นด้วยดีให้มีความสุขมันลดจุดเทียนให้สว่างแล้วแทนที่สว่างคนเดียวเราจุดให้พ่อจุดให้แม่จุดให้พี่ให้น้องทางเดินชีวิตของพวกเราก็สว่างสวยไปพร้อมๆกันดีไหมคราวนี้บางคนบอกว่าถ้าเราเจอกันแล้วดีใจพอไม่เจอกันแล้วเศร้าคราวนี้ต่างกันเราสว่างอยู่แล้วเราจุดให้คนอื่นสว่างถึงแยกกันทุกคนก็สว่างของตัวเองพอเจอกันก็สว่างพร้อมกันเราอยู่กับพ่อมีความสุขอยู่กับแม่มีความสุขถึงแยกกันต่างคนก็ต่างมีความสุขพอเจอกันก็เป็นคนที่มีความสุขมาเจอกันอย่างนี้จากเราเองมีความสุขคนเดียวอยู่กับครอบครัวครอบครัวก็มีความสุขชุมชนสังคมประเทศชาติคือครอบครัวใหญ่ก็มีความสุขแม้แต่โลกใบนี้ที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่สุดก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าโลกนี้ถูกจิตนำไปเมื่อเรามีเมตตาคุ้มครองดวงจิตภายในจะนำโลกนี้ไปสู่สันติสุขนั่นเองภายในเราก็สงบไปเรื่อยด้วยกุศลบุญบารมีอันได้ฝึกจิตดีแล้วแต่ได้น้อมแผ่เมตตาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลได้ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ทุกๆพระองค์ทั้งบูรพมหากษัตริย์บรรพบุรุษผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยมาถึงทุกวันนี้และให้ประชาชนไทยทุกคนมีความสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีความสุขเทวดาที่คุ้มครองอยู่รอบกายรอบบ้านที่ทำงานทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งสิบทิศได้อนุโมทนาให้มีความสุขเจริญในธรรมทุกๆคน
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้ครับมาร่วมพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจ

0: เราจะขออนุญาตหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาพูดคุยกันภายในรายการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเกิดวิกฤตทีไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติหรือเรื่องของสงครามนะครับสิ่งที่ตามมาไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเราจะเห็นภาพนี้จนชินตานั่นก็คือเวลาที่เราเข้าไปในร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าที่เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะน้ำหรือว่าอาหารบางอย่างนะครับมักจะขาดแคลนเกลี้ยงชั้นเลยก็ว่าได้ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยการกักตุนสินค้ามันสามารถทำได้หรือไม่แล้วการที่เราไปกว้านซื้อของมาจนหมดเพื่อเก็บไว้ใช้เองมันต่างกับการกักตุนสินค้าอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับเราเคยเห็นภาพเนี่ยคุ้นตามากเวลาที่เราไปตามร้านค้าสินค้าเกลี้ยงเลยโดยเฉพาะในช่วงที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆการกักตุนสินค้านะครับถ้าพูดในแง่ของกฎหมาย มันมีคำอธิบายคำจัดจำกัดความที่เฉพาะของมันเลยไหมครับ
1: มีค่ะอยู่ในพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542การกักตุนสินค้ามันก็หมายถึงว่าการครอบครองสินค้าที่ควบคุม1ครอบครอง
0: ครับ
1: 2ต้องเป็นสินค้าควบคุมด้วยนะ
0: ถ้าสินค้าทั่วไปก็คือยังไม่นับ
1: ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปอาจจะยังไม่นับแต่ต้องเป็นสินค้าควบคุมตามนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าสินค้าควบคุมมีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ต้องมีการครอบครองสินค้าควบคุมไว้มากเกินความจำเป็นคำว่ามากเกินความจำเป็นบางคนก็บอกฉันจำเป็นขนาดเนี้ยบางคนบอกฉันจำเป็นน้อยจำเป็นมากจำเป็นเป็นร้อยห่อร้อยซองพันซองเดี๋ยวมาดูว่าความจำเป็นเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะคะโดยการนำของเหล่านี้ไปทำกำไรต
0: ่
1: อไม่ว่าจะด้วยการซ่อนเร้นนะคะหรือว่าแยกย้ายหรือปฏิเสธการจำหน่ายก็คือไม่ขายให้นั่นแหละ
0: ครับ
1: อันนี้คุ้นคุ้นไห
0: ม
1: คุ้นคุ้น
0: เหมือนเคยเห็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่ยังไม่มียังไม่ขายของไม่มา
1: ไม่บอกว่าดักละกันไม่มีแต่พอราคาขึ้นปุ๊บ
0: มี
1: ขายได
0: ้ของมันมาแล้วเมื่อคืน
1: ของมาพอดีเป๊ะ
0: อ
1: ันนี้ก็อาจจะเข้าขายพระราชบัญญัตินี้ส่วนจะมีการดำเนินการอย่างไรนะเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบและรับฟังคำอธิบาย
0: สินค้าโดยทั่วไปมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าเราไปกว้านซื้อมาซะทุกอย่างแบบนั้นก็ไม่เรียกว่ากักตุนนอกจากว่าเราจะไปซื้อสินค้าที่เขาควบคุมจริงๆทีนี้ในแต่ละช่วงเนี่ยครับสินค้าควบคุมอ่ะอย่างที่เคยเห็นอ่ะมันไม่เหมือนกันคือบางครั้งเราก็เห็นของกินน้ำดื่มน้ำมันที่แบบเอ้ยจำกัดการซื้อซื้อได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าบางครั้งบางช่วงก็สามารถซื้อได้เลยคุณอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้แบบนี้ครับเขาดูจากอะไรเป็นหลักครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าคำว่าสินค้าควบคุมนะคะมันมีประเภทของสินค้าอยู่ก่อนอย่างเมื่อกี้ที่คุณเบิร์ดพูดมาว่าสินค้าควบคุมมันมีบางทีเห็นเป็นของกินบางทีเป็นของใช้ปุ๋ยสารเคมีน้ำมันแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงอันไหนควบคุมไม่ควบคุมอย่างแรกมารู้ก่อนว่าสินค้าควบคุมคืออะไร
0: ครับ
1: สินค้าประเภทที่ควบคุมได้แก่สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนเช่นอาหารสำเร็จรูปจำเป็นไห
0: ม
1: จำเป็นยิ่งช่วงวิกฤตต่างๆเช่นสิ้นเดือนเนี่ยอาจจะไม่มีวิกฤตสงครามเหลือเลยแต่สิ้นเดือนเนี่ยจำเป็นยัง
0: ครับ
1: อาจจำเป็นแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้บอกว่าช่วงสิ้นเดือนทุกอันเนี่ยคือความจำเป็นนะแต่กำลังบอกถึงประเภทก่อนนะ1อาหารสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนมพร้อมดื่มเฉพาะนมจืดนะคะเนื่องจากเป็นอาหารของเด็กเล็กเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีการกักตุนเด็กเล็กก็อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งมันสำคัญต่อการดำรงชีพอยู่แล้วปุ๋ยเคมีพันธุ์อาหารสัตว์สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรสินค้ากลุ่มพวกนี้ค่ะห้ามมีการกักตุนหรือแม้หากจะมีการปรับราคาเพิ่มต้องแจ้งก่อนแล้วถามว่าสินค้าเหล่านี้มันมีเป็นช่วงๆไหมที่บอกว่าห้ามกักตุนขึ้นอยู่กับวิกฤตสถานการณ์ในช่วงนั้นๆด้วยว่าอะไรจำเป็นต่อการดำรงชีพเหมือนช่วงที่ผ่านมาเงี้ยมีช่วงสงครามที่มันกระทบกับทุกประเทศเลย
0: ครับ
1: คุณเบิร์ดเดินเข้าห้างไปคุณเบิร์ดเห็นเชลสินค้าอะไรบ้างที่บอกว่าห้ามซื้อเกินครอบครัวละกี่ขวดกี่ถุงเห็นอะไรบ้างคะ
0: อันนี้หลักๆเลยน้ำดื่มน้ำดื่มเนี่ยเคยเห็นเลยติดป้ายไปเลยว่าห้ามซื้อเกินเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็น้ำมันคือพวกนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ก็สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำตาลเคยเห็นยังน้ำตาลเขาไม่ได้เขียนด้วยนะว่าห้ามเกินคนละเท่าไห
0: ครับ
1: เขาใช้คำว่าห้ามเกินครอบครัวละกี่กิโลกรัมกี่ขวดเพราะหมายความว่าสมมติบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มี10คนถ้าบอกว่าคนละ10บ้านเราเอาขนไปเลย10คนซื้อ10บินได้กี่ถุงนะ
0: โอ้โห
1: 100ถุง
0: 100พอดี
1: เพราะ100ถุงในภาวะขาดแคลนแล้วเราเอามาทำกำไรซื้อมาถุงละ20บาทขาย40บาทอันนี้อาจจะเข้าพระราชบัญญัตินี้แล้วก็มีโทษมีความผิดได
0: ้แล้วทีนี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
1: โดยหลักเนี่ยเขาไม่ได้รู้คุณเบิร์ตต้องบอกว่าโดยหลักสมมติว่าฝ้ายกับคุณเบิร์ตไปสมมติไปแค่2คนเลยเขาให้จำกัดซื้อน้ำมันได้อย่างละ6ขวดต่อครอบครัวคุณเบิร์ตซื้อ6เอ้ยฝ้ายไม่พอว่ะเอามาอีก6ไป
0: เราแยกกันเดินนะ
1: แยกกันเดินแยกบินต่อแถวต่อกันเลยแยกบินแยกบัตรเครดิตในทางปฏิบัติเขาไม่ทราบหรอกคุณเบิร์ตแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการชี้มีการแจ้งเบาะแสว่าครอบครัวเนี้ยไอ้6ขวด12ขวดมันอาจจะไม่เป็นไรเราอาจจะเป็นบ้านเป็นครอบครัวที่แพนิคเนาะก่อนเข้ารายการเราอธิบายกันว่าเรา2คนเป็นคล้ายกันคือชอบที่จะมีของไว้ในบ้านสต็อกไว
0: ้
1: แต่ทีนี้มันต้องดูถึงความจำเป็นสมมติถ้ามีการชี้แจงแจ้งเบาะแสคุณเบิร์ตอาจจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยทำขนมมันจำเป็นต้องใช้น้ำมัน
0: ครับ
1: ทำของขาย6ขวดเนี่ยมันอาจจะไม่พอดำรงชีพมันไม่ได้หมายความว่าแค่กินเข้าไปนะมันหมายถึงสัมมาอาชีพด้วยเหมือนปุ๋ยของเกษตรกรเห็นปะ
0: ครับ
1: 12ขวดเนี่ยอาจจะขายได้ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำอันนี้มันก็ไม่ได้เข้ากับการกักตุนเก็บกำไรแต่ถ้าวันนั้นมันมีการจำกัดบ้านเราเอามา12ขวดแล้วเราเปิดขายหน้าบ้านเลยซื้อมาน้ำมันพืชขวดละ35บาทเราขาย70
0: อ
1: ันนี้เข้า
0: ครับผมมากันที่เรื่องของความจำเป็นเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความจำเป็นแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราจำเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเท่านี้มันน้อยเกินไปจำกัดการซื้อเท่านี้ไม่เพียงพอสำหรับความจำเป็นที่เรามีอยู
1: ่ค่ะ
0: มันวัดกันยังไงครับ
1: จริงๆเรื่องของความจำเป็นความเป็นธรรมความเท่าเทียมอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแต่เวลาหลักการพิจารณามันมีหลักการนะคุณเบิร์ตสมมติคุณเบิร์ตซื้อสินค้าหนึ่งมาที่เป็นสินค้าควบคุมอ่ะคุณเบิร์ตบอกว่าคุณเบิร์ตมีความจำเป็นฝ่ายสมมติว่าเป็นน้ำมันเลยละกัน
0: ครับ
1: พอเป็นน้ำมันเนี่ยคุณเบิร์ตซื้อมา6ขวด12ขวดหรือ20ขวดถ้าบอกว่าบ้านคุณเบิร์ตขายกล้วยแขกขายกล้วยทอดจำเป็นไหมล่ะต้องมี20ขวด
0: จำเป็นอยู่นะ
1: บ้านฝ่ายเป็นบุคคลธรรมดาเลยแค่ทำกับข้าวกินในบ้าน20ขวดเจ้าหน้าที่เขาอาจจะถามว่านี่ใช้นานเท่าไหร่20ขวด
0: อยู่กันกี่คนนะที่บ้าน
1: 2คนฝ้ายกับแมวรวมกันแล้ว2คนอาจจะทอดปลาทูเล็กน้อย20ขวดมันอาจจะบอกว่าอาจจะเริ่มเกินความจำเป็นละแต่ถ้าฝ้ายชี้แจงได้ว่า20ขวดเนี่ยฝ้ายจะใช้ใน1ปีมันไม่มีการหมดอายุนี่ใช้ใน1ปีได้เพราะไม่ได้อยากซื้ออีกแล้วตอนนี้มันถูกก็อาจจะไม่ได้มีความผิดก็ได้เพราะไม่ได้เอาไปทำกำไรที่ไหนแต่ในขณะเดียวกันของคุณเบิร์ตขายไว้แค่คุณเบิร์ตไม่ได้ซื้อ20ขวด
0: ครับ
1: คุณเบิร์ตไปหาคนแถวบ้านหาใครก็ได้ซื้อมาพอมันเกินความจำเป็นที่จะต้องใช้เองและนำไปเพื่อเมื่อกี้อย่างที่บอกจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการเก็งกำไร
0: อ
1: ันนี้ก็เข้าเรื่องเกินความจำเป็นในการใช้เองอยู่แล้ว
0: ทีนี้พอพูดถึงตรงนี้หลายๆคนจะเข้าใจว่าการซื้อเพื่อมากักตุนเนี่ยถ้าจะมีความผิด มันคือเราต้องนำไปขายเพื่อเก็งกำไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเราซื้อกักตุนล่ะแต่เราไม่ขาย
1: เราไม่ขายถ้าเกิดว่าเราซื้อไว้กินคุณเบิร์ตพูดเนี่ยมีประเด็นเมื่อกี้บอกว่าซื้อกักตุนเพื่อเก็งกำไรแล้วขายอาจจะมีความผิดถูกไหมตามพระราชบัญญัตินี้แต่ถ้าเกิดซื้อไว้แล้วยังไม่ขาย
0: ครับ
1: ไว้ขายตอนที่ราคามันขึ้นก็เข้าเหมือนกันจริงๆเราได้ยินข่าวเนี่ยเยอะมากเราคงไม่สามารถแบบเอามือไปปิดฟ้าได้เนาะเราเคยได้ยินข่าวเนี่ยมากว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีการไม่ขายจริงหรือเปล่ามันเป็นการตั้งข้อสงสัยอ่ะมันไม่มีจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำมันหรืออะไรก็ตามเมื่อมันไม่มีจริงๆเนี่ยพอประกาศขึ้นราคาคุณมีเลยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าตรวจสอบเหมือนกันแต่ผลการตรวจสอบและคำอธิบายของเขาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องถ้าคำอธิบายของเขาอธิบายไม่ได้คือมีอยู่แล้วแค่ไม่ขายให้เฉย
0: ๆครับ
1: พอถึงเวลาน้ำมันขึ้นมาขายเขาอาจจะมีความผิดก็ได้แต่ถ้าเกิดคำอธิบายเขาคือณวันนั้นมันไม่มีน้ำมันสำรองเพิ่งมาเติมจริงๆแล้วมีการขายไม่มีการแบบกักตุนอะไรก็อาจจะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
0: อันนี้เราพูดถึงในแง่ของการที่เป็นบุคคลทั่วไปเน
1: า
0: ะแล้วถ้าเป็นร้านค้าที่เขาบอกว่าเอาก็ร้านฉันขายของอ่ะเช่นร้านฉันขายสินค้าทั่วไปอุปโภคบริโภคเลยที่ร้านก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขาย
1: ม
0: ีน้ำมันพืชขายมีน้ำตาลขายแล้วในช่วงนี้มันเกิดภาวะที่วิกฤตและฉันก็ต้องมีของให้ เติมให้เต็มร้านสิ
1: เผื่อไว้ก่อน
0: เผื่อไว้ก่อน
1: ไม่ได้ซื้อไว้เก็บนะอันนั้นซื้อไว้เก็บไม่ได้ซื้อไว้ขาย เอามาดูคำนิยามแบบเป๊ะๆ เลยดีกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542เรามาแยกเป็นองค์ประกอบนะ
0: ครับ
1: อันแรกการกักตุนสินค้าหมายถึงการครอบครองสินค้าควบคุมมากเกินความจำเป็นร้านค้าเนี่ยเขามีไว้จำหน่ายอยู่แล้วมันจะไม่มีคำว่ามากเกินความจำเป็นของบุคคลทั่วไปหรอกนะ
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่าเพื่อมีไว้ในครอบครองเพื่อเก็งกำไรโดยการนำไปซ่อนเร้นแยกย้ายหรือปฏิเสธการจำหน่ายทำให้สินค้านั้นขาดตลาดและราคาสูงขึ้นถ้าร้านค้าหลายๆร้านค้าทำแบบนี้มันก็จะไปเข้าองค์ประกอบที่บอกว่าปฏิเสธการจำหน่ายทำให้สินค้าขาดตลาดและราคาสูงขึ้นก็เข้านิยามคำว่ากักตุนสินค้าของพระราชบัญญัตินี
0: ้เหมือนว่าซื้อมาเก็บไว้ก่อนเพื่อรอรู้แหละว่าเนี่ยช่วงเนี้ยวิกฤตแล้ว
1: ซื้อมาเก็บปฏิเสธการขายรอสินค้าขึ้นราคาและจำหน่ายไป
0: อันนี้คือมันฟังดูก็เหมือนเป็นกระบวนการเหมือนกันนะว่าแบบขั้นตอนต่างๆถ้าร้านทุกร้านทำแบบนี้แน่นอนสินค้ามันจะแพงขึ้น
1: แน่นอนอย่างแน่นอน
0: แล้วสินค้าที่ราคาดั้งเดิมอ่ะคนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้แล้ว
1: ใช่ฝ้ายว่าจริงๆในวัยฝ้ายกับคุณเบิร์ดเนี่ยเราเจอกันมาหลายรอบแล้วนะไม่ใช่แค่วิกฤตสงครามเราเคยเจอช่วงโควิดไหมเมื่อก่อนที่โควิดยังไม่ได้เป็นโรคที่มันดูแบบธรรมดาเหมือนไข้หวัดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เข้าไปในห้างนี่เหมือนหนังสงครามเหมือนหนังซอมบี้อ่ะน้ำตาลก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีทิชชู่ก็ไม่มีไม่มีสักอย่างถึงตอนนั้นราคาก็ปรับสูงขึ้นรวมถึงหน้ากากอนามัยตอนนั้นปรับสูงมากกล่องละกี่ร้อยอ่ะ
0: ใช่แล้วทีเนี้ยพูดถึงกรณีเนี้ยนึกขึ้นมาได้ว่ามันจะมีอีกเคสหนึ่งที่ขายเป็นแพ็คคู่บังคับเช่นถ้าทนายฝ้ายอยากซื้อหน้ากากอนามัยต้องซื้อแอลกอฮอล์ด้วย
1: มันมีช่วงนั้น
0: ทีเนี้ยแบบเนี้ยมันเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้บริโภคไหมเพราะว่าเขาต้องการจะซื้อแค่หน้ากากอนามัย
1: ถามว่าจำกัดสิทธิ์ไหมอ่ะจริงๆมันมีหลายร้านค้ามันเป็นโปรโมชั่นร้านค้าที
0: ่
1: เขาสามารถเขาก็สามารถตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าตั้งแล้วราคามันสูงเกินความจำเป็นไม่ว่าจะแพ็คคู่หรือแพ็คเดี่ยวสมมติถ้าคุณซื้อแพ็คคู่200แพ็คคู่แอลกอฮอล์หน้ากาก200แต่ถ้าคุณอยากซื้อแค่หน้ากากอย่างเดียว300อันนี้ก็เข้าแล้วนะ
0: คือมันขึ้นอยู่กับราคาที่ตั้งไว้
1: ใช่ขึ้นกับราคาที่ตั้งและการปฏิเสธว่าจะซื้อแยกชิ้นฉันไม่ขายคุณต้องซื้อคู่ก็อาจจะเข้า
0: เพราะฉะนั้นแล้วสินค้าทั่วไปเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าบางครั้งอย่าหัวหมอจนเกินไปยิ่งในช่วงที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเข้าข่ายความผิดนี้ได้
1: ใช่ซึ่งความผิดนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการกักตุนจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษนะคุณเบิร์ตโทษที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนของราคามีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน104,000หรือว่าทั้งจำทั้งปรับสูงนะ
0: ทีนี้มากันที่โทษของการกักตุนสินค้ากันบ้าง
1: ค่ะ
0: ถ้ากักตุนสินค้าแล้วมันเข้าข่ายจริงๆอย่างที่ทนายฝ้ายบอกว่ามันเกินความจำเป็นที่เราต้องใช้
1: ค่ะ
0: มันโทษมันเหมือนกันไหมระหว่างคนที่กักตุนเพื่อจำหน่ายกับคนที่กักตุนโดยที่ไม่รู้ตัวฉันยังไม่จำหน่ายอ่ะแต่กักตุนไว้ก่อน
1: จริงๆเรื่องของการทำความผิดมันจะต้องครบองค์ประกอบความผิด
0: ครับ
1: การทำครบองค์ประกอบความผิดเนี่ยอย่างแรกเริ่มก่อนว่าถ้าเรามีการกักตุนเพื่อจำหน่ายให้ได้ราคาที่มันสูงขึ้นอันนี้มีความผิดแน่นอน7ปีแล้วก็ไม่เกินแสนปรับไม่เกิน104,000จำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้ากักตุนไว้ยังไม่ได้จำหน่ายก็ต้องไปดูว่าองค์ประกอบความผิดมันอาจจะยังไม่ได้ครบกักตุนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อใช้ถ้าเพื่อใช้มันไม่เข้าองค์ประกอบอยู่แล้วเหมือนคุณเบิร์ดกับฝ้ายเนี่ยกักตุนจริงไหมกักตุนเกินความจำเป็นไหมถ้าพูดตรงๆเกินนะของฝ้ายน่ะอาจจะเกินเล็กน้อยแต่ว่าบ้านฝ้ายเนื่องจากบ้านจริงๆมีหลายคนไม่ได้สองคนจริงๆหรอกอยู่กันหลายคนเมื่ออยู่กันหลายคนเนี่ยมันมีความจำเป็นเช่นแม่ที่แก่แล้วป้าที่แก่แล้วน้องที่ยังดูแลตัวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรเหล่านี้แต่เราไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายถ้ามันอธิบายได้มันก็ไม่ได้มีโทษไม่ได้มีความผิด
0: ครับหลายคนก็จะแย้งขึ้นมานิดนึงบอกว่าอ่ะฟังมาจนถึงตอนเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาจริงๆฉันก็กลัวไงว่าฉันจะไม่มีของอันเนี้ยคือจะไม่สามารถหาซื้อได
1: ้
0: ชีวิตฉันก็ต้องลำบากสิแล้วใครจะเข้ามาช่วยเหลือฉันถ้าทุกคนเข้าไปซื้อแล้วสินค้ามันไม่มีจริง
1: ๆเอาง่ายๆการเข้าไปซื้อเก็บไว้ใช้เองไม่ได้มีความผิด
0: ครับผมทีนี้หน่วยงานไหนที่จะต้องเป็นคนเข้ามาดูแลควบคุมเรื่องพวกนี้เพราะเราจะเห็นว่า มันมีหลายเคสเหลือเกิน
1: มีทุกจังหวัดนั่นแหละการทำงานของบ้านเรามันก็ต้องบอกว่าด้วยปริมาณประชากรที่มันเยอะปัญหาที่มันเยอะกฎหมายที่มันเหมือนเดิมนะคะหน่วยงานที่ควบคุมดูแลราคาสินค้าคือพาณิชย์จังหวัด
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่กี่จังหวัด
0: โอ้โหเยอะมาก77จังหว
1: ั
0: ด
1: 77จังหวัดก็มีพาณิชย์ของทั้ง77จังหวัดเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมและถ้าเกิดว่าพาณิชย์77จังหวัดเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานเชิงรุกได้ทำงานเชิงรุกได้มันยากนะคุณเบิร์ตเรามีร้านขายของชำมีร้านที่แบบไม่ได้ควบคุมราคาร้านขนาดเล็กมากมายหรือร้านขนาดใหญ่พวกขายส่งนู่นนี่นั่นใช่ไหมถ้าพบเห็นก็สามารถร้องเรียนได้ที่พาณิชย์จังหวัดหรือโทรสายด่วน1569
0: อันนี้แสดงว่าคนทั่วไปถ้าเราเข้าร้านค้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยร้านเนี้ยราคาสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
1: หนึ่งสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปแล้วก็หรือคนนี้เห็นของตั้งอยู่ตรงโจ้งเลยแต่บอกไม่ขาย
0: เราสามารถแจ้งได้เลย
1: แจ้งได้เลยแล้วคราวนี้มาดูอัตราโทษเลยดีกว่าว่าสมมติเราเข้าไปในร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ของร้านค้าเราจะร้านค้านั้นจะมีโทษปรับอะไรบ้าง
0: ครับ
1: นะคะเริ่มจากการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า
0: อ
1: ันนี้เห็นได้ทั่วไปในออนไลน์
0: กฎหมายเขาออกมาตั้งนานละ
1: เรื่องนี้ใช่ไหม
0: เรื่องเนี่ยว่าต้องแจ้งราคาต้องติดป้ายให้ชัดเจนแต่เราก็ยังเห็นหลายที่โดยเฉพาะออนไลน์อย่างที่ทนายฝ้ายบอกอะบางครั้งอยากรู้นะราคาเท่าไหร่ไม่บอกสักที
1: ต้องแบบแชทไปถาม อยากทราบราคาอินบ็อก
0: เนี่ยแบบนี้ก็เข้าข่ายความผิดแล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าข่ายความผิดค่ะกรณีไม่แสดงป้ายราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วถามว่าทำไมยังมีคนทำก็อาจจะยังไม่โดนคนร้องเรียน
0: ทีนี้โทษต่อไป
1: การจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีการขายของจำนวนมากผ่านออนไลน์แล้วนำไปขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะเราสั่งออนไลน์ใครจะมารู้ใครจะควบคุมอ่ะคุณเบิร์ต
0: น่าจะสิมันไม่มีหน่วยงานไหนรู้นี่
1: ใช่ไหมสั่งเป็นออเดอร์แล้วก็ออเดอร์เนี่ย6ขวดอีกออเดอร์นึง6ขวด6ขวด6ขวดสั่งสัก10ออเดอร์ก็ได้มาเท่าไหร่และ60ขวดสั่งมาเป็น100ออเดอร์ก็ได้แล้วกรณีที่มีมาตรฐานสินค้าการสั่งของจำนวนมากผ่านออนไลน์แล้วนำไปขายต่อกรณีนี้มีความเสี่ยงเหมือนกันนะความเสี่ยงทางกฎหมายกรณีนี้คือมาตรฐานสินค้าและใบอนุญาตเฉพาะทางบางอย่างไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วขายได้เลยแต่ต้องมีใบอนุญาตคุณเบิร์ตเคยเห็นไหมเคยมีน้องฝ้ายคนนึงเขาได้เล่ามาเล่าจากงานปีใหม่เป็นเล่าต่างประเทศ
0: ครับ
1: หรือว่าใครๆจะไปนำเข้ามาไงไม่รู้ล่ะมันมีเกินเราไม่กินเหล้าแล้วก็อาราธนาศีล5ครบเนาะเราเลยโพสต์ขายทำกำไรดีกว่าคุณเบิร์ดว่าโดนไหม
0: ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนที่ขายแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าน
1: ี่ไงมันเลยบอกว่าสินค้าบางอย่างถ้าคุณจะกักตุนคุณจะมาทำกำไรไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาแล้วขายไปได้เลยนะสินค้าบางอย่างต้องมีใบอนุญาตในการจัดจำหน่ายไม่งั้นคุณก็มีโทษมีความผิดอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมอาหารแห้งต้องมีการจดแจ้งหากนำมาแบ่งขายโดยไม่มีเลขอย.
0: โอ้ยฟังถึงตรงเนี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าแต่ฉันขายแค่ขวด2ขวดไม่ได้ขายเป็นสัมมาอาชีพ
1: คุณได้ตังค์จากเขานั่นคืออาชีพของคุณละ
0: โอเค
1: คุณได้ตังค์จากเขาคืออาชีพแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่านานๆทำทีแค่แบ่งไปให้เพื่อนบ้านใช้
0: ครับ
1: ก็แบ่งให้เขาใช้ฟรีแล้วเราจะเอาอะไรกินอะไรอย่างนั้นนะเราก็ต้องได้เงินมาแล้วไปซื้อใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นไม่ได้เป็นเหตุยกเว้นแต่อาจจะเป็นเหตุลดโทษหรือสิทธิ์ที่เราจะชี้แจงอธิบายได้ว่าไม่ได้อยากจะแบ่งเพื่อจำหน่ายเลยนะมันได้มาปริมาณเยอะมากเกินสมมติได้เคมีพันมาปริมาณเยอะมากแล้วบ้านเราไม่ได้ปลูกเกษตรอะไรเลยอ่ะ
0: ครับ
1: มันทำเป็นถุงย่อยๆขายเราอาจจะได้กำไรจากตรงนั้นนะแต่เคมีพันก็ต้องมีใบอนุญาตในการจำหน่ายนะคุณเบิร์ตคุ้มค่าปรับหรือเปล่าต้องดูก่อนหรือถ้ามันเป็นการที่แบบไม่ได้จ่ายจำหน่ายออนไลน์เอาไปให้เพื่อนบ้านเอาลุงเอาไปสิป้าเอาไปสิไปใส่ปุ๋ยนาข้าวนาอ้อยใส่อะไรไปซะก็อาจจะไม่ได้โดน
0: จริงๆเรื่องของใบอนุญาตการขายเนี่ยเราน่าจะมาคุยกันอีกสัก EP นึง
1: ตามราคาต่างๆเห็นนะคุณเบิร์ตบ้านฝ้ายสมัยแต่ก่อนตอนแม่ยังสาวอยู่ขายเหล้าขายบุหรี่คุณเบิร์ตเคยเห็นขายเหล้าขายบุหรี่มั้ยมันต้องมีใบอะไรนะ
0: ใบอนุญาต
1: แปะไว้เลยว่าที่นี่ขออนุญาตแล้วขายสุราไทยหรือขายสุราต่างประเทศขายบุหรี่ยาสูบไทยต่างประเทศต้องแปะแม้แต่สะดวกซื้อวันนี้คุณดูรายการเราจบเอาออกไปร้านสะดวกซื้อสักร้านเขาก็ต้องแปะเหมือนกัน
0: ครับถ้ามันเป็นช่วงเวลาปกติเหรอครับทนายฝ้ายถ้ามันไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงวิกฤตการที่เราซื้อสินค้าจำนวนมากๆมันเข้าข่ายกักตุนไหม
1: ซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นวิกฤตมันไม่ได้เป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีพในช่วงนั้นมันไม่มีการห้ามก็อาจจะไม่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นมันก็คือแล้วแต่ช่วงด้วยเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าบางครั้งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสินค้าควบคุมมันไม่เหมือนกัน
1: สินค้าควบคุมมันมีรายการของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวิกฤตช่วงนั้นอ่ะมันเขาห้ามอะไรบ้าง
0: ครับผมทีนี้ถ้าผู้ประกอบการเขา

0: อ้างเรื่องต้นทุนล่ะ
1: ค่ะ
0: เช่นมันช่วงวิกฤตอะเนาะขนส่งก็แพงแล้วคุณลูกค้าไหนจะโอ้ค่านำเข้าอีก
1: เขาอ้างกับลูกค้าไม่ได้หรอกเขาอ้างกับลูกค้าได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาดำเนินคดีเขาต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เช่นของล็อตนั้นที่เข้ามามันคือของล็อตเดิมที่คุณมีอยู่แล้วบนต้นทุนเดิมแค่คุณปฏิเสธการจำหน่ายแล้วจำหน่ายเมื่อราคามันขึ้นเป็นการเก็งกำไรคุณก็ต้องมีหลักฐานแสดงไงคุณซื้อมาสมมติซื้อมาล็อตเนี้ยจากห้างแห่งหนึ่งเป็นห้างขายส่ง
0: ครับ
1: ราคามันก็มีล็อตนั้นมันบอกอยู่แล้ว
0: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปแจ้งตำรวจในเบื้องต้นคือบางครั้ง
1: แจ้งสคบ
0: สคบคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งตำรวจแจ้งหน่วยงานไหนที่จะดำเนินการได้รวดเร็วที่สุด
1: ถ้าพบสินค้าราคาที่แพงเกินปกติแพงเกินปกติก่อนเนาะผู้บริโภคควรตั้งสติก่อนในการเปรียบเทียบราคา
0: ครับ
1: แพงเกินปกติไม่ได้แบบหยิบจับอันนี้มาแล้วอุ้ยแพงซื้อไม่ได้ร้านอื่นก็เท่ากันหรือแพงกว่ากันแบบ5บาท10บาทหรือบาท2บาทตั้งสติก่อนที่จะบอกว่าของเขาแพงนะคะดูก่อนแต่ถ้ามันแพงแล้วเฮ้ยมันแพงว่ะเพราะมันแพงมากกว่าปกติหน่วยงานที่จะทำได้เร็วที่สุดนะคะจำเป็นต้องตรวจสอบว่าคุณภาพเหมาะสมหรือเปล่าราคาเป็นการเก็งกำไรและโกงกำไรหรือเปล่าคือสคบ.กรมการค้าภายในไอ้เบอร์ที่ให้เมื่อกี้1569เนี่ยคือเบอร์ของกรมการค้าภายในอันนั้นอะไวสุดซึ่งคุณไปแจ้งตำรวจเขาไม่ได้มีหน้าที่นะ
0: นั่นน่ะสิก็หลายคนบอกว่าพอเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นึกถึงใครไม่ออกแล้ว
1: ตำรวจเรื่องของตำรวจ
0: ไว้ก่อนแต่บางครั้งพอไปแจ้งผิดเนี่ยมันทำให้ขั้นตอนต่างๆมันช้าไปอีก
1: ขั้นตอนต่างๆช้าด้วยแล้วมันทำให้ตำรวจเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าดีเลย์มีอยู่ในทุกอาชีพคนดีคนเลวเนาะตำรวจบางคนน่าสงสารนะไปเจอแบบอย่างเงี้ยบางที่มันควรต้องไปแจ้งกรมการค้าภายในไปแจ้งสคบพอเราไปแจ้งตำรวจบอกว่าไม่เกี่ยวเปลืองภาษี
0: ไม่ทำงานเลย
1: ไม่ทำงานกินภาษีคุณไปแจ้งผิดหน่วยจ้ะ อย่างเงี้ยสงสารตำรวจ
0: มากันที่เคสกรณีศึกษากันบ้างดีกว่าทนายฝ้ายจากที่ผ่านมามันเคยมีเคสไหนบ้างไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าหรือกักตุนสินค้าที่มันมีบทลงโทษจริงๆอ่ะทนายฝ้ายบอกว่าโอ้โหปรับตั้งแสนสี่จำคุกตั้ง7ปีอันนี้คือสูงสุดแล้ว มันเคยทำได้อย่างนั้นบ้างไหม
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมนะคะเราอาจจะคิดว่าเราไม่เคยเจอแต่ถ้าเกิดว่าเสิร์ชเลยว่าขายสินค้าเกินราคาช่วงโควิดกดเข้า Google ไปก็เจอเลย
0: อันเนี้ยมีอยู
1: ่มีเพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราเจอกับตัวใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเกินราคาโกงราคาเอาเปรียบผู้บริโภคแต่พอเราไม่ได้เทคแอคชั่นความรู้สึกนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปว่าไม่เห็นมีใครทำอะไรได้ในขณะที่คนเทคแอคชั่นการทำงานของหน่วยงานเมื่อมีคนร้องเรียนหรือเมื่อมีการตรวจสอบมันมีจริงเสิร์ช Google ก็เจอแล้ว
0: ครับทีนี้สุดท้ายอยากให้ทนายฝ้ายฝากถึงตัวผู้ประกอบการรายย่อยเราพูดถึงรายย่อยดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อยที่ขึ้นราคาได้ง่ายหน่
1: อ
0: ยหรือกักตุนสินค้าโดยที่ถูกตรวจสอบได้ยากเพราะอย่างที่ทนายฝ้ายบอกมันมีเยอะร้านค้ามากมายเต็มไปหมดเลย
1: คือฝ้ายเข้าใจนะในมุมของร้านค้ารายย่อยที่ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ร้านค้าในเครือพอเป็นรายย่อยเนี่ยโอกาสในการขายปกติเนี่ยมันก็ยากกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นการรับสินค้าจากแหล่งผลิตหรือการรับสินค้าในปริมาณมากมันทำให้ต้นทุนราคาเขาสูงกว่าร้านค้าแฟรนไชส์หรือร้านค้าที่มันแบบสะดวกสบายหรือเป็นของในทุนที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้เขาก็หาโอกาสทำกำไรแต่กำลังจะบอกว่าโอกาสทำกำไรเนี่ยให้มองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือในช่วงวิกฤตถ้าเรายังมีมนุษยธรรมแล้วเรามองว่าเรายังขายในราคาปกติที่ได้กำไรแต่อาจจะได้กำไรน้อยแบบที่เราเคยได้แหละอาจจะไม่ได้กำไรมากหนึ่งเราปลอดภัยจากในเรื่องข้อกฎหมายของการกักตุนสินค้าอยู่แล้วสองเรายังได้ช่วยคนอีกตั้งหลายคนให้เขาซื้อสินค้าในราคาปกติหรือใกล้เคียงกับปกติโดยที่เรายังได้กำไรด้วยอย่าถือโอกาสนี้มาเป็นโอกาสในการขึ้นกำไรขึ้นราคาเพื่อหากำไรให้กับธุรกิจของเราเพราะมันมีความเสี่ยงเสมอ
0: ครับมากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของที่ดินอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: คนเรารวยเนาะใน Open Chat เนี่ยรวยนะเขาบอกว่าสอบถามเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดิน
1: ค่ะ
0: เพื่อลงบ้านน็อกดาวน์เดี๋ยวนี้เขาไม่สร้างบ้านกันเขาใช้บ้านน็อกดาวน์เร็วด้วยแล้วก็ได้อยู่เลยก็คือมีที่ดินเปล่าอยู่แล้วปล่อยให้คนเช่าทีเนี้ยเขาก็จะลงบ้านน็อกดาวน์ไว้อยู่อาศัยสัญญาครั้งละ5ปีถ้าผู้ให้เช่าเนี่ยไปดำเนินการขอบ้านเลขที่ขอน้ำขอไฟเอง

0: โดยเป็นชื่อของผู้ให้เช่าทั้งเป็นชื่อของผู้เช่าทั้งหมดผู้เช่าเขาจะกลายเป็นเจ้าของที่ดินโดยปริยายเลยไหม
1: เจ้าของที่ดินคือคนที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดไม่ใช่มีชื่ออยู่ในมิเตอร์
0: อืมทีนี้เขาถามต่อว่าควรจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้เขายึดที่เป็นของเราได้
1: อันนี้คือเข้าใจถึงความไม่สบายใจบางทีพอมันเป็นที่เราใช่ไหมคะในสัญญาเช่าเนี่ยให้ผู้เจ้าของที่ดินรายนี้ระบุไปเลยว่าในการทำสัญญาเช่าเนี่ยเราจะให้เขาเช่าที่ดินโดยมีค่าตอบแทนนะระยะเวลากี่ปีการให้เขาเช่าโดยมีค่าตอบแทนเนี่ยไม่เข้าเรื่องครอบครองปรปักษ์อยู่ละเพราะครอบครองปรปักษ์ต้องสงบเปิดเผยไม่เสียค่าตอบแทนการมีระยะเวลาเช่าค่าเช่าสัญญาเช่าตัดเรื่องครอบครองปรปักษ์ไปส่วนมิเตอร์น้ำไฟถ้าบอกว่าเขาจะเป็นชื่อเขาไปขอมาดิฉันจะต้องทำไงสุดท้ายเขาต้องไปขออนุญาตก่อนที่จะไปขอมิเตอร์มาเลยมันต้องมีเลขที่บ้านก่อนไหมคุณเบิร์ต
0: จำเป็นสิ
1: มิเตอร์จะไปตั้งกองอยู่ตรงไหนล่ะกองบนดินเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเจ้าของบ้านก็อาจจะเขียนระบุไว้ในสัญญาว่าถ้าเราขี้เกียจไปดำเนินการเนาะเราไม่ได้อยู่ที่ดินตรงนั้นให้เขาไปดำเนินการก็อาจจะระบุไปเลยว่าที่เช่าเนี้ยเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินจะอำนวยความสะดวกในการให้เขาไปขอมิเตอร์น้ำไฟแต่ถ้าหมดสัญญาการเช่าแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นของเรานะเขาต้องอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยก็บอกได้มันจะเปลี่ยนชื่อหรือบอกว่าเขาต้องไปยกเลิกก็ทำได้เขียนให้ชัดในสัญญาตั้งแต่ต้น
0: เพื่อความสบายใจแต่จริงๆแล้วชื่อเจ้าของที่ดินมันก็คืออยู่หลังโฉนดอยู่แล้วใครก็เปลี่ยนของเราไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: วันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตนะครับทางนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รับรู้ถึงสิทธิของตัวเองแต่ว่าสิทธิของเรานั้นจะใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้ไปเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการนะครับจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เพราะว่าโทษนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะครับปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการแบ่งปันอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทนายฝ้ายต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิรักิธนาโสภาและล่ามประสามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้ง

0: จังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมภัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็เตรียมใช้โอกาสนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางพร้อมกับร่วมผลักดันความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าระยะเวลา3วันที่อยู่ที่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่การมาสร้างความเชื่อมั่นก็จะเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ที่ไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีดร.คาริเลอร์ฮามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติโดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมอาทินายอนุอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาตินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายทาริกรอมานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศดาโชเชริงโตเก้รัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายนิโคลพาชิเนียนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนางโอซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปและสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์และในการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลก
1: นอกจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ UN แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เข้าพบกับ3สถาบันการเงินและก็กองทุนชั้นนำของอเมริกาครับทั้ง Bank of America, Microsoft และก็ PIMCO นะครับโดยมุ่งหวังที่จะมองหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีอนาคตและความยั่งยืนให้กับประเทศไทยครับโดยในการหารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านของประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศ Bank of America

0: การนะครับก็ได้ชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนหน้าที่จะถึงนี้ด้วยครับขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft นะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทาง Microsoft นะครับที่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนการหารือกับผู้บริหารกับพิมโก้นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดไปจนถึงปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อมูลและก็มุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้เราสามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนได้ในระยะยาวครับ
1: อว.ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะในการเดินหน้าสร้างระบบนิเวศ Medical AI ไทยเชื่อมงานวิจัยโรงพยาบาลมาตรฐานแหล่งทุนและตลาดพร้อมเตรียมผลักดันนวัตกรรมจากต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ใช้งานจริงและตลาดต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงาน Global Medical AI Summit 2026 The Global Gateway for Thailand's Medical AI Innovation พร้อมเปิดตัวโครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ของไทยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพแข่งขันในตลาดสากลโดยเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการแพทย์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีผู้ประกอบการตลอดจนภาคธุรกิจและนักลงทุนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังมีบทบาทสำคัญต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการสนับสนุนการวิจัยการวินิจฉัยการดูแลผู้ป่วยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการสุขภาพซึ่งกระทรวงอว.ได้วางแนวทางขับเคลื่อน Medical AI ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานและกลไกเชิงพาณิชย์โดยตั้งเป้าให้งาน Global Medical AI Summit เป็นหนึ่งในกลไกเชื่อมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสให้นวัตกรรมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ทั้งนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า80บริษัทก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่เมดโปรแกรมจำนวน44บริษัทโดยกระบวนการพัฒนาครอบคลุมไปตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตรฐาน ISO การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ความปลอดภัยทางไซเบอร์การวางแผนธุรกิจตลอดจนการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลและแหล่งเงินทุน
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้ดีเซลต้องฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับประชุมกันเมื่อวานนี้มีมติลดเงินชดเชยดีเซลนะครับก็จะส่งผลให้มีการขึ้นราคาขายปลีกปรับเพิ่มมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากผลกระทบของกรณีที่ผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลและก็อีกหนึ่งกรณีคือกรณีที่รัสเซียมีแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนครับโดยมติลดการชดเชย

0: อัตราเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของน้ำมันดีเซล B7 ลง19สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซล B20 ลง26สตางค์ต่อลิตรซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับโดยน้ำมันดีเซล B7 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซล B20 เป็น36บาท44สตางค์ต่อลิตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะครับเช้าวันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทางกบน.เนี่ยต้องตัดสินใจปรับลดการอุดหนุนลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็มาจากแรงกดดันในตลาดพลังงานโลกนะครับที่มีความทวีความรุนแรงขึ้นเริ่มจากการที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงแต่ระดับอยู่ที่ 6.50 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งแพงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% หรือว่าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ57บาท15สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียด้วยที่มีแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติจากการถูกโจมตีโดยยูเครนซึ่งรัสเซียก็ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการนี้มาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อซัพพลายในตลาดโลกเนื่องจากปกติแล้วรัสเซียมีสัดส่วนการส่งออกดีเซลสูงถึง 813,000 บาร์เรลต่อวันในปี2568ก็คือปีที่แล้วทั้งนี้การปรับลดการชดเชยและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นเพื่อจะสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวซึ่งการลดการชดเชยในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายวันละประมาณ428ล้านบาทครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:15 น.มาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพรุ่นที่4เพื่อติดอาวุธผู้บริหารให้นำไปใช้ต่อยอดในองค์กรซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้นสุดลงเมื่อวานนี้นะคะโดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าอบรมที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดทำโครงการสรุปผลเรียนรู้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Capstone Project Presentation หรือการนำเสนอผลงานโครงงานท้ายหลักสูตรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ Vitality Enhancement and Longevity Academy หรือเวลารุ่นที่4โดยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมพร้อมย้ำว่าหลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้ากับการบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง
1: หลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วนได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับการบริหารองค์กรซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้นะคะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาตินะคะ
0: สำหรับหลักสูตรเวลาจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมอนามัยซึ่งรุ่นที่4จัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569มีผู้บริหารผู้ประกอบการและบุคลากรระดับบริหารจากหลากหลายภาคส่วนรวม107คนเข้าอบรมด้านสุขภาวะการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลชีวิตให้ยืนยาวผ่านการบรรยายและเสวนาการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรมเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพในอนาคต
2: ไปดูเรื่องของตัวเลขการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของกรุงเทพกับรอบๆกันหน่อยนะครับจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับจากยอดขายที่ขยายตัวถึงแม้ว่าจะสวนทางกับอุปทานที่ลดลงครับนายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงไตรมาส2ของปี2569ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของจำนวนหน่วยและก็มูลค่าด้วยขณะที่อุปทานใหม่ในตลาดมีแนวโน้มชะลอตัวและก็ลดลงซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกนะครับทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสู่สมดุล นะครับและก็สร้างเสถียรภาพการเติบโตที่ดีขึ้นโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากมาตรการภาครัฐทั้งการต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมโอนและก็จดจำนองรวมถึงมาตรการ LTV ที่ช่วยรักษาแรงขับเคลื่อนในตลาดด้วยสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครผู้ประกอบการหันมาปรับพอร์ตราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยให้เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 7.3 ล้านบาททำเลอาคารชุดโซนสุขุมวิทโดดเด่นที่สุดนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 138%ส่วนในพื้นที่ของปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีนะครับมีการชะลอเปิดโครงการใหม่ลงถึง 67% แต่ยอดขายอาคารชุดในโซนบางใหญ่บางบัวทองบางกรวยไซน้อยยังเติบโตได้ 59% ส่วนทางฝั่งของปทุมธานีนะครับก็ได้แรงหนุนจากอาคารชุดโซนคลองหลวงยอดขายเพิ่มขึ้นมา 59%สมุทรสาครได้รับอานิสงส์จากแหล่งงานอุปสงค์บ้านจัดสรรเติบโตนะครับก้าวกระโดดอยู่ที่ 107% ที่สมุทรปราการและก็นครปฐมตลาดอาคารชุดในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยยังคงมีอัตราการระบายตัวได้ดีต่อเนื่องครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัจจัยเสี่ยงอย่างการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงจึงเสนอให้ทางภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการเพิ่มรายได้ของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคงครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งสร้างเครือข่ายสกัดกั้นการให้สินบนในภาคธุรกิจเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสพร้อมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มรูปแบบค่ะนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาต่อ

0: จัดโดยสำนักงานปปช.ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยจ่ายจากผู้แทนสมาชิก JFCCT ถึง36ประเทศตัวแทนสถานทูตในการกวาดล้างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
1: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากเอลนีโญนะครับขณะที่จังหวัดยะลาเองถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เผชิญกับภัยแล้งรุนแรงแต่ปริมาณฝนเนี่ยก็ลดลงอย่างน่ากังวลท่ามกลางการเตรียมพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากทีมข่าว NBT ยะลาครับ

0: าศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
1: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลเนี่ยนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
0: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทานโตยะหารามันและกาบังทั้งนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
1: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
0: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจ

0: ประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
1: ไม่กี่เมื่อเดี๋ยวนี้
2: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำตัวการฝนตกหนักจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราติดตามพื้นที่เสี่ยงในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ตัวการฝนตกหนักจะเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักกันด้วยค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่กัมพูชาแล้วหลังจากนี้จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกำลังทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันนี้นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ It's time now for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakaosan. The PRD is preparing its personnel and broadcasting operations for the upcoming royal cremation ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.With emphasis on accurate information and coverage that reflects the dignity of the occasion. The Public Relations Department, or PRD, is stepping up preparations for the royal cremation ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to ensure that all related information and broadcasts are handled accurately with the utmost respect.PRD Director General Sudhruthai Lirkasem chaired a workshop organized by the National Broadcasting Services of Thailand, or NBT, to prepare personnel involved in the ceremony's public relations and broadcasting operations. NBT will hold three workshops from September to November 2026, covering live broadcasting, royal terminology, joint television signal management,operational plans, and emergency backup systems. The sessions also aim to strengthen understanding of the royal traditions associated with the ceremony so reporters, technical staff, and other personnel can perform their duties properly and appropriately. The workshop yesterday featured briefings on the use of royal language and information related to the royal cremation ceremony delivered by experts from the Office of the Royal Society and the Secretariat of the Sangha Supreme Council. Prime Minister Anutin Chanwirakul is in New York for the UN General Assembly, where he is set to highlight Thailand's economic potential and its role in a changing global landscape. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul is attending the 81st session of the United Nations General Assembly in New York, where he is reaffirming Thailand's support for multilateral cooperation with the United Nations at its core. During his three-day stay in New York, the Prime Minister is meeting with world leaders, business representatives, and investors to strengthen confidence in Thailand as a manufacturing and distribution base and an investment destination. In his UNGA address on September 24th local time, the Prime Minister is expected to outline Thailand's future direction, including its ambition to become a trade and economic hub in ASEAN, adapt to new global rules, and advance the energy transition. He will also highlight Thailand's readiness to join the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. The 81st UN General Assembly is chaired by Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, with leaders from around the world attending, including Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands, UN Secretary General Antonio Guterres, U.S. President Donald Trump, and other prominent figures. This year's meeting is especially significant for Thailand as it marks 80 years of UN membership. As a middle power, Thailand aims to play an active role in advancing key global issues. And lastly, heavy rain is expected across eastern Thailand this weekend, with risk of flash floods and waterlogging. Authorities say the situation has not reached the level of a major flood disaster, but residents in vulnerable areas are being urged to stay alert. Deputy Interior Minister Jaisit Thaisit says heavy rain is forecast for 3 days this weekend across eastern Thailand before moving into the central region, lower northern areas, and Bangkok. The four eastern provinces at risk of flash floods and waterlogging are Nakhon Nayok, Prachinburi, Chanthaburi, and Rayong provinces. Deputy Interior Minister Jaisit says the situation does not yet qualify as a major flood disaster, but flash floods and waterlogging remain a concern. Authorities are also preparing the cell broadcast system to send direct alerts to people in at-risk areas, while vulnerable groups and residents in high-risk locations are urged to move to designated shelters for their safety. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, Swadiha.

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่ผลกระทบจากวิกฤตไฟป่าในอินโดนีเซียครับที่กำลังทำให้ตัวเลขผู้ป่วยทางเดินหายใจพุ่งสูงขึ้นครับกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียนะครับได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าพบผู้ป่วยทางเดินหายใจแล้วกว่า 174,000 คนในพื้นที่7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษไฟป่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงวันที่21กันยายนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็กกว่า 40,000 คนโดยตัวเลขดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นจากกว่า 113,000 คนที่รายงานไปเมื่อวันที่9กันยายนซึ่งก็สะท้อนถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสถานการณ์ไฟป่าที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ขณะที่หมอกควันพิษยังคงแผ่ปกคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ลดลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียระบุว่าหมอกควันมีมลพิษหลายชนิดรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่นๆทางนี้ทางอินโดนีเซียได้เผชิญไฟป่าเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมแต่ปีนี้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเป็นอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญครับ
1: ทางใต้ของซีเรียมีเมืองหนึ่งนะคะได้ชื่อว่าประสบกับภาวะแร้นแค้นมากที่สุดนั่นก็คือสเวดาไปดูกันว่าผู้คนที่นั่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงจากรายงานนี้ค่ะ
2: ร้านเบเกอรี่ของโฮดาคิวานวัย59ปีกำลังรอแป้งทำขนมและเชื้อเพลิงซึ่งทั้งสองอย่างเป็นของหายากในเมืองสเวดาทางใต้ของประเทศซีเรียเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวดรูสและยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลดามัสกัสโฮดาบอกว่าเพราะเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดทำให้การขนส่งสินค้ามาไม่ถึงเธอจึงทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกลางปีที่แล้วการสู้รบในเมืองสเวดาระหว่างกลุ่มติดอาวุธชาวดรูสกับนักรบเบดูอินได้ทำให้สถานการณ์ในเมืองนี้เลวร้ายลงอย่างมากมานับแต่นั้นโดยองค์กรสังเกตการเพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรียรายงานว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนในจำนวนนี้เกือบ800คนเป็นพลเรือนชาวดรูสขณะที่คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลซีเรียระบุว่าสามารถบันทึกรายชื่อผู้เสียชีวิตไว้ได้ที่ 1,760 คนในเวลานั้นกองกำลังรัฐบาลและพันธมิตรที่เข้าแทรกแซงสถานการณ์ถูกกล่าวหาว่าสังหารพลเรือนและละเมิดสิทธิอื่นๆโดยเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลซีเรียเพิ่งจะนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่สงบลงในเมืองสเวดาเวลานี้ยังไม่มั่นคงเพียงพอเพราะทุกฝ่ายยุติสู้รบกันได้เพียงเพราะข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นสื่อต่างชาติรายงานว่าปัจจุบันเมืองสเวดาและพื้นที่โดยรอบตกอยู่ในสภาพที่ถูกตัดขาดจากภายนอกโดยถนนที่มุ่งสู่เมืองหลวงถูกปิดเป็นระยะและแม้รัฐบาลซีเรียจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปิดล้อมหรือปิดถนนเหล่านั้นแต่อย่างใดแต่ทว่าชาวเมืองยังคงหวาดกลัวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลควบคุมด้วยเหตุนี้การขนส่งจึงติดขัดมีการจำกัดการขนส่งของรถบรรทุกและสินค้าที่จะเข้าสู่ตัวเมืองอาเมอราชิตช่างไม้วัย30ปีบ่นว่าชาวเมืองกำลังขาดแคลนสิ่งจำเป็นเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตทั้งเชื้อเพลิงอาหารและเครื่องใช้ในบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรได้รับอนุญาตให้ส่งเข้ามาในสเวดาเลยเพราะมีการอ้างว่าในเมืองนี้มีกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมายกบดานอยู่ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงว่าทั้งเด็กคนชราและคนพิการจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรอัตฮามอัลกุไตนีวัย52ปีช่างไม้อีกคนสิ้นหวังที่จะทำชิ้นงานต่อไปเขายังมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายมีลูกๆที่ต้องดูแลและมีค่าเทอมโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเขามองว่าการตัดไฟอาจเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลซีเรียในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลซีเรียเพิ่งปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงยิ่งซ้ำเติมผู้คนที่บอบช้ำจากภาวะขาดแคลนน้ำมันอยู่แล้วความยากลำบากเหล่านี้กำลังดำเนินไปแบบไร้ทางออกสำหรับเมืองสเวดาและมองว่าจอร์แดนและสหรัฐจะพยายามเข้ามาแทรกแซงซีเรียด้วยการประกาศโรดแมปสำหรับเมืองนี้ไปเมื่อปีที่แล้วและนับถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความ

0: ื่อนไหว
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: ก็กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้เหรียญทองที่5จากกีฬาขี่ม้า
3: ก็ถือว่าเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์พอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งเป้ากับกีฬาชนิดนี้แต่เราก็คว้ามาได้ค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ถึงเวลาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เหรียญทองที่5มาแล้วจากกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งนะครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับก็จะแข่งกันทั้งหมด3อีเวนต์สำหรับขี่ม้าเนี่ยชิงชัยกัน2เหรียญทองจากประเภทอีเวนติ้งแล้วก็ประเภทอีเวนติ้งประเภททีมแล้วก็บุคคล
3: ใช่นะคะก็สำหรับประเภทอีเวนติ้งเนี่ยก็มี3อีเวนต์ด้วยกันก็คือศิลปะบังคับม้ามีกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็มีครอสคันที่นะคะซึ่งนักกีฬาไทยของเรา4คนเนี่ยประกอบไปด้วยกรธวัฒน์สำราญนะคะมีพันตรีสุภาพขาวงามมีวรปัตรสิทธิจูแล้วก็มีวีรพัฒน์ปิตะกานนท์นะคะก็ช่วยกันทำคะแนนได้เป็นคะแนนเสียนะคะน้อยที่สุดที่ 109.90 คะแนนนะคะก็แซงเจ้าภาพตัวเต็งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็ขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะนี่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สร้างความประทับใจเหมือนกันนะคะ
1: นี่เป็นคว้าเหรียญเป็นการคว้าเหรียญทองประเภททีมในกีฬาเอเชียนเกมได้อีกครั้งในรอบ28ปีล่าสุดก็คือเอเชียนเกมครั้งที่13เมื่อปี1998นู่นเลยนะครับตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพ
3: โอ้ค่ะ
5: วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ทีมเราได้ประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทอีเวนติ้งทุกคนก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรวมทั้งท่านหญิงนะครับที่ให้กำลังใจตอนที่เราแข่งขันเช้านี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็ทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแม่ด้วยครับ
6: ผมขอขอบคุณแฟนๆนะคนไทยทุกคนนะฮะที่ส่งแรงกายแรงใจมาเชียร์นะฮะเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมากำลังใจสำคัญเสมอครับ
7: ขอบคุณคนไทยทุกคนและก็ที่ยืนนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณอนุพลนั้นถือว่าได้ของพระองค์
8: ครับต้องขอบคุณครับทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ผู้นำแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่มีแรงเชียร์ที่บ้านมาด้วยครับผมมอบเหรียญให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็
1: ขอบคุณครับ
3: แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าขี่ม้ายังได้มาอีก1เหรียญเงินค่ะจากประเภทบุคคลนะคะวรปัตรสิทธิจูทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะก็คว้าเหรียญเงินนะคะจากการทำคะแนนเสีย 30.10 คะแนนนะคะก็เหรียญทองเป็นของหัวเทียนค่ะจากจีนนะคะเสียไป 26.90 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นโอกิวาโยชิอิกิจากญี่ปุ่นเสียไป 31.70 คะแนนนะคะนั่นเท่ากับว่าทีมขี่ม้าไทยเมื่อวานนี้นี่คว้าไป1เหรียญทองประเภททีมแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากประเภทบุคคลในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับส่วนยกน้ำหนักครับมีจอมพลังไทยลงแข่งขัน2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่รุ่น53กิโลกรัมหญิงน้องออยสุรจนาคำเบ้าดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีส2024นะครับลงแข่งขันถ้าสแนชน้องออยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกผ่านฉลุยเลยทั้ง3ครั้งสถิติยกน้ำหนักสูงที่สุดอยู่ที่95กิโลกรัมนะครับจากนั้นคริสแอนเจิร์กยกผ่าน2ครั้งน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่119กิโลกรัมทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่214กิโลกรัมนะครับก็ได้เหรียญทองแดงไป
3: ค่ะก็พยายามที่จะเรียกน้ำหนักในครั้งสุดท้ายของคลีนแอนด์เจิร์กนะคะหวังเหรียญทองแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะขณะที่เหรียญทองเป็นของคังฮยอนกยองจากเกาหลีเหนือค่ะท่าสแนททำไปได้99เป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ด้วยแล้วก็เทียบเท่ากับสถิติโลกด้วยนะคะส่วนคลีนแอนด์เจิร์กยกได้124กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ค่ะน้ำหนักรวม223กิโลกรัมก็ทำลายสถิติเหมือนกันนะคะขณะที่เจ้าจินหลานจากจีนนะคะคว้าเหรียญเงินค่ะด้วยน้ำหนักรวม218กิโลกรัมค่ะยังมีผลอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่น49กิโลกรัมหญิงเหมยสุทธาศินีแก้วสิงห์ขอนดาวรุ่งวัย19ปีลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมนะคะก็ยกท่าสแนทได้79กิโลกรัมครีนแอนด์เจิร์ก99กิโลกรัมน้ำหนักรวม178กิโลกรัมจบที่5ค่ะ
1: ขณะที่แบดมินตันในประเภททีมชายนะครับรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซีย ปรากฏว่าประเภทชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิครับลงสนามเจอกับโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกจากอินโดนีเซียแล้วก็เป็นวิลกุลวุฒิชนะไป2ต่อ0เกมเลย21ต่อ17แล้วก็21ต่อ14นะครับทำให้ไทยขึ้นนำก่อน1ต่อ0คู
3: ่ค่ะคู่ที่2นะคะไทยเราส่งพีโอโมนะคะพีรัชชัยสุขพันธ์นะคะกับภคพลธีรรัศกุลนะคะคู่มือ36ของโลกก็เจอกับคู่ของมูฮัมหมัดชิโนบูกับริกกี้ฟาจาอัลเฟียนนะคะคู่มือวางอันดับ2ของโลกก็ต้านไม่ไหวนะคะสุดท้ายเราแพ้ไป0ต่อ2เกม